0: นักเตะอาชีพจากทุกลีกทั่วโลกต่างมีสิทธิ์จะคว้ารางวัลส่วนบุคคลอันทรงเกียรติแบบไร้ข้อจำกัดนับตั้งแต่ปี2007เป็นต้นมาซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวทำให้ลีโอเนลเมสซี่ดาวยิงกัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาและอินเตอร์ไมอามี่ทีมดังเมเจอร์ลีกซักเกอร์สหรัฐที่กำลังโชว์ฟอร์มเด่นในศึกฟุตบอลโลก2026ยังมีลุ้นสร้างประวัติศาสตร์คว้ารางวัลบัลลงดอร์สมัยที่9ไปครองท่ามกลางความกังวลใจจากหลายฝ่ายที่มองว่าหากเมสซี่เลือกไปค้าแข่งในลีกประเทศสหรัฐจะพลาดโอกาสคว้ารางวัลสุดยิ่งใหญ่นี้อย่างน่าเสียดายผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศทีมกระทิงดุสเปนเฉือนชนะทีมฟ้าขาวอาร์เจนตินาแชมป์เก่าที่เหลือ10คนในช่วงต่อเวลาพิเศษนาทีที่106จากประตูชัยของฟอรันตอเรส 1-0 ส่งผลให้สเปนคว้าแชมป์โลกไปครองเป็นสมัยที่2ต่อจากปี2010ได้สำเร็จผลการแข่งขันฟุตบอลสโมสรกระชับมิตรคู่ที่น่าสนใจที่ SG บาลินเก้นแพ้สตุตการ์ด 0-7 คราโคเวียชนะเซบีย่า 1-0 อุ่มชนะบายิมินิกทู 3-1 รีโออาร์ฟเสมอเอาอาลี 2-2 และสตูมกราทูแพ้เอาฮีลาน 1-2 ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ250คะแนนรายการสวิสโอเพ่น2026ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศอังเดรย์ดูเบฟนักเทนนิสมือ16ของโลกและเป็นมือ1ของรายการจากรัสเซียชนะลูชาโนดาเดรี่คู่แข่งชาวอิตาลีมือ18ของโลก2เซตรวด6-4และ6-3สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: ต้องพบกับการแข่งขันทุกวันและการแข่งขันนั้นคือการเอาชนะเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับทุกชีวิต
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

องทัพบกโดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนจัดโครงการเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้าน44ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้ณโดมวรรณสมิตรศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารโดยเรียนเชิญผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานขณะที่ส่วนภูมิภาคจัดพร้อมกันณศูนย์การฝึกและหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกทั้ง34แห่งรัฐบาลชวนประชาชนแสดงความเห็นร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่ผ่านระบบกลางกฎหมาย www.law.go.th ถึง31กรกฎาคมนี้โฆษกกองทัพบกแจ้งความคืบหน้าเหตุทหารเหยียบทุ่นระเบิดเก่าที่กันทรลักษณ์ส่งทหารช่างและหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่3เก็บกู้จนพื้นที่ปลอดภัยแล้วหลังพบทุ่นระเบิดเก่า PMN1 อีก19ทุ่นกองกำลังผาเมืองโดยหน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพปะทะกลุ่มขบวนการลำเลียงยาเสพติดตรวจยึดเป้สะพายหลัง37กระสอบบรรจุยาบ้ารวมประมาณ7ล้านเม็ดทหารพราน45สนที่กำลังตำรวจสกัดจับขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวรวบผู้ต้องหา6รายยึดรถยนต์1คันหลังไล่ติดตามในพื้นที่ระแงะจังหวัดนราธิวาสเวียดนามเผชิญน้ำท่วมฉับพลันหลังฝนตกหนักต่อเนื่องดับแล้ว4สูญหายอีก4ข่าวดีนักท่องเที่ยวไต้หวันขยายฟรีวีซ่าคนไทยถึง31กรกฎาคม2570พบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: จใช้เป็นหนึ่งร่วมกัน
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากลครับ
2: ครับและผมณัฐฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้ารายงานตัวกันเช่นเคยนะครับคุณมาศณัฐมนพักธนนัทคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรทักทายพูดคุยกับคุณผู้ฟังในเช้าวันนี้ครับ
1: วันนี้วันจันทร์ที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับเช้าวันนี้คอบอลทั่วโลกนะครับก็คงจะทราบผลการแข่งขันแล้วนะครับ
2: ใช่ครับ
1: แชมป์ฟุตบอลโลกปีนี้ได้แก
2: ่กระทิงดุสเปนครับ
1: กระทิงดุสเปนนะครับ
2: ครับ
1: หลังจากที่โอ้โหต้องลุ้นถึงช่วงต่อเวลานะฮะ
2: ใช่ครับ
1: กับในเกมเนี่ย0-0
2: 0-0ฮะ
1: ครับแล้วก็มาต่อเวลาใครเป็นคนยิงฮะเนี่ย
2: เฟอร์รานตอเรสครับ
1: ครับ
2: นะฮะก็เป็นตัวสำรองที่ทางสเปนเนี่ยเขาส่งลงมาเนี่ยนะฮะนาทีที่106นะครับก็ทำประตูไปได้1-0แล้วก็เป็นประตูแห่งชัยชนะนะครับ
1: ครับ
2: ทำให้ในส่วนของสเปนก็คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกในปีนี้เฉือนชนะอาร์เจนตินาไปอย่างหวุดหวิดเลยทีเดียวฮะ
1: สเปนนี่เป็นแชมป์มากี่ครั้งแล้ว
2: ครับปีนี้น่าจะเป็นครั้งที่2
1: ครั้งที่2นะครับ
2: ครับ
1: ส่วนฟ้าขาวอาร์เจนตินานะก็เป็นแชมป์บอลโลกมา3ครั้งด้วยกัน
2: ครับผม
1: นะครับเมสซี่เป็นไงฮะก็อาจจะเตรียมจะแขวนสตาร์ทได้หรือเปล่าเพราะอายุก็มากแล้ว
2: เดี๋ยวต้องดูต้องติดตามกันเนี่ยนะครับ
1: ก็เป็นระดับตำนานคน
2: นะครับแฟนบอลแฟนคลับทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับ
1: ครับ
2: เมสซี่ฮะ
1: ครับเช้าวันนี้วันจันทร์ก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ด้วยนะครับทักทายคุณกุ๊กกิ๊กมาทักทายเช้าวันนี้ด้วยรับฟังผ่านไลฟ์สดว่าอย่างนั้นนะครับ
2: ครับขอบคุณครับ
1: คุณนิ่มจันทสิงห์คุณดวงลักษณ์หนองบัวล่างครับ
2: ครับคุณโรธไฮโรนะครับแล้วก็มีคุณต้นน้ำปรมินทร์นะครับคุณหนุ่มอันดาอันนี้รับฟังจากภูเก็ตนะฮะแล้วก็แชร์เป็นกำลังใจให้แล้วด้วยครับ
1: คุณนิตยาบางกรวยคุณสวัสดิ์ชาดาครับ
2: ครับผมแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านเลยทีเดียวเนี่ยนะครับที่ติดตามทางเพจ Army Radio แล้วก็ติดตามทางสถานีวิทยุด้วยครับ
1: ครับขอบคุณคุณโนนาคุณสุพิษนะติดตามเข้ามารับชมให้กำลังใจกันในเช้าวันนี้นะครับ
2: ครับ
1: ไปดูกิจกรรมกองทัพไทยนะฮะจากกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ที่จะมาถึงนี้เมื่อวานนี้พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศและพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เดินทางไปยังตำบลกกสะท้อนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับเพื่อร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569บ้านหมากแข้งจากสมรภูมิสู่แผ่นดินแห่งพระบารมีโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเลยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงครับ
2: ครับก็กิจกรรมนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะครับพร้อมทั้งเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ให้มีความมั่นคงเข้มแข็งและมีความยั่งยืนครับ
1: ครับท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพเนี่ยนะครับเดินทางไปยังอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้งเพื่อร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศส่วนกุศลเพื่อรำลึกถึงผู้เสียสละพร้อมเยี่ยมชมอุทยานเทิดพระเกียรติโดยมีมกุเทศน้อยนะครับเป็นผู้นำชมแล้วก็รับฟังเรื่องเล่าพระบารมีจากเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้เคยถวายอารักขาอย่างใกล้ชิดแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่บ้านหมากแข้งเพื่อทรงเยี่ยมเยียนราษฎรพระราชทานขวัญกำลังใจแล้วก็ตลอดถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ในครั้งนั้นด้วยนะ
2: ครับก็บ้านหมากแข้งแห่งนี้นะครับอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังครับได้ชื่อว่าเป็นสมรภูมิพระราชาเนื่องจากเมื่อปีพุทธศักราช2519นะครับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้มีการลักลอบเข้าโจมตีฐานปฏิบัติการของตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษทำให้ในครั้งนั้นมีตำรวจเสียชีวิต1นายและมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีกหลายรายเลยทีเดียวเนี่ยนะครับก กองบัญชาการผสมพลเรือนตำรวจทหาร1617ได้ส่งเฮลิคอปเตอร์ไปรับผู้บาดเจ็บก็ถูกผู้ก่อการร้ายยิงตกนะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในสมัยนั้นดำรงพระอิสริยยศเป็นร้อยเอกนะครับทรงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังฐานหมากแข้งทันทีนะครับทรงบัญชาการการรบแล้วก็ร่วมรบกับทหารที่ปฏิบัติการที่ฐานบ้านหมากแข้งเนี่ยนะครับเพื่อปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์อย่างกล้าหาญด้วยน้ำพระทัยเด็ดเดี่ยวทรงมีคำสั่งให้ปืนใหญ่จากฐานบ้านห้วยมุ่นยังสนับสนุนนะครับก็มีในส่วนของทรงเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบด้วยพระองค์เองอีกด้วยเนี่ยนะครับทรงเยี่ยมปลอบขวัญราษฎรแล้วก็ขอให้เชื่อมั่นว่าทหารจะคุ้มครองความปลอดภัยให้อย่างเต็มที่พระองค์ได้ประทับแรมในพื้นที่ปฏิบัติการบ้านหมากแข้ง1คืนซึ่งก็เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับทหารตำรวจตำรวจตระเวนชายแดนและประชาชนในพื้นที่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายได้อย่างเข้มแข็งครับ
1: ครับปัจจุบันกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่2ก็ได้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆน้อมนำแนวพระราชดำริและก็หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาพื้นที่บ้านหมากแข้งจนก้าวสู่การเป็นชุมชนต้นแบบที่ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ได้รับการยกย่องให้เป็นบ้านหมากแข้งจากสมรภูมิสู่แผ่นดินแห่งพระบารมีพลิกฟื้นพื้นที่ห่างไกลสู่ความยั่งยืนอันเป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนครับ
2: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับได้มีการเดินทางไปยังโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งรับฟังการบรรยายอาคารประวัติศาสตร์แล้วก็เยี่ยมชมการปรับปรุงห้องสุขานะครับมีการมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนถุงยังชีพแล้วก็มีการเยี่ยมชมการบริการทางการแพทย์การแจกแว่นสายตาให้กับพี่น้องประชาชนด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ได้มีการร่วมกันกระทำพิธีส่งมอบถนนเฉลิมพระเกียรติบ้านหมากแข้งบ้านหมันขาวเนี่ยนะครับต่อจากนั้นได้เดินทางไปที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหมันขาวมีการมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับน้องๆเด็กๆเยาวชนมีการมอบในส่วนของถุงยังชีพแล้วก็มีการเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตตรงนี้มั่นใจได้เลยนะครับว่าน้องๆที่อยู่ในพื้นที่แม้ว่าจะเป็นโรงเรียนตชด.เนี่ยแต่เขาไม่เหลื่อมล้ำทางการศึกษาแน่นอนเนี่ยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ในพื้นที่นี้ยังมีการร่วมส่งมอบถนนเฉลิมพระเกียรติบ้านหมากแข้งหมันขาวนะครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมให้กับประชาชนก่อนที่จะร่วมกันในพิธีหล่อพระพุทธรูปองค์ที่74ที่ภูพระที่บ้านหมากแข้งด้วยครับ
1: ครับไปดูสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างเป็นอย่างไรในช่วงนี้นะครับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานี่ก็ยังคงพบระเบิดอยู่ในพื้นที่นะครับโดยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโฆษกองทัพบกพลตรีวินไทยสุวารีก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีกำลังพลเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บในพื้นที่อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันศุกร์ที่17กรกฎาคมเนี่ยนะครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างกำลังพลปฏิบัติภารกิจเสริมความมั่นคงและก็ปรับปรุงฐานปฏิบัติการตามแนวชายแดนโดยจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นพื้นที่บุกเบิกใหม่นะครับเพื่อการวางกำลังซึ่งอาจจะยังไม่ได้สำรวจทุ่นระเบิดโดยละเอียดนะคร
2: ับ
1: เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวในห้วงเกิดสถานการณ์สู้รบล่าสุดเนี่ยนะครับฝ่ายกัมพูชาไม่ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในบริเวณนี้จึงเป็นเหตุให้กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดด้วยระเบิดดังกล่าวมีลักษณะเก่านะครับทำให้กลไกการทำงานไม่สมบูรณ์แต่ก็ยังส่งผลให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บอยู่ครับ
2: ครับก็ทั้งนี้นะครับจากการเข้าตรวจสอบพื้นที่นะครับของหน่วยทหารช่างแล้วก็หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมนะครับก็พบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลรุ่นเก่านะครับชนิด PMN นะครับจำนวนทั้งหมดเนี่ย19ทุ่นกระจายอยู่โดยรอบซึ่งปัจจุบันหน่วยได้ทำการปิดกั้นพื้นที่นะครับพร้อมทั้งเข้าเก็บกู้เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวกลับมามีความปลอดภัยแล้วก็เป็นที่เรียบร้อยเนี่ยนะฮะทางด้านของโฆษกกองทัพบกนะครับท่านก็กล่าวอีกว่าปัจจุบันกองทัพภาคที่2ยังได้มีการกำชับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจในการปรับปรุงเสริมสร้างความมั่นคงทุกพื้นที่ให้เพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ดำรงนะครับมาตรการการตรวจพื้นที่โดยเฉพาะนะครับพื้นที่ที่ยังไม่มีการสำรวจและการเก็บกู้วัตถุระเบิดครับ
1: ครับไปดูเรื่องของการสร้างถนนนะครับในพื้นที่ชายแดนเหมือนกันที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับช่วงวันหยุดที่ผ่านมาพลโทธีรพลศรีเกษมเจ้ากรมการช่างเจ้ากรมการทหารช่างพร้อมด้วยคณะเนี่ยนะครับลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติงานก่อสร้างเส้นทางสายความมั่นคงณพื้นที่ชายแดนอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีกองทัพบกโดยกรมการทหารช่างก็ยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจก่อสร้างเส้นทางยุทธวิธีท่ามกลางภูมิประเทศที่ทุรกันดาร หน้าผาหินสูงชันแล้วก็เกิดจากอุปสรรคในฤดูฝนด้วยเนี่ยนะครับเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติการเสริมประสิทธิภาพการส่งกำลังบำรุงและก็การยกระดับความพร้อมรบตามแนวชายแดนครับ
2: ครับก็ภารกิจในครั้งนี้นะครับไม่ใช่แค่การสร้างทางเท่านั้นนะครับแต่นี่คือการสร้างประการแห่งความมั่นคงว่าอย่างนั้นเนี่ยนะฮะเป็นประการแห่งความมั่นคงด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่ดำรงในเรื่องของความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจต่างๆด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็ยังเป็นการปกป้องบุรณภาพแห่งดินแดนพร้อมทั้งเป็นการพิทักษ์รักษาทรัพยากรผืนป่าต้นน้ำทุกเมตรของเส้นทางนะครับคือความเสียสละทุกหยาดเหงื่อคือความมุ่งมั่นแล้วก็ทุกภารกิจคือความภาคภูมิใจของหน่วยทหารช่างไทยนะครับที่เขาก็ร่วมกันพิทักษ์อธิปไตยแล้วก็เสริมสร้างความมั่นคงของชาติให้อยู่อย่างสมบูรณ์สืบไปครับ
1: ครับไปดูเรื่องราวของกองกำลังสุรนารีครับกำลังจะทำคลังประวัติศาสตร
2: ์ครับ
1: เหตุการณ์การสู้รบตะวันชายแดนไทยกัมพูชาในห่วงที่ผ่านมานะครับโอ้นี่ก็ต้องอาศัยช่วยกันนะ
2: ถูกต้อง
1: หลายฝ่ายในการนำภาพที่บันทึกเหตุการณ์ในระหว่างการอพยพประชาชนชายแดนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยเนี่ยถ้ามีนะภาพที่แสดงออกถึงความสามัคคีของประชาชนชาวไทยในการช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนกำลังทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยรวมไปถึงภาพของการเสียสละของประชาชนแนวหลังนะครับในช่วงสถานการณ์สู้รบหากท่านใดมีนี่กองกำลังสุรนารีบอกเชิญนะฮะร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
2: ครับผม
1: ประกวดนะ
2: ฮะ
1: ไม่ใช่ขอฟรีๆนะ
2: ครับ
1: ร่วมประกวดบันทึกประวัติศาสตร์การสู้รบพลังแห่งความเสียสละและความร่วมมือชิงรางวัลพร้อมโล่รางวัลแล้วก็ประกาศเกียรติคุณด้วยครับ
2: โอ้ผมคิดว่าน่าจะมีหลายคนหลายท่านเนี่ยน่าจะมีภาพเหล่านี้นะฮะเก็บไว้อยู่โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่เจอกับสถานการณ์แล้วก็อยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับก็ส่งผลงานได้นะครับตั้งแต่ตอนนี้จนถึงวันที่1สิงหาคม2569นะครับทุกภาพที่ส่งเข้าประกวดจะได้รับการพิจารณาจัดเก็บเป็นคลังประวัติศาสตร์คลังภาพประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็จะมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการส่งต่อเรื่องราวให้กับคนรุ่นหลังได้เรียนรู้ได้ศึกษาแล้วก็เป็นการเสริมสร้างความสามัคคีให้กับคนไทยนะครับติดตามการประกาศผลการประกวดรางวัลได้ที่ Facebook Fanpageของกองกำลังสุรนารีภาพเนี่ยนะครับซึ่งภาพถ่ายของท่านคือส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์นั่นเองครับ
1: ครับ Facebook กองกำลังสุรนารีนะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับ
2: ครับผม
1: เพราะว่าทุกๆภาพของทุกๆท่านที่ส่งเข้ามาถือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร
2: ์ครับ
1: นะครับไปดูเรื่องราวของยาเสพติดโอ้โหสกัดกั้นปราบปรามยังไงก็ยังไม่หมดสักที
2: จับไม่หวัดไม่ไหว
1: นะครับเนี่ยเมื่อวานนี้ครับ 5:30 น. 19กรกฎาคมกองกำลังผาเมืองนะครับโดยกองร้อยทหารพรานที่3206ร่วมกับชุดปฏิบัติการหมวดลาดตระเวนไกลออกลาดตระเวนสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดบริเวณช่องทางธรรมชาติบ้านบางในตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยประมาณ 3-5 คนครับแล้วก็ได้เข้าแสดงตัวตรวจค้นแต่ว่ากลุ่มดังกล่าวก็ยังใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่
2: ครับ
1: จึงเกิดการปะทะกันนานประมาณ5นาทีโดยฝ่ายเจ้าหน้าที่ปลอดภัยครับ
2: ครับก็หลังจากการเข้าควบคุมพื้นที่เนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ก็มีการตรวจยึดของกลางมีประกอบด้วยเนี่ยยาบ้าประมาณ 150,000 เม็ดนะครับฟินดิบ11จอยรวมน้ำหนักประมาณ17กิโลกรัมกว่าๆมีอาวุธอีกจำนวนหนึ่งด้วยนะครับก่อนส่งมอบของกลางให้กับสภ.แม่อายดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วก็ช่วงเวลาต่อมาเนี่ยนะครับสายนิดหนึ่ง 11:30 น. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ร่วมกันแถลงผลการตรวจยึดในพื้นที่ของชาวประมงนะครับซึ่งก็พังงะนะฮะริมแม่น้ำโขงเนี่ยพบยาบ้ากว่า4กระสอบริมโขงนะครับก็โอ้โหมหาศาลนะครับ 1,200,000 กว่าเม็ดด้วยกันนะครับเจ้าหน้าที่ก็เร่งขยายผลไปยังผู้ลักลอบขนต่อไปเนี่ยนะครับ
1: ด้านกองทัพภาคที่2นะครับในช่วงสายเมื่อวานนี้19กรกฎาคมประมาณ 8:30 น.เนี่ยนะครับ
2: ครับ
1: หน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่านบยศ24อำนวยการในส่วนของการป้องกันและก็ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองคายนะครับโดยศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอหนองคายอำเภอเมืองหนองคายนะครับเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการกำลังร่วมกับกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีส่วนสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตอนบนกองบังคับการควบคุมที่2 ซึ่งดำเนินการโดยกรมทหารราบที่13นี่นะครับแล้วก็กองร้อยสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดที่2กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีได้เข้าตรวจสอบบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านหินโงมหมู่ที่2ตำบลหินโงมอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายเข้าไปแล้วเจออะไรฮะ
2: ครับก็จากการตรวจสอบพื้นที่ครั้งนี้นะครับก็เป็นเป้ในลักษณะที่คุณสมโพชนะครับได้มีการนำขึ้นยังภาพของเพจอามิเรดิโอขณะนี้เนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: ภายในเป้นะครับมีการบรรจุเป็นกระสอบยาบ้าเนี่ย4กระสอบเนี่ยนะครับก็ตามที่ปรากฏเลยรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ 1,267,800 เม็ดนะครับ ไม่พบผู้ที่แสดงตัวว่าเป็นเจ้าของแน่ล่ะมันก็ต้องไม่พบเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
2: ใครจะแจ้งเป็นเจ้าของนะครับก็ต้องมีการขยายผลกันต่อไปเนี่ยนะครับรวมทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่เขาก็มีการตรวจนับอย่างละเอียดมีการส่งในส่วนของของกลางทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่นะครับที่เกี่ยวข้องก็น่าจะเป็นสภ.ในพื้นที่ของหนองคายเนี่ยนะครับดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
1: ครับไปดูเรื่องของแรงงานเถื่อน
2: ครับ
1: ในก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ปฏิบัติงานกันมาโดยตลอดแล้วก็ยังพบอยู่ตลอดเช่นเดียวกันนะครับเมื่อวานตอนเย็นนะครับกองร้อยทหารพรานที่4501หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ร่วมปฏิบัติการกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่447ภายหลังได้รับการประสานแจ้งเหตุจากนายอำเภอระแงะกรณีมีเสียงปืนบริเวณหน้าชุดคุ้มครองตำบลตันยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสครับ
2: ครับก็จากการตรวจสอบนะครับก็ทราบว่าเจ้าหน้าที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่447เนี่ยนะครับร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำจังหวัดนราธิวาสนอกเครื่องแบบเนี่ยนะฮะได้มีการไล่ติดตามรถกระบะต้องสงสัยซึ่งก็ใช้ลักลอบนะครับในการขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายโดยระหว่างการปฏิบัติหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่เขาก็ได้มีการใช้อาวุธเนี่ยมีการยิงล้อรถยนต์นะครับเพื่อเป็นการสกัดกั้นการหลบหนีแต่ว่าผู้ขับขี่ยังคงเร่งเครื่องนะครับหลบหนีไปที่ทางหลวง4107เส้นทางอำเภอระแงะอำเภอยี่งอด้วยครับ
1: ครับนี่นะฮะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ประสานแจ้งเหตุกองร้อยทหารพรานที่4501นะครับได้จัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดจนกระทั่งรถคันดังกล่าวเสียหลักพุ่งชนแผงกั้นบริเวณจุดตรวจหน้าฐานปฏิบัติการของหน่วยเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าควบคุมสถานการณ์แล้วก็ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองร้อยตำรวจชายแดนที่447จับกลุ่มผู้ต้องหาได้บริเวณที่หมู่8บ้านปุรสายตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสครับ
2: ครับก็ผลการปฏิบัตินะครับจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมดรวม6คนด้วยกันนะครับแล้วก็มีคนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ขับขี่สัญชาติไทยเนี่ยนะฮะก็ส่งทั้งหมดนะครับให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเป็นที่เรียบร้อยเพราะอันนี้ก็เป็นการกระทำที่อุกอาจแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยเนี่ยนะฮะก็ไม่รอสายตาของเจ้าหน้าที่รวบไว้ได้ทั้งหมดแล้วก็ส่งดำเนินคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ครับไปดูเรื่องของครม.ขยายพรก.ฉุกเฉินจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับพูดถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับมติของคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบนะครับให้ขยายระยะเวลาการประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548พื้นที่18อำเภอใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกไปอีก3เดือนนะครับตั้งแต่20กรกฎาคมคือวันนี้ไปจนถึง19ตุลาคม2569ตามข้อเสนอของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องในการดูแลความปลอดภัยยับยั้งเหตุความรุนแรงแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับพื้นที่ที่มีการต่ออายุประกาศใช้พรกฉุกเฉินก็มีจังหวัดนราธิวาสนะครับมีจังหวัดปัตตานีนะครับม
2: ี
1: จังหวัดยะลาครับ
2: ก็หลากหลายพื้นที่เนี่ยนะครับตามที่ครม.ได้มีการเห็นชอบซึ่งก็เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเอาช่วงท้ายรายการสักนิดนึงครับอาจารย์สุธีครับว
1: ัน
2: น
1: ี
2: ้หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนนะครับก็มีการจัดกิจกรรมที่ถือว่าเป็นการบริจาคโลหิตครั้งยิ่งใหญ่เลยทีเดียวเนี่ยนะครับซึ่งก็หลากหลายหน่วยก็ร่วมกันนะครับทั่วประเทศพร้อมกันวันนี้ครับ
1: ครับแล้วก็สายๆวันนี้นะครับจะมีการแถลงข่าวนะครับในการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์นะครับที่อาคารพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นะครับตรงบริเวณเนี้ยนะครับที่บริเวณเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะครับสื่อมวลชนพร้อมกันได้นะครับตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 9:00 นเป็นต้นไปครับ
2: ครับนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้หมดเวลาลงไปที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ครับผมสุธีสุขสากล
2: ณัฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานลาแล้วครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าทรายถ้าไม่มีน้ำเนี่ยปั้นให้ตายยังไงมันก็ไม่เป็นก้อนครับผมเพราะฉะนั้นบางทีในการที่เราพยายามอะไรสักอย่างแต่ไม่ได้มีเครื่องมืออะไรที่มันถูกต้องเนี่ยมันก็อาจจะไม่สามารถทำให้สิ่งนั้นสำเร็จขึ้นมาได้นะครับแต่ถึงแม้ว่าทรายที่ไม่มีน้ำจะไม่สามารถปั้นเป็นก้อนได้แต่ถ้าคุณผู้ฟังกำลังมองหาเงินก้อนครับผมเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินและปิดภาระหนี้ครับหรือว่าอยากรีไฟแนนซ์มาจากสถาบันการเงินอื่นครับผมแต่ไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงฟังทางนี้เลยครับผมธนาคารออมสินเนี่ยมีโปรโมชั่นดีๆครับกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินครับแค่คุณมีบ้านครับห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระนะธนาคารออมสินครับผมพร้อมช่วยด้วยข้อเสนอสุดพิเศษที่ทำให้คุณยิ้มได้กว้างขึ้นครับกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีเท่านั้นเองนะครับผมผ่อนต่ำ3ปีแรกแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนครับแต่อันนี้ต้องเป็นสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะและพิเศษยิ่งขึ้นไปอีกครับผมธนาคารเนี่ยสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทอีกด้วยเช่นเดียวกันสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปครับท่านไหนสนใจสามารถสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือ www.gsb.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรได้เลยครับกับ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM Morning Mood Music Start Your Day
3: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้ Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขาและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
1: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินเนาะสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินเนาะสปูน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะนั่นคือโอกาสใหม
5: ่ E-spiration
3: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM Morning MoodMusic start your day
3: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์ Index Living More Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกครั้งยิ่งใหญ่และส่งด่วนทั่วไทยทั่วโลกที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
0: ลุยกันต่อกับอีกหนึ่งเพลงให้กับแมตช์บอลโลกเมื่อคืนครับคุณผู้ฟังจากมิลลิลุยกันเลยกับสุดปัง

าจริงนี่เป็นหนึ่งเพลงของ4 Eve ที่พิมพ์ชอบที่สุดแล้วอะคุณผู้ฟังทีครับผม Give me that tea คือมันเท่มากเลยอะและอยากให้ลองไปดู MV คุณผู้ฟังคือแบบโหโคตรดีเลยครับหนึ่งคำถามน้องก้องถามเข้ามาในเบรกสุดท้ายนี้นะบอกว่าพี่พิมพ์คิดว่าใครจะได้บอลลองดอร์นะครับเอาจริงยากมากเพราะว่าโรดรีอะทัวร์นาเมนต์บอลโลกคือเล่นดีมากอะแต่ว่ากับแมนซิตี้ไม่ค่อยได้เล่นมันเลยแบบเอาจริงใกล้เคียงสุดตอนนี้คือฟาเบียนลุยส์นะแต่เดี๋ยวมารอดูกันว่าใครจะได้นะครับผมทิ้งท้ายไปแล้วคุณผู้ฟังกับเช้าวันนี้กับ BFM Morning Mood ครับผมฝากไว้ด้วยกับอาหารแมวกินโนตเรียลมิตรฟรีสไตล์อร่อยพอดีคำกับมินคิวฟรีสไตล์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารครับ Mazda Mid-Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้ Index Clearance Sales ลด Clear Stock สูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขาไปรษณีย์ไทยทุกการส่งไปต่างประเทศเป็นเรื่องง่ายส่งได้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งใกล้บ้านครับผมเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วย1ผลงานเพลงที่ขอเข้ามาจากองศาทิทัศน์อย่างแสงแรกครับคุณผู้ฟังแต่ไม่ต้องกลัวพี่ไม่ได้หนีไปไหนเดี๋ยวเจอกันต่อในแฉข่าวเช้าจ้าวันนี้ Morning Mood ไปแล้วบ๊ายบาย

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้ Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขาและส่งของฝันให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: บีควิกครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้คร
6: ับ เหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกที
5: แต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
6: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบาย
5: รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
7: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
8: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวให้เห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
0: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จับตาการแถลงข่าวการอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ทำเนียบรัฐบาลหลังประชาชนกว่า 9.3 ล้านคนคุณสมบัติไม่ผ่านติดตามพร้อมประเด็นข่าวที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
9: วันนี้เวลา 11:00 น.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมแถลงข่าวการอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงมหาดไทยที่ตึกนาครีสโมสรทำเนียบรัฐบาลเวลาเดียวกันนี้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนัดประชุมพนักงานสอบสวนตรวจสอบข้อกฎหมายรวมถึงพยานหลักฐานต่างๆถึงแนวทางการขับเคลื่อนคดีทุจริตโกงสอบท้องถิ่นให้รัดกุมก่อนนำส่งสำนวนต่อปปช.เวลา 9:00 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทผู้เสียหายจากกรณีไฟไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2จำนวน 14 รายรายละ 300,000 บาทพรรคประชาชนจัดการผู้นำฝ่ายค้านพบประชาชนเปิดฟอรัมเกิดแก่เก็บโกงคนไทยจะออกจากวงจรนี้อย่างไรพบกับหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านพร้อมด้วยส.ส.พรรคประชาชนและทีมปฏิรูปรัฐตั้งแต่เวลา 9:00 น.ที่โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพเวลา 9:00 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

0: ัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติฮีโร่ผู้สูงอายุต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุผู้มีศักยภาพโดดเด่นจำนวน12คนจากทั่วประเทศมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับโรงพยาบาลจากสู่บ้านแพ้วจัดโครงการตรวจสุขภาพตาและคัดกรองผ่าต้อกระจกร้อยใจร้อยดวงตาผ่าต้อกระจก100ดวงตาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนไทยอายุ50ปีขึ้นไปเข้ารับการตรวจสุขภาพตาและคัดกรองโรคต้อกระจกโดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่3และปีนี้จัดขึ้นในวันนี้เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์โดยเปิดลงทะเบียนรับคิวตรวจในวันงานตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 12:00 น.นายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการและจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยคืนนี้ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทั้งศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.สถานการณ์เหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ดอกไม้ไม่ได้บานเพราะรีบแต่บานเพราะถึงเวลา
4: Espiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้ EFM Playlist of the Week
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และเฮ hey, กูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
4: Hello good morning
5: morning ครับ
6: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
4: เช้านี้นะคะเป็นเรื่องราวของเลิกงามยามดีที่ดิฉันจะเดบิวต์นะคะน้องคนใหม่มันจะมีหอยเสียบหอยลายพี่บุโกจะขอเดบิวต์หอยงวงช้าง
5: โอ้อันนี้หอยงวงช้างเหรอ
4: เพราะว่าเคเบิลพี่พยอยู่กันมาหลายปีแล้ว
5: uh-huh.
4: พี่รู้แล้วล่ะว่าเคเบิลเป็นไซส์ไหน หมายถึงว่าไซส
5: ์
4: ในการเดบิวต
5: ์เออ
4: ส่วนพีมเนี่ยมาใหม่วันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ได้อยู่กับบุ๊กบีมเบิร์นเบิร์นบีมบุ๊ก
5: พีม
4: เบิร์นพีมบุ๊กเพราะว่าเราเป็นเล่นเป็นเมียก็
5: คือ
4: ขาย
5: โอเค
7: ผมอยู่กลางเหรอ
4: ใช่เป็น
7: เคเมะอย่างเงี้ยเหรอ
4: แต่ไม่มีเละ
5: โอเค
7: ไม
5: ่
7: มีเละนะ
4: ไม่มีเคไม่มีเละ
5: ไม่แต่ว่าปกติอะแฉข่าวเช้ามันจะมีธรรมเนียมแบบว่าทักทายกันยามเช้าแบบฝรั่งนะถูกไหม
4: พี่มันจะยังไม่ทราบคนที่เคยมาก่อนแล้วมาเดบิวต์โชว์น้อง
5: ก็เราไปมันนั่งนี่ก่อนเวลาเขาทักทายเจอพี่บุ๊กโกะพี่บุ๊กโกะเขาค่อนข้างอินเตอร์
4: เขาจะอินเตอร์
5: เขาจะมาแบบพี่บุ๊กโกะสวัสดีอย่าง
4: น
5: ี้ไม่
4: ได้เพราะว่าเนี่ยก็คือเอาไว้ทักกับพ่อกับแม่
5: อ่าฮะ
4: ส่วนพี่ก็คือแบบว่าฮายแบบ
5: ฮาย
4: ก็เอาไปก็
5: เขาจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้
8: ได้เลยพี่บุ๊กโกะ
5: โอเคอ
8: ันนี้ติดมาตั้งแต่ปี2แล้ว
5: ความสกปรก
4: จะให้พี่เลียสติกเกอร์ยังไง
5: ค
4: ุณพ่อว่า
5: ใช้คำว่าแกะดีกว่า
7: ต้องสอนเขาเองนะกับพิมเพราะว่าซีโอลา
4: ซีไม่ซีสวัสดีภาษาสเปน
7: โอลา
4: โคโมเอสตาสเดอามา
5: อมนาบักคิสนะโอเค
4: แล้วก็บิ๊กฮัทอีกท
5: ีไปเรื่อยแล้วโอเคโอเค
4: น้องใหม่ที่จะมาเดบิวต์กับพี่เนี่ยซ
5: ึ่
4: งมันต้องเป็นแบบนี้เข
5: ้
4: าใจป่ะ
7: ครับ
4: เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะอ่านข่าวแบบชิวๆเลย
5: uh-huh.
4: อ่านข่าวแบบค่อยๆอ่านข่าวพี่จะไม่มีข่าวเลยซีเรียสเลยเพราะวันนี้ถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองแชมป์ World Cup ก็คือสเปน
5: นี่เมื่อคืนไปดูมาไหนเล่าให้ฟังหน่อยซิบรรยากาศเป็นยังไงบ้าง
7: สดๆใช้คำนี้เลยดีกว่าคือ เอาจริงๆนะคือเกมนี้มันเป็นเกมที่ทางโลกเนี่ยตั้งตา รอคอยดูเพราะคิดว่าน่าจะเป็น2ทีมแหละที่ฟอร์มดีที่สุดแล้วใน World Cup รอบนี
5: ้
7: สเปนเองเนี่ยเป็นทีมที่โอ้โหบอลทรงดีมากพี่คือเป็นทีมที่แบบ
4: มี
5: ทรงดีไหม
4: ทุกคน
5: ทรงดีนะ
7: เป็นไงเฟอร์ลานตอเรสโคตรหล่อเลยนะฮะหลังๆนี่ติดเสยผมส
5: ุ
7: ดจะเท่คือสเปนเนี่ยมาแบบดีกรีของชื่อชั้นนักฟุตบอลเนี่ยพิมรู้สึกนะส่วนตัวแล้วกันนะคิดว่าอาร์เจนตินาดูได้เปรีย
5: บ
7: ในเพราะมีเมสซี่ไงแล้วก็กลางก็เอนโซมาก้า
5: สเปนสตาร์จะไม่ได้ในแบบดังขนาดนั้นมาก
7: ใช่ใช่ใช่แต่ว่าพอดูจากเชิงบอลแล้วเนี่ยโอ้โหสเปนเล่นเป็นระบบมาก
5: ใครลุกใครรับ
7: คือพี่บุโกะ
4: ฉลาบ
5: พี่ว่าโอเคไอ้หมายถึงแบบเกมบุกเกมรับอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าดูเกมนะตลอด120นาทีเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
7: พูดตรงๆเลยนะพับ
5: โอ้จริงเหรอสเปนโดนเหรอ
7: สเปนพับสนามเลย
5: คือ
4: ซึ่งตอนแรกเหรอ
7: ใช่ครับคือพับแบบตั้งแต่ต้นยันจบคือ โอเคพูดอย่างงี้มันอาจจะดูนี่แต่ว่าดูสแตทก็ได้เพราะว่าโอกาสยิงนะ attempt on goal
5: ครับ
7: สเปนมีประมาณ16ถึง20รอบแถวๆนี้ในขณะที่อาร์เจนตินามี0ครั้ง
5: นี่โดนลิฟประตูไปเยอะมากเลยใช่ไหม
7: โดนลิฟไป1ลูก
5: อ๋อ1ลูกใช่ไหม
7: ซึ่งอันนี้ก็เขาเรียกอะไรความคิดเห็นก็หลากหลายมีทั้งคนคิดว่าน่าโดนลิฟมีทั้งคนคิดว่าไม่น่าโดนลิฟอะไรอย่างนี
5: ้แต่ท้ายที่สุดแล้วช่วงต่อเวลาบาดเจ็บสเปนทำได
7: ้ถูกต้องครับ
5: 1ประตูต่อ0
7: เฟอร์รานมหาเทพตอเลสนะครับ
5: มีชื่อกลางด้วย
7: คนนี้คือปกติแล้วเขาจะติดบอร์ดแต่วันนี้โอ้โหสัตว์เต็มข้อ
4: พอตอนที่เขาประกาศว่าตอนนั้นน่ะก่อนที่จะไปรอบชิงเมื่อคืนเนี่ยพอรู้ว่าสเปนกับอาร์เจนตินาเข้ารอบ
5: ครับ
4: พี่ก็ไปทำการบ้านเลย
5: พ
4: ยายามหา
7: ทำการบ้าน
4: ว่าสเปนกับอาร์เจนตินาได้มา2ชาติหมายถึงว่าไปทำความรู้จักมาถามว่ายูมาจากแบบไปศึกษาเลยว่าอาร์เจนตินาเป็นยังไงบ้างเกมลุกเกมรับก็เป็นยังไงทั้งอาร์เจนตินาทั้งสเปนเขาสูสีมากนะเกมลุกเกมรับเขาอะ
5: ก็ผัดกันลุกผัดกันรับ
4: แล้วถ้าการโกต้องเลือก
2: แล้วฉันก็ต้องไปเรียนดอกบอลกับเขาว
6: ่
2: าเขาต้องคือจะทำยังไงเพราะฉันกลัวว่า
6: ไม
2: ่อาเจนจะเป็น back to back
6: ที่เราไปดูอ่ะที่เราไปดูอ่ะมันคือเป็นคลิปสอนหรือว่าเป็นคลิปหรือเป็น
2: ฉันเป็นแบบอันนั้นเลยเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบว่า
9: ติวเตอร์วัน
2: เป็นคือตัวต่อตัวเลย
6: โอ้โห
2: ไปติวเลยว่าแบบว่าเอ๊ะวันเมื่อคืนนี้สรุปแล้วอาร์เจนตินาหรือสเปนหนุ่มอาเจนหรือหนุ่มสเปนจะตีประตูเข้าโกลได้ดีที่สุด
6: ใครจะเข
2: ้
6: า
2: ซึ่งฉันเนี่ยเป็นผู้รักษาประตูนะเป็นนายทวารคือพยายามแบบเลี้ยงลูกเกมลุกเกมรับเขาดีมากฉันกลัวมากว่าเอ๊ะถ้าเกิดสมมติว่าเรารักษาประตูไม่ดีอ่ะเกิดเขาแบบยิงลูกเขาฉันเป็นนายทวาร
6: เข้าใจเข้าใจ
2: ประตู
6: ไม
2: ่แล้วเกิดอาเจนยิงเขาแล้วแบ็กทูแบ็ก
6: อี
2: กฉันรับไม่ไหว
6: เข้าใจเข้าใจแต่ว่าในเกมฟุตบอลเนี่ยมันแน่นอนมันเป็นกีฬาปะทะจังหวะมีจังหวะเสียบไหมจังหวะเสียบที่เสียบ
2: หลายครั้งฉันเกิดไม่ใบแดงนะ
6: โอเคโอเค
2: พอเสียบโดยที่แบบไม่ทันตั้งตัว
6: เสียบข้างหลังเป็นหวะเสียบข้างหลัง
2: ข้างหลังไงแล้วบางทีในเกมอย่างเงี้ยคือกรรมการเพราะว่ากรรมการไม่เห็นเพราะบางทีการเตะบอลเดะบอลเล่นแบบมันอยู่กับสองคนไง
9: แล้วตอนพี่ภูกดนี่อาเจนกับสเปนเตะพร้อมกันไหม
2: พี
6: ่โอ้โห
2: ตอนแรกสบายฮะจะเรียกให้มาพร้อมกัน
6: กูไม่ไหว
2: ใช
6: ่
2: ใช่
6: แป๊บนึงนะไอ้ทำไมภาษาฟุตบอลพอมันมาพูดแบบนี้มันดูสองแง่สองแง่เหมือนกันนะภาษาฟุตบอลเนี่ยเสียบข้างหลังเข้าปะทะอะไรอย่างเงี้ยนะ
9: แล้วพูดถึงเสียบเนี่ยอาเจนเสียบแรงจริง
6: เสียบแรงนะ
2: จริงแล้วฉันตกใจมากมีอยู่จังหวะหนึ่งฉันพยายามใช้แบบหน้าดอกบอลออกไปเงี้ยปลึบออกไปอย่างเงี้ยเจ็บมาก
6: อ๋ออ๋อแหละเหมือนโมงนะโมง
9: ความจริงคือเปาคูบาซี่นะ
6: เจอจังหวะโมง
2: ที่โดนแต่พอทำการบ้านเร็วรู้สึกว่ามันสูสีมากแต่พอสเปนชนะเนี่ยก็บอกเพื่อนเลยว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันแก้แค้นให้เธอไปละส่วนเพื่อนที่บอกว่าสัญญาว่าจะหาแฟนหนุ่มสเปนให้ได้ไม่เสียแรงที่เชียร์สเปนฉันก็เลยบอกอยากลงรูปใน Facebook เลยอ่ะว
6: ่าทุบสเปน
2: ทุบนะทุบสเปนมาก่อนแล้วก็ได้แชมป์มา
6: เห็นไหมล่ะเนี่ยฟุตบอลโลกนะฮะสรุปแล้วก็คือ
2: ตอนที่เขาแบบจูบถ้วยเวิร์ลคัพอ่ะฉันอยากทำท่านี้เอาลง Facebook บ้างฉันมีรูปจูบถ้วยเวิร์ลคัพนะ
6: ชูถ้วยอย่างเงี้ยนะ
2: คืออยากทำบ้างเนี่ยมันมีรูปที่เขาจูบถ้วยเวิร์ลคัพใช่ป่ะฉ
6: ัน
2: จำอย่างนี้เลยแล้วฉันจูบถ้วยเวิร์ลคัพอย่างนี้เลยแล้วฉันจูบไป2อันเลยอ่ะ
6: โอเคโอเค
9: พอห้องอาร์เจนตินาก็มี4ปีที่แล้วเขาก็มีถ้วยโบครับเขา
2: ใช่คือ4ปีแล้วฉันก็
6: ไม่เป็นไรนี่คือเขาถือว่าเป็นเซียนฟุตบอลตัวจริงเพราะฉะนั้นเนี่ย
2: 1-0
6: เซียนฟุตบอลตัวจริ ง
9: เจ้าโบครับที่ไหนมาวันครับที่นี
6: ่ครับผมนะฮะ
2: อันนี้เขาข่าวยังคะ
6: เขาแล้ว
2: ยังอิจฉาหนูไม่ได้ยินซื้อกัดข้าวเหนียวไก่กินในรถไปพังๆก่อนไม่ต้องมาอิจฉานะ
6: สรุปแล้วก็คือสเปนชนะไป1-0แล้วก็ได้แชมป์ฟุตบอลโลกปี2026ไปครองเรีย
9: บร
6: ้
9: อย
6: นะครับผมนะอัปเดตฟุตบอลโลกก็คือจบทัวร์นาเมนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
9: ใช่แล้ว
6: ครับ
2: ไม่โดนใบเหลืองเลยชานโดนแต่ใบแดง
6: เสียบ
2: หูแบบ
6: เสียบแรงๆนะเสียบแรงไหมเสียบจังหวะเสียบ
2: มันมาแรง
6: ก็เข้าแรงเนาะ
9: ก็แดง2
2: แล้วเขาเตะกันตอนกี่โมงเมื่อคืน
6: ตี2
9: ครับ
2: เนี่ยเวลานี้เลยอ่ะ
9: เรียลไทม์เลยเหรอ
6: ก็โดนเสียบ
9: ตอนตี2
6: มันก็ต้องดูบอลดูบอลสดไง
9: แต่เราให้รีแคปสิ่งที่เป็นไฮไลท์เมื่อคืนแล้วกันก็คือเป็นเกมสุดท้ายกับบอลโลกของเลียวเนลเมสซี่แหละก็น่าจะเป็นขวัญใจใครหลายๆคนนะครับผมแล้วก็อย่างที่รู้กันไปเนาะว่าโรดรีเองก็ได้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันนะปีนี้เขาบอกว่าบาลองดอร์เนี่ยก็น่าจะสูสีมากๆเพราะว่าโอ้โหผลงานแต่ละคนก็คือทำได้ดีมาก
6: ๆเอ้ยสรุปใครได้ไอ้นี่อ่ะที่เขาเรียกอะไรยิงเยอะสุดอ่ะ
2: Man of the Match
6: ไม่ไอ้อะไรนะเขาเรียกอะไรวะ
9: อ๋อโกลเด้นบู
6: ทใครยิงเยอะสุดอ่ะ
9: บูทน่าจะฮาลันไหม
6: ฮาลันเหร
9: อพอเมสซี่ไม่ได้ยิงเพิ่มแล้ว
6: ไม่เอ็มปาเป้เปล่าแล้วมึงนะขอย่านนะ Player Statเอ็มปาเป้ครับ10ลูก10ลูกแล้วก็ล
9: ิเมสซี่8มันเป็นปั๊มกันเกม
6: สุดท้าย
9: ฝรั่งเศสไง
6: นะครับเรียบร้อยเรื่องราวของบอลโลกนะครับอัปเดตให้คุณฟังได้ทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอีก1เรื่องเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเรื่องนี้ผมตามอยู่ผมตาม
2: ฉันดูคลิปที่เขาเล่าด้วยเพราะฉันได้ไปดูเพจDrama Addict เขาแชร์คลิปนี
6: ้
2: ฉันก็เลยเข้าไปดูเรื่องราวของคู่สาวคนนึงเนี่ย
6: ครับ
2: เขาต้องสูญเสียสามีเรียกว่าสามีเลยวัย30ปีไปโดยแบบเกิดข้อผิดพลาด
4: หรือว่าเรียกว่าเป็นการสับเท่าของแพทย์ก็ว่าได
5: ้สามีไม่พอสามีและพ่อของลูกเล็กด้วย
4: ลูกเขาเพิ่งคลอดนะ
5: ลูกเพิ่งคลอด
4: แล้วตอนที่เขาเล่าคนนี้คือเขาเล่าไปร้องไห้ไปสงสารเลยอ่ะ
5: ครับเรื่องราวมันเป็นแบบนี้คือคุณครูสาวคนนี้เนี่ยเขาก็อยู่กับสามีกับลูกเนาะเสร็จแล้ววันนั้นเนี่ยสามีของเขาโดยปกติแล้วครูเขาก็เล่าแบ็คกราวด์ไว้แบบนี้ว่าตัวสามีเองเนี่ยเป็นคนที่อดทนเจ็บนิดเจ็บหน่อยเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยแสดงอาการหรือว่าจะไม่ได้ไปโรงพยาบาลแต่ว่าวันนั้นเนี่ยสามีบอกว่ามันมีอาการเจ็บแปลกๆตั้งแต่นิ้วมือยาวขึ้นไปจนถึงอกข้างซ้ายแล้วสัปดาห์นั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าเหมือนแบบมันเหนื่อยผิดปกติแล้วก็รู้สึกสังเกตตัวเองว่าเหงื่อเนี่ยมันออกเยอะผิดกว่าปกตินะครับเขาก็เลยไปโรงพยาบาลนะฮะแล้วก็ไปโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งตามสิทธิประกันสังคมเสร็จแล้วเนี่ยพอสามีไปถึงคุณครูก็เล่าบอกว่าสามีเนี่ยถูกส่งไปให้แพทย์อายุรกรรมแพทย์อายุรกรรมก่อนนะครับเสร็จแล้วแพทย์อายุรกรรมเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ้ยอาการแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดมาจากเอ็นหรือกระดูกจากข้อก็ได้เพราะว่าตัวประวัติของสามีเองเนี่ยเขาเคยมีประวัติก็คือรักษาเรื่องของเส้นเอ็นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอุ้มลูกเยอะก็เลยเป็นเส้นเอ็นอักเสบนะครับก็เลยส่งไปที่แพทย์ที่เกี่ยวข้องกับพวกกระดูกและข้อนะแพทย์กระดูกและข้อก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ้ยอันเนี้ยมันไม่ใช่อาการเจ็บเส้นเอ็นนะมันอาจจะเกี่ยวข้องกับหัวใจก็ได้ทางแพทย์ของที่เป็นกระดูกและข้อเขาบอกแบบนี้แล้วเขาก็จะส่งกลับมาที่อายุรกรรมนะฮะพอจะส่งกลับมาที่อายุรกรรมเนี่ยอายุรกรรมก็มานั่งเจอกันอีกรอบนึงซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องที่แพทย์อายุรกรรมท่านนี้นะครับคุณครูบอกว่ามันเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อมันจะเป็นคำพูดของแพทย์แล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าสิ่งที่เขาพูดอยู่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นในโรงพยาบาลก็คือเหมือนคุณหมอท่านนี้เนี่ยเขาก็ประเมินอาการเบื้องต้นเขาบอกว่าเอ้ยมันก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกคนที่เป็นน่ะไม่ใช่ตัวสามีหรอกแต่เป็นตัวภรรยานี่แหละ
4: ประสาท
5: คิดไปเองนู่นนี่นั่นไปเองอาการแค่นี้เนี่ยมันไม่ได้หนักหนาอะไรขนาดนั้น
4: คือเขาพูดประมาณว่ากลับไปบ้านก่อนเหมือนว่าอาการของสามีเนี่ยมันคล้ายกับเด็กกลัวเข็
5: ม
4: เลยมีอาการเหงื่อแตกเหงื่อออกผื่นเต้นแม่เธอยังย้ำว่ามันไม่ปกติค่ะเพราะว่าสามีอ่ะถ้าไม่เจ็บจริงๆอ่ะเขาจะไม่พูดเขาอดทนหมอก็บอกไงป่ะคุณน่าจะประสาทแดกแฟนคุณได้ถึงวิตกกังวลเหงื่อออกเยอะแบบนี
5: ้
4: ว่าเธอบอกสงสัยว่าสามีอาจจะเป็นโรคหัวใจหมอก็บอกว่าทางภรรยาไปหาข้อมูลบน Google หรือ AI มากเกินไปจนตัวเองคิดเก่งเกินกว่าหมอ
5: ก็คือเหมือนแบบดุตัวภรรยาบอกว่าเนี่ยก็ไปดูแต่ Google ไปดูแต่ AI เนี่ยเซิร์ชดูเนี่ยเก่งกว่าหมอแล้วมั้งอย่างเงี้ยคือเหมือนหมอคนเดียวเขาก็ดุไปนะครับซึ่งคุณหมอบอกว่าอีก70วันค่อยมาเจาะเลือดซึ่งเธอก็ถามหมอกลับไปนะว่าถ้าวันเนี้ยออกจากโรงพยาบาลไปแล้วเนี่ยถ้าสามีหนูเป็นอะไรขึ้นมาหรือว่ามันต้องเป็นเคสฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไงคุณหมอก็ยืนยันบอกว่าวัย30ต้นๆเนี่ยมันมีโอกาสแค่ 3-5% เท่านั้นที่จะเป็นโรคหัวใจเพราะฉะนั้นวันนี้กลับบ้านได้แล้วก็ถ้าคนเป็นโรคหัวใจจริงๆเนี่ยไม่มานั่งอยู่บนรถเข็นแล้วก็ยิ้มขนาดนี้หรอกก็คือต้องมีอาการหนักขนาดกว่านี้แล้วแต่ว่าแนะนำอย่างนึงนะก็คือกลับบ้านไปอ่ะแยกห้องนอน
4: แฟนเพราะแฟนเป็นโรคประสาท
5: โอ้โหนี
4: ่เดี๋ยวก็หาย
5: นะพอได้ยินแบบนี้แล้ว
4: เอาตรงๆป่ะหมอคนนี้ประมาณอายุ80ที่ฉันดูข่าวมานะใช่ไห
5: ม
4: แก่หมอแก่แล้ว
5: ครับ
4: คนเนี้ย
5: เขา70
4: 70 80นะ
5: 70กว่า
4: 70 80ป่ะหมอคนเนี้ย
5: 70 73มั้งถ้าจำไม่ผิดใช่
4: 73คนเดียวทำไมหมอที่มีอายุเยอะต้องปากจัดฉันก็เคยเจออะไรแบบเนี้ยทำไมพูดกันดีๆไม่ได้หรอ
7: ก็ถูก
4: เธอจริงๆฉันเคยแบบเจอแบบฉันเจอหมอมาเยอะมากระดับอาจารย์หมอดีๆเยอะเลยนะเธอฉันจะไม่เหมารวมแต่หมอที่อายุเยอะบางคนอ่ะทำไมต้องปากจัดฉันเคยเจอครั้งหนึ่งนานละเด็กๆก็ไม่เด็กหรอกวัยรุ่นแล้วไปหาหมอเว้ยหมอบอกให้ป้าโอ้ยเป็นไรหรอกยังคุณน่ะอดข้าวอดน้ำสักอาทิตย์นึงยังอยู่ได้เลยคุณก็เห็นงูเหลือมปะจะออก
5: ดีออกดีออกดีออก
7: งูเหลือม
5: งูเหลือมทำได้
7: งูเหลือมนี่เหรอทำไม่ได้อย่างนี้หรอ
4: มือแล้วกูไม่ป่วยนะด่าละฉันเลยไม่เข้าใจว่าเธอหมอดีๆแก่ๆที่เป็นระดับอาจารย์หมอใจดีก็มีเยอะเลยด้วยแล้วรักษาดีแต่บางคนที่เป็นหมออายุเยอะแล้วทำไมเขาคิดว่าเขาเจ๋งหรอวะหรือว่าเขาเป็นหมอมานาน
5: อาจจะมีความอีโก้เป็นอาจารย์มียศนำหน้า
4: ศาสตราจารย์หายตัวนะหนูนี่หายตัวนะ
5: ครับ
4: ต้องให้ผอ.มาก้มกราบนะ
5: เล่าต่อหลังจากที่เขาก็บอกแนะนำบอกว่ากลับบ้านไปก็แยกห้องนอนกันซะเพราะเมียประสาทแดกอย่าไปอยู่ใกล้กับเมียเลยเสร็จแล้วพอกลับบ้านไป4 โมงเย็นครับสามี เสียชีวิตนะครับแล้วก็ทิ้งเธอแล้วก็ลูกน้อยวัย1ขวบ6เดือนไว้เบื้องหลังนะฮะ
4: เท่าหลานเฉลยขวบ6เดือน
5: อ
4: ่ะ
5: ผลชันสูตรออกมาแล้วยืนยันนะครับว่าสามีเนี่ยหลอดเลือดหัวใจตีบ2เส้นคือถ้าวันนั้นเนี่ยมันมีการตรวจคลื่นหัวใจหรือว่ามีการตรวจอะไรก็ได้เกี่ยวกับหัวใจแม้กระทั่งเอามาฟังเสียงหัวใจอะถ้าคนเป็นหมอมันก็อาจจะได้ยินความผิดปกติอะถูกไหมแต่วันนั้นนะเขาบอกว่าเกี่ยวกับหัวใจคือไม่ได้ทำอะไรเลยเกี่ยวข้องกับหัวใจ
4: คือรู้ป่ะถ้าเป็นเขตเมืองนอกนะหมอคนนี้พินาศเลยอะโดนสู้จนแบบไม่รู้จะหมดตัวยังไงอะ
5: ครับผมแล้ว
7: การที่มาโรงพยาบาลแล้วรู้สึกว่ามันคงไม่ใช่ช้อยส์แรกของใครหลายๆคนหรอกเพราะฉะนั้นมันต้องแบบเป็นอาการที่มันแปลกจริงๆแล้วอย่างน้อยมาถึงแล้วอะก็ควรจะ
4: ใครจะอยากไปโรงพยาบาลวะ
5: ใช่ถูกไหมล่ะ
4: วันนี้ก้าวขาครั้งนึงหมดไปกี่บาทแล้วไม่มีใครหรอกถ้าเขาไม่ป่วยเขาไม่มาโรงพยาบาลหรอกเขาก็ต้องมาหาหมอเธอถ้าเขาไม่ต้องมาหาหมอถ้าเขาแบบนั่งสมาธิได้หายเขาก็ไม่มาหาหมอหรอกค่ะ
5: นะครับสุดท้ายครับพอสามีของเธอเสียชีวิตนะฮะก็ไปที่โรงพยาบาลก็มีการพูดคุยกันรวมไปถึงมีผอ.โรงพยาบาลด้วยแล้วก็ตัวคุณหมอคนนี้ด้วยที่เจอกันหลังจากเสียชีวิตนะคือตัวของภรรยาเองเนี่ยเขาก็ซัดหมอคนนี้เลยแล้วก็บอกทุกอย่างที่เหตุการณ์วันนั้นว่าเนี่ยหนูบอกอย่างนึงสุดท้ายแล้วเนี่ยทางหมอเองก็ยอมรับบอกว่าวินิจฉัยผิด
4: นะครับ
5: วินิจฉัยพลาดเองแล้วก็เหมือนแบบก็ไม่เหมือนทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะแล้วก็กลับไปทำงานตามปกติต่อณวันนั้นนะครับผมซึ่งสุดท้ายแล้วครับก็มีการโพสต์ถึงเรื่องของการเจ็บหน้าอกเรื่องของกรามไหลอะไรจนได้รับเสียชีวิตนะครับทางโรงพยาบาลก็ออกมาแถลงเลยนะครับแถลงว่าไงบ้างครับทีมโรงพยาบาลซานคามิโลบ้านโป่งราชบุรี
4: ออกมา2ฉบับเนาะ
7: ครับก็คือฉบับแรกแล้วกันครับผมก็ออกมาแถลงว่าขอแสดงความเสียใจและก็ชี้แจงการดำเนินการของโรงพยาบาลครับเกี่ยวกับการพักการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์ผู้ทำการรักษาในกรณีดังกล่าวจนกว่าผลการสอบสวนข้อเท็จจริงเนี่ยจะเสร็จสิ้นครับผมซึ่งล่าสุดเนี่ยทางโรงพยาบาลซานคามิโลเองครับก็ได้ออกแถลงการเพิ่มเติมอีก1ฉบับนะคือเป็นฉบับที่2ครับมีว่าตามที่เกิดเหตุเกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยรายหนึ่งซึ่งต่อมาผู้ป่วยได้เสียชีวิตและเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยก่อให้เกิดความเสียใจเป็นอย่างมากแก่ครอบครัวและญาติตลอดจนประชาชนในวงกว้างครับซึ่งต่อมาครับทางโรงพยาบาลเนี่ยก็ได้ออกแถลงการต่ออีกนะครับผมโดยมีคำสั่งให้แพทย์คนดังกล่าวครับผมพักปฏิบัติหน้าที่จนกว่าผลสอบสวนข้อเท็จจริงของโรงพยาบาลและผลตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานภายนอกเนี่ยจะเสร็จสิ้นครับ
4: ซึ่งพบว่านายแพทย์ได้มีการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติของผู้ป่วยนะในลักษณะคำพูดที่ไม่สุภาพจริงทางโรงพยาบาลก็ได้มีการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการกระทำผิดต่อข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโรงพยาบาลที่ระบุไว้ว่าผู้ปฏิบัติงานต้องไม่ปฏิบัติตนไปทางที่เสียหายแก่ส่วนรวมและโรงพยาบาลนะฮะเป็นแต่การกระทำจึงไม่สุภาพและปฏิบัติต่อข้อบังคับของแพทยสภาด้วยการรักษาด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมที่ระบุผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องปฏิบัติต่อผู้ป่วยโดยสุภาพทางโรงพยาบาลจึงมีมติให้นายแพทย์คนดังกล่าวได้ออกจากการปฏิบัติหน้าที่นะของโรงพยาบาลซานคามิโลนะคะทันทีโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่19กรกฎาคม2569
7: ครับ
4: นะต่อไป
5: ซึ่งทางนี้โรงพยาบาลก็พร้อมที่จะช่วยเหลือและก็ดูแลครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเต็มความสามารถนะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียแล้วก็ขอน้อมรับข้อเสนอและก็คำวิจารณ์ด้วยความเคารพนะครับล่าสุดเนี่ยเหมือนคุณหมอเขาจะเป็นเหมือนคุณหมอฟรีแลนซ์ที่ไม่ได้เป็นหมอประจำอยู่ที่โรงพยาบาลนี้เหมือนเขาแบบเป็นฟรีแลนซ์มารับจ็อบอะไรอย่างเงี้ย
7: คุณหมอคนนี้เหรอ
5: ใช่ใช่มารับจ็อบ
4: คือเอาตรงๆว่าเธอหมอคนนี้อาจจะรักษาคนมาเยอะมากอ่ะเราก็พูดไปในมุมดีของหมอก่อนเนาะก่อนที่เราจะมาพูดเขาอาจจะรักษาคนมาเยอะมากเธอเขาอายุ70แล้วอะแต่ด้วยความที่เขาเนี่ยหนึ่งคือเขาเรียกว่าคำวอร์ดในวงการหม
5: อ
4: แล้วก็อาจจะแบบว่าคือรักษาคนมาเยอะด้วยอะไรด้วยแล้วก็วินิจฉัยเป๊ะมาตลอดแต่วันนั้นคุณหมอท่านนี้อ่ะสมมตินะอาจจะแบบว่าเมียดาทะเลาะกับลูก
5: ปัจจัย
4: กาแฟไม่อร่อย
5: ปัจจัยภายนอกอื่นๆที่อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของเขาในวันนั้น
4: หัวใจเสียก็อาจจะเกิดภาวะซวยของคุณหมอได้แต่อย่างที่บอกว่าคุณหมออาจจะรักษาคนมาเยอะแหละเราไม่รู้ว่าเยอะแค่ไหนแต่เราก็ต้องอย่าลืมว่าการที่เราไว้ใจมาโรงพยาบาลแล้วมาเจอหมอเราก็อยากให้คน ของเรารวมถึงตัวเราอ่ะหายปราศจากโรคนั้นงั้นเราจะมาโรงพยาบาลไว้ง่ายไว้ทำไมเราจะมีหมอไว้ทำไมอาชีพหมอไม่ใช่ใครก็เรียนได้เธอถ้าจับฉลากเป็นหมอได้ทุกคนก็จับฉลากเป็นหมอแล้วสิหมอเนี่ยมันเรียนยากนะเธอแล้วหมออย่างที่บอกมารักษาคนวินิจฉัยอ่ะเขาถึงแบบว่ามีทุนให้หมอไปเรียนบ้างมาอะไรเงี้ยเราก็เองก็เหมือนกับฝากชีวิตของเราแล้วคนที่เรารักไว้กับหมอกับโรงพยาบาลเธอแล้วหมอดีๆก็เยอะมากในประเทศไทย
5: ใช่ใช่ใช
4: ่แต่อย่างที่เราบอกไงว่าวันนี้หมออาจจะเจอเรื่องอะไรมาแล้วแต่หรือว่าหมอก็ต้องแยกแยะเธอ
5: เข้าใจ
4: ต้องปะ
5: ครับท้ายที่สุดแล้วอ่ะอย่างที่พี่บุ๊กบอกอ่ะทุกวงการไม่ใช่แค่เฉพาะวงการหมอทุกวงการนะตำรวจทหารนักการเมืองมันมีทั้งคนดีและคนที่ไม่ดี
7: ใช่
5: นะฮะแต่ก็อยู่ที่ว่าเราจะเจอคนที่ดีหรือไม่ดี
4: บางวันเราปีแตกเราออกไปทำงานเธอเราจะวีนจากคนอื่นทั้งหมดมันก็ไม่ได้
5: ถูกต้องไหมล่ะ
4: แต่มันก็มีมันก็จะมีบ้างวีนมันเล็กๆน้อยๆอาจได้ไปแต่อันนี้มันคือความเป็นอยู่ของชีวิตคนหนึ่งชีวิตอ่ะซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราพูดอย่างนี้ไปแล้วเขากลับไปบ้านอันนี้เขามีลูกขวบ6เดือ นแล้วเขาเพิ่ง30เองอ่ะผัวกำลังทำงานเมียก็กำลังชีวิตกำลังเติบโตเธอแล้วมาตุยเย่อวตารเบ้ไอ้กดเนี้ย
5: ครับ
4: เราก็รักษาเราก็รับผิดชอบเขาไม่ไหวหรอกถูกป่ะ
5: มีข้อความส่งเข้ามาบอกว่าหรือประกันสังคมจำกัดการตรวจคือเมื่อวานน่ะนั่งฟังสัมภาษณ์ของคุณครูคุณครูเขาบอกเองเลยนะบอกว่าคุณหมอถ้ามันมีอะไรที่จะต้องตรวจแล้วมันนอกเหนือจากสิทธิประกันสังคมเขายินดีจ่ายขอให้บอกมาเขายินดีจ่ายเขายืนยันเลยนะเขาพูดคำนี้ว่าถ้ามันนอกเหนือสิทธิประกันสังคมยังไงเขาจ่ายได้อยู่แล้วนึกออกไหมคือขออย่างเดียวขอให้ตรวจหน่อยว่าตอนนี้สามีเป็นอะไรแล้วสุดท้ายแล้วเมื่อวานเนี้ยเหมือนได้เห็นโพสต์ของคุณครูเขาเหมือนพูดประมาณว่าตัวคุณหมอเองโดนไล่ออกแต่ว่าคุณหมอก็ยังมีลมหายใจยังคงใช้ชีวิตได้อยู่แต่ว่ากับกันตัวสามีเขาอะถึงแม้จะไม่โดนไล่ออกแต่เขาไม่มีลมหายใจแล้วนะในการใช้ชีวิตต่อในการดูแลลูกต่อโอ้โหพออ่านแล้วรู้สึกแบบ
4: หมอยังไงก็เป็นหมอต่อให้วันนี้เขาโดนไล่ออกเดี๋ยวเขาสมมติเขาไปเปลี่ยนชื่อหรือเขาไปตั้งคลินิกเองหรือเขาไปโรงพยาบาลใหม่คนก็ลืมแล้วคนที่มารักษาบางทีเขาเห็นคุณหมอเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้สนใจหรอกว่าหมอแบบที่ไหนแต่ถ้าเกิดเขาก็เอาพูดตรงๆไม่ล่ะเธอหมอออกจากโรงพยาบาลนี้เขามารับจ็อบอ่ะแต่เขาก็ไปโรงพยาบาลอื่นนะ
5: ผมว่าอันเนี้ยถ้าเอาให้อันเนี้ยต้องไปถึงแพทยสภาให้แบบเรื่องของการใบอนุญาตอะไรก็ต้องตรวจสอบ
4: ก
5: ัน
4: แต่ว่าถามหน่อยมันไม่คุ้มหรอกหมอเนี่ยฉันเชื่อว่าแฟนรายการเราก็มีหมอเยอะเพราะฉะนั้นมันไม่คุ้มหรอกว่าคือวางอีโก้ไว้ที่บ้านหรือวางสิ่งที่เราเจอมาแล้วเราก็ทำหน้าที่ของเราถ้าวันนั้นเราไม่สามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ได้อะแกเราก็อยู่บ้านไม่ต้องมาทำหน้าที่เป็นหมอหรือว่าไม่ต้องมาทำหน้าที่เป็นผู้จัดรายการ
5: ครับผม
4: หรืออะไรก็แล้วแต่ทุกอาชีพที่เธอบอก
5: ใช่
4: แต่วันนี้พี่แฮปปี้ไหม
5: แฮปปี้นะ
7: แฮปปี้เลย
4: พี่ตื่นตั้งแต่หกโมงเช้าพี่เหมือนพี่รู้อะไรบางอย่าง
5: เบรกก่อนเบรกก่อนเบรกก่อน
4: เดี๋ยวค่อยแอดเบรกนะคะกลับมาใหม
5: ่ครับเสียงอ่อนเสียงหวานนะ
10: แฉข่าวเช้า
11: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิสและ Hey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: อยากให้น้องคนสวยตา
14: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
15: ระวังนะลูก
16: ค่อยๆวิ่งนะลูก
15: อย่าปีนสูงนะ
16: เดี๋ยวล้มนะลูก
17: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
18: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
13: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออมทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
14: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
12: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: แฉข่าวเช้า
11: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb และ Hey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
2: กลับมานะคะก็ยังอยู่กับเรา3คนเหมือนเดิมพิมพ์เบิ้ลบุ๊กนะก็ถือว่าเป็น
5: 2รอบเลยเหรอพิมพ์เบิ้ลบุ๊กเหรอ
7: เห
2: ็นมั้ยมันดูน่ารัก
5: 2รอบนะ
2: ใช่อยากให้เป็นอย่างงี้ตลอดเลย
7: นี่เราก็จะได้ซี่ๆ
5: ครับโอเคซี่ๆภาษาสเปนนะ
2: เจอหมอที่ไล่จ่าย 15,000 ตลอดจริงไหมคะเอาพูดตรงๆนะถ้าถึงขนาดว่าไปเรียนไม่ได้เรียนเตะบอลถ้าไปกับโค้ชสเปนกับอาเจนมาแล้วอ่ะฉันต้องจ่ายเงินค่าหมออีกหรอฉ
5: ัน
2: ไม่ใช่เธอน
5: ะ
2: เซเลบบาร์ฉันเข้าใจเธอแหละ
5: นะครับ
2: บางทีเรามีรูปร่างเป็นสับ
5: อ
2: ่ะม
5: ัน
2: ก็พูดยากนะแต่ห้ามโฟกัสว่า 7-8 ปีก่อน
5: หรอปัจจุบัน
7: อยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบัน
2: อดีตเล
5: ยว่า
2: ถึงยุคที่เอาพูดตรงๆคุณผู้ชมอายุอนาเราก็ผ่านมาพอสมควรละยุคนี้ก็ต้องไปงานแบบรวมรุ่น
5: uh-huh.
2: แบบอะไรอย่างเงี้ยเมื่อวานฉันไปงานเพื่อนสนิทในกลุ่มเลย
5: ทำอะไร
2: เป็นมะเร็ง
5: อ๋อ
2: กลับไปเป็นนางฟ้าละเพื่อนก็บอกว่าเออฉันก็ต้องรีบไปเพราะฉันต้องทำงานด้วยนะพอเอิญไปทำงานแถวนั้นแล้วก็ขอไปหาเพื่อน ก่อนแล้วก็ไป
5: เขาการ
2: นู่นนี่ไปบอกเพื่อนว่าเออมึงกูมาก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวตอน2ทุ่มกูไม่น่าจะเสร็จงานทันอะไรอย่างเงี้ยมาหาอะไรก่อนเสร็จปุ๊บก็ส่งรูปไปในกลุ่มบอกเออวันนี้ก็เพื่อนก็เลยบอกว่าเออมึงเนี่ยก็มาขลบแต่ก็ไม่อยากพูดข่าวเศร้
5: าม
2: ึงดูสิเนี่ยมึงดูสิกูแก๊งก็เลยเขียนในกลุ่มว่าแบบสมัยก่อนนะชื่อแก๊งว่าแก๊งนางฟ้
5: า
2: แล้วเพื่อนในกลุ่มทุกคนสวยหมดอยู่เป็นกูคนเดียว
5: เอาเมื่อก่อนนะ
2: ตอนมหาลัยเธอเพื่อนฉันผู้หญิงทุกคน
5: อ
2: ะสวยทุกคนฉันไม่เคยเสียเงินค่าข้าวกลางวันกับข้าวเย็นเลยผู้ชายจะไปเลี้ยงข้าวตลอดก
5: ู
2: ก็ได้อ
5: า
2: ทิตย์ส
5: อง
2: เนี่ยมึงแล้วกูเลยบอกว่าแล้วกูก็เลยบอกเพื่อนว่าถ้าหน้ากูอย่างนี้ตั้งแต่มหาลัยนะกูจะพูดตรงๆเลยนะมึงกูจะกินทั้งทุกคณะให้หมดเลย
7: กินข้าวที่เขาจะเลี้ยงตลอด
2: ใช่วิศวะมนุษย์กูจะ
5: คำ
2: ไม่หมดเลย
5: คำพูดมากมายความหมายหิวนะ
7: ถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยคณะอะไรที่มาก่อนเลย
2: สำหรับฉัน
7: ใช่สำหรับพี่บุ๊ก
2: ฉันชอบแบบวิศวะ
5: อุ้ยเข้าทางนะ
2: แกรู้ป่ะคณะฉันน่ะจะต้องเดินประตูหลังอะประตูหลังมหาลัยเดินผ่านคณะ
5: ประตูหลังนี่เหรอ
2: ใช่ที่มหาลัย
5: ฟุตบอลก็ประตูหลังนี
7: ่ถ้าผู้รักษาประตูเรายังรักษาประตูตัวเองไม่ได้เลยเราจะมีนายทวารไปทำไม
2: ประตูหลังมออ
5: ๋อประตูหลังมอพูดให้ครบ
2: ประตูหลังมอมันจะผ่านเดินตรงว่าปุ๊บก็จะผ่านคณะวิศวะก่อนแล้วจะเป็นคณะมนุษย์แล้วก็ค่อยเลี้ยวขวาจะไปตึกนิเทศ
5: อะ
2: ไรแบบนี้หนุ่มนิเทศก็ดีแต่มันไม่ดูเฟี้ยวฟ้าวอ่ะมันไม่ดูแบบ
7: เท่ากับแบบ
2: หนุ่มวิศวะ
5: มันจะมี
2: อะไรอย่างเงี้ยเออ
5: มันจะมี
2: คือจะบอกว่ามึงสวยมาตลอดนะกูกับว่าหยุดตอแหล
5: จ
2: ะบอกกูเลยว่ากูกลับไปดูรูปสมัยมหาลัยแล้วกูยังรับตัวเองไม่ได้เลยมึงอย่าพูดกับกูอย่างงี้มึงด่ากูเถอะอย่างเงี้ยใส่ป่ะ
5: มากลับมาที่เรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องที่อันนี้เนี่ยพอเห็นคลิปแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้าสมมติคุณเป็นพ่อเป็นแม่คุณส่งลูกคุณไปฝึกงานหรือว่าเป็นโรงเรียนส่งเด็กคนนึงไปฝึกงานเนี่ยแล้วเด็กคนนึงเนี่ยที่อายุยังไม่ถึง18ด้วยซ้ำเนี่ยจะต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้มันจะทำยังไงถ้าคุณเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูคุณจะทนอยู่ได้หรือเปล่านะครับเรื่องราวเรื่องนี้เกิดขึ้นที่โรงแรมชื่อดังแห่งหนึ่งที่ภูเก็ตนะครับคุณเฟื่องลัดดาเนี่ยเขาโพสต์เอาไว้แบบนี้ว่าเด็กกำลังศึกษาอยู่ทางโรงเรียนเนี่ยส่งให้ไปฝึกที่โรงแรมแห่งหนึ่งในภูเก็ตเด็กโดนทำร้ายร่างกายทุกวันตามคลิปที่เห็นเลยคุณเฟื่องลัดดาเขาก็โพสต์คลิปลงไปนะครับเด็กต้องทนอยู่กับผู้หญิงคนนี้ทุกวันแต่เด็กไม่กล้าบอกทางพ่อแม่เพราะว่ากลัวว่าจะฝึกงานไม่ผ่านจะเรียนไม่จบซึ่งไปฝึกงานเนี่ยมันต้องโดนขนาดนี้เลยเหรอช่วยกันแชร์หน่อยนะคะคนแบบนี้อย่าให้อยู่ไปทำร้ายใครอีกเลยขออนุญาตแท็กคุณอนุวัฒน์นะคะขอความเป็นธรรมด้วยแล้วก็แท็กพี่หนุ่มอนุวัฒน์นักข่าวช่องวันของเรานะครับผมซึ่งในคลิปวิดีโอเนี่ยก็จะเห็นชัดๆเลยนะครับว่าน้องคนนี้เนี่ยเหมือนกลัวแล้วก็เวลาผู้หญิงคนนี้เดินเข้ามาใกล้ก็คือจะทำร้ายร่างกายตบตีเหมือนแบบมันเป็นหมูเป็นหมาเอาเงี้ยใช้คำพูดงั้นดีกว่าเหมือนไม่ใช่คนน่ะเหมือนไม่ปฏิบัติกับน้องคนนี้เป็นคนน่ะนะครับไม่แน่ใจว่าน้องคนนี้เนี่ยเขาฝึกงานนานขนาดไหนหรือว่าฝึกงานแล้วทำอะไรให้ตัวของผู้หญิงคนนี้ไม่พอใจหรือก็ต้องลงไม้ลงมือขนาดนั้นนะครับซึ่งมันก็มีรายละเอียดออกมานะเขาบอกว่าเด็กคนนี้เนี่ย ถูกโรงเรียนส่งตัวไปฝึกงานที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่ภูเก็ตแต่การไปฝึกงานครั้งนี้ก็คือเป็นฝันร้ายของเขาเพราะว่าโดนพนักงานคนนี้เนี่ยทำร้ายร่างกายทุกวันนะครับสาเหตุที่น้องต้องยอมทนอย่างที่บอกกันไปนะครับบอกว่าเขากลัวว่าจะฝึกงานไม่ผ่านจะฝึกงานไม่ได้ก็เลยก้มหน้าก้มตาทนเจ็บอยู่ฝ่ายเดียวแล้วก็ไม่ยอมบอกพ่อแม่ด้วยนะครับแล้วก็ในคลิปเนี่ยก็เห็นน้องเนี่ยโดนตบโดนตีนะครับน้องก็ยกมือไหว้นะฮะเพื่อขอโทษและแสดงความจำนนแต่พนักงานนั้นเนี่ยยังไม่ยอมหยุดนะครับก็ใช้มือตบเข้าไปที่บริเวณใบหน้าของน้องอย่างรุนแรงนะครับซึ่งคนก็คอมเมนต์บอกว่าเอ้ยน้องไปฝึกงานน้องเขาไม่ได้แบบไปทำอะไรแบบเออเขาไปฝึกงานน่ะทำไมต้องจริง
7: ต้นเหตุที่ทำให้เกิดการทำร้ายร่างกายครั้งนี้มันไม่ได้เป็นสาเหตุเลยที่แบบคอขาดบาดตายเลยนะครับเพราะว่าทางคนรู้จักของน้องเนี่ยก็ได้ออกมาชี้แจงเบื้องต้นว่าสาเหตุทำให้น้องโดนทำร้ายครั้งนี้เป็นเพราะว่าแค่ทำงานพลาดอย่างเดียวคือหุงข้าวดิบซึ่งตัวน้องเองเนี่ยก็เข้าใจแล้วก็ยอมรับความผิดพลาดครั้งนั้นแต่โดยดีคือไม่ได้เถียงไม่ได้อะไรด้วยนะแต่ว่าโอเคหลายคนมองว่าความผิดนี้อ่ะแค่ตักเตือนอ่ะมันพอแล้วไม่ได้ถึงขั้นต้องแบบมาลงไม้ลงมือตีกันขนาดนี
5: ้เอาจริงนะความผิดอ่ะไม่ว่ามันจะร้ายแรงขนาดไหนอ่ะการตบตีการลงมือทำร้ายร่างกายมันก็
2: นี่ไปสืบมาแล้วเนี่ยสืบแต่เช้าเลยว่าถามคนที่อยู่ภูเก็ตเลยว่านี่โรงแรมไหนเขาบอกว่าไม่มีใครเฉลยเลยว่าโรงแรมอะไรนี่คนไปสืบมาอยู่นะว่าโรงแรมอะไรเขาก็ไม่บอกเนี่ยเขาไม่บอกเลยเพราะปกตินี้เขามีเฉลยไหม
5: แต่ว่าถ้าดูที่เสื้อของเสื้อของพนักงานอะขึ้นไปตรงกล้องวงจรปิดอะผมว่ามันน่าจะมีบอกอยู่นะเนี่ยตรงกลางเนี่ยเสื้อของพนักงานถ้าใครที่รู้โลโก้รู้อะไรอะก็น่าจะรู้ไม่ยากหรอก
7: แต่จริงนะคือ
2: เขาบอกว่าน่าจะโรงแรมดังมากแกมันเลยปิดขาอุ้ยแกสัญลักษณ์อย่างนี้ไม่มีกี่โรงแรมนะ
5: เนี่ยดูตรงหน้าอกอ่ะตัวชุดกันเปื้อนนะ
2: ไม่แต่อีป้าไปตบเขาทำไมเนี่ยงงนะ
5: หุงข้าวดิบน้องหุงข้าวมันไม่สุก
2: ขอโทษนะเป็นชั้นส่วนฉันตบส่วนนะแล้วอย่ามาหาว่าเด็กเจนใหม่คือไม่เคารพกันนะเธอเมื่อวานจะไปไหว้พระนี่เด็กเจนใหม่น่ารักน่ารักคือทำงานช่วยพ่อช่วยแม่คือหนูจะไปตบไปตีเขาไม่ได้นะมนุษย์ป้าพนักงานนี่ฉันพูดเลยนะเราอะมีแฟนคลับทุกแบบเรามีแฟนคลับเป็นพนักงานออฟฟิศเรามีแฟนคลับเป็นผู้บริหารเรามีแฟนคลับเป็นใหญ่โตมโหฬารเป็นดาราเป็นเซเลบเยอะมากเวลาไปไหนนะฉันจะเจอตลอดเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้นะเธอแล้วเดี๋ยวนี้เด็กมันส่วนนะแล้วถ้าเกิดเด็กมันส่วนแล้วเราสู้ไม่ได้นี่เราไปโทษน้องเด็กๆไม่ได้นะเธ
5: อ
2: เมื่อวานฉันทำไหว้พระอยู
5: ่ครับ
7: เด็กสวนเน
2: าะเด็กสวนก็เคยเจอสวนมีจุกเลย
5: อ๋อเนี่ยเอาอย่า
2: ให้คุณเล่าอีกทีเดี๋ยวก่อนนะ
5: หลอกนะเรื่องที่3แล้วนะถ้าเล่าเนี่ยเรื่องฟุตบอลด้วยมหาลัยด้วย
2: ไปใส่แบบแล้วพอเด็กแม่เขาเป็นแฟนคลับน้องเขาก็เรียนมสวตัวเนี้ยแล้วเขาพอถ่ายรูปเสร็จพี่ค่ะขอจุ๊บเหมียวทีนึง
7: อ๋อเ
2: ออ
7: เ
2: ราเป็น LG ไง LGB ไงพี่ผู้ก่อหาขอแบบจุ๊บเหมียวทีนึงฉันต้องทำให้ต้องรู้จักว่าจุ๊บเหมียวจุ๊บอะไรทำยังไงเข้าใจป่ะเคที่ผ่านมาจะแต่คนแก่ๆแบบเยอะเลยนะ
5: นี่ไงคุณเซเลบาร์เขาเป็น
2: ไม่อยากพูดคำว่าแก่เลยอ่ะ
7: คืออยู่ในครัวไม่จำเป็นต้องรุนแรงขนาดนั้นหรอกขนาดดูซีเรื่องเดอะแบร
5: ์
7: ที่มันแบบที่มันโหดมากๆในครัวเขายังไม่ตบตีกันเลย
2: อ่ะพีมจุ๊บเหมียวหน่อย
5: จุ๊บเหมียวหน่อยพีม
7: ขอพี่ชายทำให้ดูก่อน
5: นี
2: ่จุ๊บเหมียวเร็วจุ๊บเหมียว
5: เกรงใจหนวด
2: หนึ่งสองสามจุ๊บเหมียวเอาเราทำจุ๊บเหมียวให้คุณฟังหน่อย
7: จุ๊บเหม
2: ีย
7: ว
2: อย่าโดนจุ๊บเหม่งไหมจุ๊บเหม่ง
7: ขอเป็นจุ๊บเหม่งแล้วกัน
2: จ
7: ุ๊
2: บเหม
7: ่
2: ง
7: จ
2: ุ๊บหน้าผากสิบหน้าผากเร็ว
5: จุ๊บ
2: เปิดหน้าผาก
5: ทีมถ้าไม่จุ๊บเหม่งเนี่ยเดี๋ยวเจอจุ๊บโมงนะจุ๊บโมงเขาจุ๊บโมงได้เหมือนกันนะ
7: ผมใส่โมงตั้งแต่ตีสองตอนนี้หัวผมรีบแกะแล้ว
2: จ
7: ุ๊
2: บเหม่งจุ๊บโมงไปเนี่ยด้วยนะ
5: จุ๊บโมงนะ
2: แล้ว
5: เนี่ย
2: จุ๊บจิ๊บไหม
7: คือเรื่องของการหุงข้าวดิบเนี่ย
2: ผมเปลี่ยนเรื่องเลยนะ
7: ผมว่ามันไม่ต้องสนกับก็ต้องการจุ๊บโมงจุ๊บเม่งกันหรอกนะฮะหุงข้าวดิบสั่งสอนด้วยคำพูดคำจาก็เพียงพอแล้ว
2: หนูเวลาที่จะหุงข้าวแบบนี้มันต้องใส่น้ำเท่านี้นะลูกใส่น้ำเท่านี้ข้าวมันจะสุกหุงแล้วเสมอการมันจะขึ้นหม้อสอนสิพูดสิอธ
5: ิ
2: บายสิการใช้ความแรงตบตีอย่างเงี้ยหนูไม่ได้อยู่รัชกาลที่ก่อนรัชกาลที่5นะเขาเลิกทาสกันไปแล้วเขาไม่มีการตบตีแล้วค่ะ
5: ครับผม
2: มันเอาแล้วเวลาสอนเธอไม่ต้องสอนด้วยคำพูด
5: จะเชิดจะเลิศอะไรก็แล้วแต่อ
2: ย่าใช้ความรุนแรง
5: ห
2: ุงไม่เป็นหรอกแค่เนี้ยข้าวถ้าหุงไม่เป็น เดี๋ยวป้าจะหุงให้ดูก็พูดพี่ซีแล้วก็สอนก็หุงซี
7: หรือป้าโตแบบโซตัสป่ะ
2: ระบบโซตัสหรอรับน้องหรอ
7: ระบบโซตัส
5: ล่าสุดไม่มีโอกาสได้พูดได้สอนใครแล้วนะครับเพราะว่าโรงแรมต้องสังกัดเนี่ยเขาก็ไม่ได้นอนใจนะครับเอาพนักงานคนนี้ออกเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับออกมาขอโทษน้องแล้วก็จะตามเรื่องให้ถึงที่สุดถึงแม้ว่าพนักงานจะถูกไล่ออกไปแล้วชาเน็ตก็ยังเดือดนะครับแล้วก็พุ่งเป้าไปที่ผู้กระทำผิดโดยมองว่าพฤติกรรมนี้คือภัยต่อสังคมพร้อมทั้งเรียกร้องให้ติดแบล็คลิสต์พนักงานคนนี้ไว้เลยถ้าจะไปสมัครงานที่อื่นที่ไหนเนี่ยก็ขอให้รู้ไว้ว่าเขาเคยก่อเหตุหรือว่าเคยมีพฤติกรรมแบบนี้
2: ป้าก็ไปเปลี่ยนชื่อนะป้าป้าไปเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วก็ปรับปรุงนิสัยใหม
7: ่คือถ้าเขาสามารถทำอย่างนี้กับเด็กคนนึงที่เขาไม่รู้จักได้อะเขาสามารถทำอย่างนี้กับใครก็ได
5: ้
7: เอาจริงเพราะฉะนั้นก็เนี่ยแหละครับนิสัยของคน
5: ครับ
2: คุณบุโกะลงโทษกับนักศึกษาฝึกงานอย่างไรครับคุณมาร์คโอเวอร์ไปขอโทษนะ
5: เอาอีก
2: เด็กฝึกงานแฉวิทยุอะมีแต่ผู้หญิงใช่ป่ะจะลงโทษยังไงไหมหนูต้องตั้งใจทำงานไหมคะลูกโตไปแล้วเป็นเจ้าคนในโคจะได้ทำงานตั้งใจทำงานนะคะและถ้าเกิดสมมติว่าพอฝึกงานจบแล้วไปอยู่บริษัทต่างๆเนี่ยถ้าเกิดหนูไปอยู่อีเวนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยเจอพี่ก็เรียกใช้งานพี่ด้วยนะ
5: เหมือนจะดุ
2: เอาพูดไปก่อน
5: โอเค
2: เสียงแข็งไปก่อน
5: เออ
2: ลูกค้ามึงรู้ป่ะได้ผลจริงๆพี่ผู้กดจะหนูได้ไหมคะทำไมลูกจะเอ้ยหนูฝึกงานที่แฉไงเนี่ยการที่หนูจะเป็นเจ้าคนในคนเห็นไห
5: ม
2: หนูไม่ลืมพี่ลืมเชื
5: ้
2: อหนูเรียกพี่กลับมาทำงานเนี่ยเห็นไหมคะ
5: ส่งเสริมบุญบารมีให้ตัวเองนั่นแหละ
2: หนูก็จะเจริญรุ่งเรืองนะหนูย้ายไปอยู่บริษัทไหนก็อย่าลืมพี่ด้วยล่ะเข้าใจป่ะ
7: ในมีเด็กฝึกงานไหมครับขอลองใช้หน่อย
2: แต่ชนีฝึกงานแฉวิทยุเขาไม่รับผู้ชายบ้างหรอฮะ
5: ไม่ขนาด
2: เดี๋ยวลูกเกทีบสิเนี่ยผู้หญิง4กระเทย7ไม่มีผู้ชายเลยอ่ะตอนพิจารณานี่เขาพิจารณายังไงกันคะหนู
5: อ่ะเบรกก่อนเบรกก่อนเบรกก่อน
2: แต่ดีเจรับใหม่ๆเนี่ยผู้ชายเพียบเลยพี่เล็กเป็นคนอนุมัติใช่ไหมเนี่ย
5: เบรกก่อน
2: ละผมเสีย
16: แฉข่าวเช้า
19: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
20: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
21: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
22: ยังไงอะ
21: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living Mall ที่ไรอะทัดใจซะทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขากิน

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และ Hey Goodie บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
3: ก็บอกแล้วไงว่าเช้านี้มันจะเอาข่าวเลยเครียดนะ
4: เอ
3: าข่าวนิดนิดหน่อยหน่อยพอบอกคุยมาเอิญอะไรไปหนูอยากฟังข่าวเยอะหนูดูวันพุธค่ะ
4: พี่บีเคอ่านให้เลย2ชั่วโมงอ่านข่าว
3: เ
4: น
3: ี่ยวันจันทร์อังคารเปิดหัวมาให้มันมีความรีแลกซ์บ้างข่าวก็อ่านตามที่มีข่าวเสาร์อาทิตย์ที่เหลือแล้วก็มานั่งเมามอยเธอดู SMS สิดูข้อความซีเนี่ย SMS โบราณอีกครับดู
4: ข้อความซีเน
3: ี่ยส่งมาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นอันเห็นไหมล่ะมีแต่คนอยากจะร่วมด้วยช่วยกันส่งข้อความแหมเหมือนฉันเลยนะตบท้ายด้วยอย่าลืมเรียกเจมาทำงานเย็นสิริบาร์บาร์ทีเถอะนะ HR บาร์ไม่ใช่วันวันหนึ่งถ่ายรูปแต่ในแบบเน
4: า
3: ะ
4: ไม่แต่ว่าคุณบาสเนี่ยเขาเป็น HR ใช่ไหมเมื่อกี้เขาพูดถึงเรื่องของน้องฝึกงานนะเขาบอกว่าคือตอนนี้เดี๋ยวนี้เวลาทรีตเด็กฝึกงานเขาเหมือนแบบทรีตเป็นพนักงานคนนึงเมื่อก่อนน่ะเด็กฝึกงานก็จะเหมือนแบบก็ยังไม่ได้เป็นพนักงานอ่ะบางทีมันจะแบบมีการทรีตที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วแต่เดี๋ยวนี้คือรู้สึกว่าถ้าเด็กฝึกงานเข้ามาก็เขาก็เปรียบเสมือนพนักงานคนนึงละ
5: แล้วเด็กฝึกงานหลายๆที่ก็คือคนเขาก็คาดหวังให้การเป็นพนักงานประจำต่อนะ
4: ยังไงหัวล้ออะไร
3: SMS คืออะไรคะแหมส่งมากัดเลยนะพลาดนิดเดียวอ่ะแหม SMS คืออะไรคะหัวล้อกันเนี่ยพลาดนิดเดียวเอาใหญ่เลยนะ
5: แล้วมันคืออะไร
3: ฮะคำแรกคือคำว่าสโมก
5: SM คือสโมกและอ๋ออาจจะสโมกหลายอันไงก็เป็น SMS smokes
3: smokes
5: ควันใช่ไหมฮะ
4: อืม
3: ครับอยากโดดอีกอัมเมล่า
5: สโมกควัน
4: เช้านี้ไม่ได้กินอะไรใช่ไหมเราดูหิว
3: กินกาแฟ
4: เอากินกาแฟอย่างเดียวมัน
3: ไม
4: ่ไม่อยู่ท้องใช่ไหม
3: ไม่รู้เลยพอตื่นเช้ามาใช่ป่ะเมื่อคือฉันอะเอาเคยเลยสามวันดีใช่ป่ะไม่ต้องอ่านข่าว
4: ได้
3: ฉันเคยมาทำฉันจัดวิทยุมา16-17 ปีแล้ว
5: ครับ
3: มันทำอย่างเงี้ยซ้ำๆมาจนฉันอะฉันยอมรับฉันเคยไปหาหมอว่าฉันอะไม่มีแรงกระตุ้นในการตื่นอยากมาทำงานตอนเช้าหมอก็แนะนำฉันว่าให้คิดอย่างนี้นะคุณบุ๊กโกให้คิดว่าตื่นเช้ามาคุณจะเจออะไรที่มันแปลกใหม่ให้ไปเจออะไรที่ไม่ซ้ำซากอย่างเช่นขับรถไปแล้วมีข้างหลังบีบแต่อันนี้จะเรนคุณจะหลังคุณก็ได้ด่าในรถอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกไม่ได้พูดประมาณนี้เลยนะแล้วคุณมาเจอตอนเช้าคุณจะได้เจออะไรเนี่ยเหมือนกันไม่ได้ว่าหิวแต่อยากสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเอง
5: งั้นพอดีเลยที่บุ๊กโกเคยฮาตอนเช้า
4: เลยมีหนึ่งเรื่องเหรอ
3: ทำไม
5: เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเดี๋ยวชั่วโมงหน้าพี่บุ๊กโกจะได้เจออะไรใหม่ๆที่ตลอดเวลา 16-17 ปีไม่เคยเจอแน่นอน
4: พี่บุ๊กโกนี่คือเขาเป็นสแตนด์อัพคอมเมดี้เล่าเรื่องตลกมากเดี๋ยว
3: ถ้าเกิดเรื่องที่เล่าไม่ตลกพี่มีการทำโทษนะแต่พี่ยังไม่เฉลยตอนนี
4: ้เดี๋ยว
3: แต่ว่ามันไม่หนักเธอจะมีความสุขในการโดนทำโทษ
5: ไม่หรอครับผมจะโดนตบตีเหมือนแบบคนเมื่อกี้ไหมเนี่ย
4: ทุบทุบไม่ตบแต่ทุบทุบไหม
3: ตี
4: พูดพูด
3: พูดคุย
4: พูดคุยโอเคพูดคุย
3: ขอบคุณลูกค้า
4: ครับผมขอบคุณมากเลยนะครับเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพโพลิสพลัสเอ็กเฮิร์บครับและ Hey Goodie บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อครับ
3: เก่งมากนะคะคุณกิมจิสโมกส์ที่เติม S ค่ะ
4: ครับผม
3: เป็น SMS ที่แปลว่าสโมกส
4: ์ครับ
3: เบรกแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกับพีมเบิร์นบุ๊กกันต่อนะคะไปแล้วนะคะเบรกกันค่ะ
4: จ้า
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและ Hey Goodie บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
9: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอบกรอบกรอบกว่ามันกว่าน
1: ี่ๆแมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบส์ดีบี
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบส์ดีบี
4: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News, EFM News.

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะหนุ่มเมาขับ BMW พุ่งชนประสานงาตุ๊กๆกลางหมู่บ้านย่านบางบัวทองมีผู้เสียชีวิต3รายสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสูบ
2: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: อมแล้วชื่นใจ
4: เสียวฟันน่ะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: มุ่งเมาขับ BMW พุ่งชนประสานงาตุ๊กๆกลางหมู่บ้านย่านบางบัวทองมีผู้เสียชีวิต3รายตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์คนขับรถเก๋งสูงถึง152มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์คุณอินคนินบุญประเสริฐรายงานค่ะ
1: เมื่อเวลา 4:10 น.ตำรวจสภ.บางบัวทองรับแจ้งเหตุรถเก๋งชนรถตุ๊กๆภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีจึงรุดเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณปากซอย12ของหมู่บ้านพบสภาพรถตุ๊กๆหน้ารถพังเสียหายและพลิกตะแคงอยู่ใกล้กันพบร่างผู้เสียชีวิต2รายคือนางสาวละไม้อายุ82ปีและนางสาวปทุมพรอายุ37ปีส่วนคนขับรถตุ๊กๆเจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยกันปั๊มหัวใจนาน30นาทีแต่ไม่เป็นผลเสียชีวิตในเวลาต่อมารวมมีผู้เสียชีวิต3รายส่วนคู่กรณีเป็นรถเก๋งยี่ห้อ BMW สีดำที่เป็นกรุงเทพมหานครสภาพชนอัดติดคาอยู่กับต้นไม้ทราบชื่อคนขับคือนายยศธรอายุ31ปียินรอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยอยู่ในอาการมึนงงโดยนายยศธรกล่าวว่าตนได้ขับมาจากหน้าหมู่บ้านโดยใช้เส้นทางตรงเข้ามาตามปกติยืนยันว่ามองไม่เห็นรถตุ๊กๆเป็นเหตุให้พุ่งชนหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้วัดปริมาณแอลกอฮอล์ของคนขับรถเก๋งพบว่ามีปริมาณสูงถึง152มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ด้านญาติผู้เสียชีวิตเผยผู้เสียชีวิตทั้งสองต้องออกไปจ่ายตลาดทุกวันที่ตลาดบางบัวทองโดยจะใช้บริการรถตุ๊กๆคันนี้เป็นประจำส่วนคนขับรถเก๋งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวไปดำเนินคดีจากนั้นได้ส่งมอบร่างของผู้เสียชีวิตให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกันอยู่นำส่งสถาบันนิติเวชเพื่อชันสูตรต่อไปอิทธิณีบุญประเสริฐเองครับ
0: เมื่อเวลา 6:06 น.ที่ผ่านมาศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยารับแจ้งเหตุมีคนกระโดดจากถนนสุขุมวิทลงไปในอุโมงค์ลอดพัทยากลางตำบลหนองปืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครกู้ภัยรีบเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบผู้ชายอายุประมาณ 35-40 ปีอยู่ในอาการลนลานพูดจาวกไปวนมาลักษณะคล้ายสติไม่ดีแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าตนเองจะเดินทางไปกรุงเทพจึงโยนกระเป๋าลงมาจากบนถนนสุขุมวิทลงมาภายในอุโมงค์ลอดพัทยากลางและกระโดดตามลงมาเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปกรุงเทพประกอบกับมีความเครียดหลายเรื่องเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนเชิญตัวไปนั่งพักสติอารมณ์ที่สภ.เมืองพัทยาเพื่อป้องกันชายคนดังกล่าวก่อเหตุซ้ำช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
2: เกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.5 บริเวณเทือกเขาแอนดีสของเปรูมีผู้เสียชีวิต6คนบาดเจ็บอีกกว่า30คนบ้านเรือนเสียหายหลายแห่งและประชาชนกว่า300คนต้องไร้ที่อยู่อาศัยกองทัพสหรัฐเปิดเผยว่ามีทหารอเมริกันเสียชีวิตอีก1นายระหว่างจุดระเบิดทำลายโดรนของอิหร่านที่ถูกยิงตกในอิรักและมีเจ้าหน้าที่อเมริกันอีก1

0: นายได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันนี้กองทัพเรือยูเครนระบุว่าเรือบรรทุกสินค้าของบริษัทสัญชาติทูเคียที่กำลังขนส่งธัญพืชถูกขีปนาวุธของรัสเซียโจมตีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต5คนและลูกเรืออีก5คนยังคงสูญหายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในฤดูมรสุมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มหลายจุดในอินเดียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว19คนขณะที่ทางการสั่งระงับพิธีแสวงบุญของชาวฮินดูเพื่อความปลอดภัยสมรักษ์วัฒนศรีรายงานค่ะ
1: สังคมไทยจะร่มเย็นถ้าทุกคนเป็นมิตรหันหน้าเข้าหากันด้วยจิตใจที่ปราศจากความโกรธเคือง
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ชีวิตจะมีค่าเมื่อเราใส่ใจในทุกช่วงเวลา
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: นับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb และ hey goodie บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้ออ
1: าล่ะกลับมาชั่วโมงที่2แบบนี้นะคะก็ยังอยู่กับเรา3คนอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะพีมเบิ้ลแล้วก็บุ๊กนะคะ
2: เมื่อกี้ได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นแล้วแหละตอนที่พักเบรกอะ
1: มีการพูดคุยแล้วก็ไอซ์เบรกกิ้งก็คือการละลายพฤติกรรมน้องพีมไปแล้วนะคะ
2: เปิดอกคุยกัน
1: หลายเรื่อง
2: หลายเรื่อง
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวละเดี๋ยวถ้าวันไหนถ้าเกิดสมมติว่าจะมีแบบ3คนอย่างนี้อีกก็ให้สบายใจว่าพิมพ์จะไม่เกรงละเพราะเขาจะรีแลกซ์มากขึ้นละนะคะ
2: ได้ข่าวว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวมาอีกใช่ไหม
3: พรุ่งนี้มาอีก
2: พรุ่งนี้มาอีกเน
3: า
2: ะ
3: เพราะว่าตอนแรกจะไม่มาแต่ว่ารีแลกซ์ละวันนี
2: ้
1: ไม่เป็นไรพรุ่งนี้เธออาจจะได้มาอีกก็ได้เบิ้ล
2: พรุ่งนี้ผมติดงานพรุ่งนี้จริงๆอ่ะผมอ่ะคิวมาแฉแต่ว่าผมติดงานก็เลยแบบไม่ได้
1: อ
2: ๋
1: อแล้วพรุ่งนี้นอกจากพี่แล้วยังมีใครอีกคนนึงผู้ชายอ
2: ่
1: ะ
2: ไม่มีแล้วไอ้เซฟเซฟ
1: อีเซฟก็ให้อยู่อันอื่นไปเขามานานละหมดแล้วหรอแก
2: หมดแล้วหมดแล้วอี
3: กที่นึงจะเป็นน้องๆฮอตเวฟเลย
1: พี่พีเควันพุธเถอะพรุ่งนี้จะมีแววว่าฉันจะต้องได้อยู่กับพีมอ่ะ
2: ครับผม
3: เดี๋ยวพีมจะจัดเต็มพรุ่งนี
2: ้ก่อนที่อ่านเทรนด์ X นะครับหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องร้อนแล้วก็หลายคนก็ให้ความสนใจในโลกโซเชียลพารามิเตอร์อัลต้าสมูทพี่กริดกันหน่อยคือเล่าให้ฟังแบบนี้คือผมมีโอกาสเคยไปกินนะเคยไปกินไห
3: ม
2: เคยไหมพี่บุ๊กเคยกินยังนะคือแน่นอนแหละมันก็เป็นไอติมเจลไม่ใช่ไอติมใช่ไหมเป็นเจลาโต้นะครับที่พี่กฤตเขาก็บอกว่าเขาตั้งใจทำแบบผมผิดนะเดี๋ยวผมโดนดูนะคือตอนนี้เนี่ยมันก็มีดราม่าเกิดขึ้นนะครับเรื่องของพี่กฤตจนพี่กฤตเนี่ยเขาจะต้องออกมาตั้งโต๊ะแล้วก็แถลงด้วยตัวเองเลยเริ่มจากแบบนี้ก่อนนะครับ
3: ตั้งโต๊ะเองเลย
2: ตั้งโต๊ะเลยตั้งโต๊ะแถลงเลยนะครับพี่กฤตเขาเล่าจุดเริ่มต้นดราม่าแบบนี้มันเริ่มมาจากที่พารามิเตอร์เนี่ยแบรนด์เจลาโต้สุดพรีเมียมของพี่กฤตเนี่ยที่ชูจุดขายเรื่องของความพิถีพิถันแล้วก็ใช้วัตถุดิบระดับโลกนะครับแล้วก็อินฟลูหลายคนเนี่ยเขาก็ไปลองชิมแล้วก็ทำคลิปรีวิวมีทั้งรีวิวฟาดตรงๆบ้างทำเรื่องราคาที่มันสวนทางกับปริมาณบ้างจนสุดท้ายเนี่ยพี่กฤตเขาก็เหมือนเป็นโดนวลีเด็ดที่เป็นไวรัลบอกว่ามั่นหน้ากล้าขายราคานี้ไอติมเท่าถ้วยไหว้ผีอะไรก็เป็นคำพูดที่ชาวเน็ตเขาวิพากษ์วิจารณ์นะครับซึ่งล่าสุดนะครับก่อนที่มันจะเป็นประเด็นดังกล่าวเนี่ยมันมีหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องที่พี่กฤตเนี่ยเขาเหมือนโพสต์คลิปนะเขาเหมือนเขาแบบเล่าว่าแบบเนี่ยไม่ให้ลูกค้าถ่ายรูปหน้าร้านเพราะว่าไอติมไอเจลาโต้เนี่ยไอติมอีกแล้วเจลาโต้เนี่ยมันต้องกินเลยมันมีอุณหภูมิอะไรลบ8องศาอะไรเดี๋ยวมันจะไม่ได้รสชาติที่ดีที่สุดเขาก็เลยเหมือนพูดประมาณว่าอย่ามาถ่ายรูปอย่ามานู่นนี่นั่นอย่ามาทำคอนเทนต์นะครับส
3: ุ
2: ดท้ายเนี่ยกระแสมันก็ตีกลับไปที่พี่กฤตจนต้องมานั่งแถลงข่าวนะครับพี่กฤตบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีกฎบังคับนะว่าห้ามถ่ายรูปแล้วก็ไม่ได้กลัวคนมาขโมยสูตรด้วยแต่ด้วยราคาเจลาโต้ที่มันสูงถึง400-500บาทเนี่ยอยากให้ลูกค้าได้สัมผัสรสชาติที่สมบูรณ์แบบที่สุดโดยที่ตัวเจลาโต้เนี่ยมันยังไม่ละลายนะครับแล้วก็ตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยเจลาโต้ในตู้แช่จะอยู่ที่-8 ถึง-9องศาต่างออกมามันจะเหลือลบ-7นะอุณหภูมิเมื่อคลายความหอมมันได้คือลบ-6นี่แหละสุดท้ายแล้วถ้ามัวแต่ถ่ายรูปเนี่ยมันก็จะไม่อัลต้าสมูทไงนะครับผม
3: เขาแบบใช้วิธีการจับแบบรู้เลยปลายนิ้วสัมผัสก็รู้อุณหภูมิเลยอะไร
2: แล้วสุดท้ายเนี่ยพี่กิจเขาบอกว่าด้วยตัวเขาเองเนี่ยเขาเหมือนแบบไปพูดแซวแรงนู่นนี่นั่นนะนู่นนี่นั่นอีกแล้วพูดแซวแรงจนสุดท้ายแล้วคนอาจจะรู้สึกว่าแกพูดแรงไปหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆนะแกบอกว่ามันคือการพูดคุยหยอกล้อกับลูกค้าที่อยู่หน้าร้านอันนี้ในส่วนของแกที่แกอธิบายออกมานะ
3: มันจะมีอีกกรณีหนึ่งที่เพิ่งเป็นประเด็นเหมือนกันที่มีอินฟลูเอนเซอร์ครับผมไปถ่ายคลิปเชิงประมาณว่าแอบเคี้ยวเจลาโต้รับหลังธุรกิจเพราะอัลต้าสมูทมันห้ามเคี้ยวไงเขาให้เอาลิ้นดุลเข้าเพดานอย่างเดียวนะฮะห้ามเคี้ยวนะแล้วทีนี้เนี่ยพี่กฤตเนี่ยเขาก็แคปภาพของอินฟลูเอนเซอร์คนนั้นเนี่ยมาโพสต์ลง Facebook ส่วนตัวพร้อมประกาศออกมาว่าขอแบนน้องคนนี้นะครับสั่งลงโทษห้ามลูกค้าคนนี้ซื้อเจลาโต้รสซิกเนเจอร์ที่มีส่วนผสมของถั่วทุกรายการและอนุญาตให้กินได้แค่รสคลาสสิกเท่านั้นนะครับผมซึ่ง
1: อันนี้ขำๆป่ะ
3: ขำๆไออินฟลูเอนเซอร์คนนี้เพื่อนดีม
2: เข้าใจคือถ้าเราย้อนกลับไปดูเรื่องของรูปแบบการทำรายการของพี่กิจสมัยก่อนเรื่องของการที่เขาเป็นพิธีกรเราจะรู้แล้วว่าแบบคาแรคเตอร์ของเขาอะมันจะแบบว่าค่อนข้างแบบว่าปักจัดหน่อยอะถูกไหมล่ะนะฮะ
3: แต่มันก็มีคนเข้าใจผิดนะว่าแบบเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเพราะว่าเนี่ยคืออย่างอินฟลูเอนเซอร์คนนี้เขาเป็นหนึ่งในสมาชิกของยินเดียวด้วยนะครับแล้วเขาก็จะทำคอนเทนต์อะไรประมาณนี้แหละแต่มันก็มีคนส่งเข้ามาถามในกลุ่มเหมือนกันว่าจริงหรือเปล่าแล้วสุดท้ายแต่ว่าถามแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยคอนเทนต์อะไรเงี้ยยังมีรูปถ่ายกับพี่กฤตอยู่เลย
2: สุดท้ายแล้วนานาจิตตังนะผมรู้สึกว่าแบบนั้นนะใครกินก็กิน
1: คืออย่างนี้ใครอยากกินกินเลยใครไม่อยากกินก็ไม่ต้องกินแล้วอีกอย่างนึงคือมันเป็นความชอบส่วนบุคคลการโปร มทหรือการรีวิวหรือการพูดอ่ะก็เป็นเทคนิคของเขาเราจะไม่พูดถึงละกันเพราะว่าคนเราอ่ะก็มีทั้งรับได้รับไม่ได้แต่สำหรับเราเรารู้สึกว่าเอาเป็นว่าอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราโอเคเราก็ไปจับถ้าเราไม่โอเคเราก็ต้องไม่ต้องไปจับ
2: แล้วก
1: ็แต่ฉันน่ะเป็นคนที่รู้สึกว่าฉันชอบอะไรที่เป็นแบบตามกระแสอย่างเช่นว่าเออเขาพูดว่าไงเดี๋ยวลองไปลองดูสักหน่อยสิ
3: เข้าใจ
1: เออคืออย่างเช่นว่าเวลามีอะไรใหม่ๆอ่ะก็อยากไปลองพอเสร็จแล้วเวลาเราด้วยความที่เราอ่ะแบบรู้สึกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไปลองเราจะได้ตอบได้ไงแล้วก็อยู่ที่ความชอบใครชอบมันนี่เดี๋ยวก็จะไปลองแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีราคา800ด้วยนะ
2: แล้วก็เรื่องของการทำคอนเทนต์มันอาจจะไม่ถูกจริตของหลายๆคนก็ได้เรื่องของการทำคอนเทนต์แบบในเชิงแบบมันแน่นอนมันก็เป็นเนกาทีฟนิดนึงมันลบๆนิดนึงอย่างเงี้ย
1: ใช่ก็แต่ว่ามันก็ได้เอนเกจไงเคยเข้าใจปะ
3: ก็คือสุดท้ายก็คือการตลาดแหละถ้าแต่ก็ถ้าสมมติว่าคุณไม่ไหวจริงๆก็ไม่ต้องไปซื้อก็ทานไอศครีมรสอื่นซึ่งจริงๆพี่กิจก็ไม่ได้ห้ามด้วยนะว่าแบบอย่าไปทานอันอื่นยังมีคอนเทนต์ที่แบบเอาไอศครีมร้านอื่นมันกินหน้าร้านอยู่เลยอะไรเงี้ยเออแต่ว่าอย่างพีเป็นคนนึงที่แบบโหแพงเกินใครจะไปกินแต่วันนั้นบังเอิญไปพารากอนก็แบบมันก็ต้องรู้อ่ะมันก็ต้องรู้สักหน่อยนึง
2: แต่สุดท้าย
1: เขารู้เรื่องเน
2: า
1: ะ
2: แต่สุดท้ายเอาจริงๆไงแกก็ขอโทษนะในเรื่องที่แกพูดออกไปเรื่องที่แบบว่าคนไทยอยู่ในกะลาไม่ได้กินของอร่อยของรส
1: ขอโทษแล้วขอโทษเรื่องนี้อาจจะแบบว่าตอนพูดอาจจะแบบโอ้โหฟีลลิ่งอาจจะไปไงเขาก็ออกมาขอโทษตรงจุดนั้นนะส่วนใครจะชอบไม่ชอบก็ขึ้นอยู่ที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนอะมาอัปเดต 10X กันดีกว่
2: าม
1: าอันดับ3กับอันดับ2เป็นเรื่องเดียวกันนะมาดูอันดับ3ของเรานะคะเต้นคอ0110คอนเสิร์ตนะคะ Day 3นั่นเองจบไปแล้วอย่างความยิ่งใหญ่3วันกับคอนเสิร์ตฉลองครบรอบ10ปีของหนุ่มเต้นของเรานะคะแน่นอนเมื่อวันที่17 18 19กรกฎาคมที่ผ่านมาเนื้อก็บอกเลยว่าคืออัพไลน์แต่ละคนก็รอฟังเพลงกันจัดเต็มกันมากมากเลยพร้อมกับนะฮะที่บอกเลยว่าเขาก็มีการประกาศสเปเชียลซิงเกิลมาด้วยเนาะเรียกได้ว่าฮอแตกเลยใครที่พลาดคอนนี้ไปก็สามารถเข้าไปส่องในแฮชแท็กนี้ได้เลยค่ะ
2: ครับผม
3: อันดับ2กันต่อครับผมกับแฮชแท็ก if you don't mean it ครับผมจากที่ประกาศในคอนเสิร์ตไปว่าน้องเต็นของเราเนี่ยเตรียมจะปล่อยสเปเชียลซิงเกิลอย่างที่พี่ผู้กดได้บอกไปนะครับ if you don't mean it ครับผมซึ่งงานนี้เนี่ยเราLovely ก็อดใจไม่นานเท่านั้นครับเพราะว่าในวันที่27กรกฎาคมนี้ครับผมเพลงนี้จะปล่อยออกมาให้ได้ฟังกันแล้วครับ
2: ครับผมอันดับที่1ครับ Perth Santa Concert D2 นะครับจบไปแล้วกับ Perth Santa Devil Kiss Concert 2วันที่ผ่านมาครับเขาบอกว่าร้อนแรงทั้ง2วันเลยนะครับใครที่อยากติดตามบรรยากาศนะฮะสามารถเข้าไปดูกันได้ครับ Hashtag Perth Santa Concert D2 ครับ
3: นี่คือ Trend X 3อันดับของเรานะครับ
1: ถูกต้องจ้ะใครมีอะไรก็ส่งข้อความมาได้เลยนะคะทาง Facebook นะคะทางบ้านฟ้าบ้านแดงบ้านดำของเราทั้ง3ช่องทางเลยนะคะไม่มี SMS นะคะ
3: ไปส่งที่บ้านพี่บุโกได้ไหม
1: พิมพ์ลงไปส่งดู
3: ส่งข้อความอย่าเอาสเปรย์พ่นหน้าบ้านไว
1: ้หิวครับ
3: เป็นข้อความหิวครับ
1: หรือเอาสั้นๆ
3: อะไรดีฮะ
1: รวย
3: ได้เลยได้ๆๆๆเดี๋ยวพิมพ์ไปเอาสเปรย์พ่นให้
1: เดี๋ยวพี่จะสับมันลงโทษให้เข็ด
3: ลงโทษยังไงครับแต่คุณบอกว่าคุณลงโทษเด็กฝึกงานแค่แบบพูดไม่ใช่หรอ
1: มีคนส่งข้อความมาว่าเขารู้ใช่ไหมล่ะเขาเลยไม่ส่งเด็กผู้ชายมาที่แชร์ขอโทษค่ะหนูไปดูคชาพาเนาะมีแต่ผู้ชาย รายการคชาพาพาไปมูอะค่ะ มีแต่เด็กผู้ชายทั้งนั้นเลยค่ะจะบอกให้นะคะเด็กฝึกงานอะมาดูเด็กฝึกงานของเราสิเลือกกันยังไงเนี่ยฮะ
2: ใ
1: ครเป็นคนอนุมัติ
2: อาจจะต้องให้พี่บดทำมาช่วยเลือกหน่อย
1: ไ
2: หม
1: นี่เราเลือกได้แกเรามีสิทธิ์เลือกเรามีสิทธิ์รับน้องฝึกงานผู้ชายได้ให้น้องเขามาเรียนรู้ตอนเช้าบ้างสิว่าเวลาการตื่นเขามาทำงานเป็นอย่างไรแล้วในการแฉทีวีอ่ะตอนเย็น
2: อ
1: ่ะมีแต่กระเทยกับตุ๊ก
3: อันนี้เป็นคอมเพลน
1: แล้วก็ผู้หญิง
2: เหมือนเราบ่นนะหรือเหมือนเราแอบบ่นนะ
3: แต่น้องๆทุกคนทำงานได้ดีเยี่ยม
1: คือทุกคนทำงานดีมากเชื่อปากจบออกไปอ่ะฉันไปเจอเด็กฝึกงานในเอทามของเราเนี่ยไปเติบโตหลายคนเลยแล้วก็ไปโลดแล่นฉันมีจนเราฉันแฮปปี้นะพี่จำหนูได้ไหมคะยังไงลูกหนูเคยฝึกงานหนูจบพ.ศ.ไหนก็ ็คือบางทีย้อนกลับไปเมื่อประมาณแบบ10ปีที่แล้วแกเข้าใจปะก็เติบโตกันแล้วเนาะ
2: มาที่เรื่องราวของนนทนนกันบ้างหลายคนก็อยากจะให้เล่าข่าวนนทนนว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าผมเนี่ยเห็นจากคลิปใน TikTok ก่อนเป็นคลิปที่แฟนๆเขาถ่ายนนนะครับที่กำลังพูดถึงเรื่องของการหยุดเล่นตอนนี้แล้วก็มีคนบอกว่าเอ้ยนนมาฉายหรือเปล่าอะไรต่างๆนานาทำให้นนเนี่ยต้องออกมาพูดคือนนเนี่ยคาแรคเตอร์ของเขาเวลาเขาเล่นคอนเสิร์ตเขาจะเป็นคนตลกสนุกสนานแล้วเวลาเขาคุยกับคนดูเขาจะคุยด้วยอารมณ์ดีความสุขถึงแม้ว่าเขาสิ่งที่เขากำลังพูดเนี่ยเขากำลังโกรธมากๆแต่เท่าที่ดูคลิปอ่ะเหมือนนนก็พยายามควบคุมอารมณ์โกรธของตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับเรื่องเป็นแบบนี้คือนนทนนเนี่ยมีคิวงานกำหนดขึ้นโชว์บนเวทีกับงานที่มีชื่อว่า How Are You Face at MGI Hall Bravo BKK เมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมา
3: ครับผม
2: กำหนดของนนเนี่ยจะต้องขึ้นตอน2ทุ่มนะครับแต่วันนั้นเนี่ยกว่านนจะได้ขึ้นเวทีก็ประมาณ2ทุ่มครึ่งทำให้เวลาในการเล่นของนนเนี่ยมันอยู่แค่ประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นจากเดิมที่มันจะต้องเป็น1ชั่วโมงเต็มนะครับซึ่งพอนนกำลังจะเล่นจบแน่นอนเสียงคนก็แบบว่าทำไมถึงเล่นแค่นี้นู่นนี่นั่นนนก็ต้องอธิบายตัวเองหน้าเวทีนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยมาถึงตั้งแต่ช่วงเย็นละ6:20เขาบอกว่าเขามาถึงที่งานแล้วแล้วก็มีภาพถ่ายหลักฐานยืนยันชัดเจนนะครับแต่ว่าการที่เขาได้ขึ้นเวทีตอน2ทุ่มครึ่งเนี่ยมันมีเหตุผลและเหตุผลมันมาจากผู้จัดงานไม่ทำตามสัญญาที่ให้ไว้ตั้งแต่ตอนที่เซ็นสัญญารับงานกันซึ่งนนทนนต้องบอกแบบนี้ว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่รับงานร้านเหล้าหรือว่าร้านไหนที่มันมีแอลกอฮอล์หรือว่างานไหนที่มีแอลกอฮอล์เนี่ยก่อนนนจะขึ้นเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเก็บแอลกอฮอล์ก่อนเพราะว่าตัวเขาเองเคยให้เหตุผลไว้แบบนี้ว่าคนที่ติดตามเขาเนี่ยมีทั้งเด็กมีทั้งเยาวชนมีทั้งคนแก่ผู้สูงอายุเขาไม่อยากให้คนที่มาดูงานของเขาเนี่ยดูผลงานของเขาเนี่ยจะต้องแบบว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันมีเรื่องของการแอลกอฮอล์มีเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งโดนเขาก็บอกว่าอันเนี้ยมันระบุอยู่ในสัญญาชัดเจนแล้วตอนที่ตัวของงานเองกับ Love East เนี่ยมีการตกลงพูดคุยงานก็คือนนย้ำจุดยืนครับว่างานจะต้องไม่มีแอลกอฮอล์ตอนที่เขาขึ้นเล่นนะครับก่อนหน้านี้คุณจะมีแอลกอฮอล์หลังจากนนเล่นคุณจะมีแอลกอฮอล์อันนั้นนะเรื่องของคุณแต่ว่าระหว่างที่เล่นอยู่เนี่ยอาจจะขอนิดนึงขอเรื่องของแอลกอฮอล์ซึ่งสุดท้ายแล้วครับทางผู้จัดงานเนี่ยเขาก็ไม่สามารถทำได้ตอน2ทุ่มไม่สามารถเคลียร์แอลกอฮอล์ได้ทันนะครับสุดท้ายแล้วกว่าจะเคลียร์ได้ก็อาจจะไปเป็น2ทุ่มครึ่งนะครับซึ่งตัวนนเองเนี่ยนะเขาก็พูดออกไปหน้าเวที
1: ว่า
2: ถึงเขาพูดไม่ได้พูดโจมตีงานโดยตรงแต่ว่าเขาพูดเรื่องของแบบทีเล่นทีจริงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอมานั่งฟังนนพูดจริงๆแล้วเนี่ยก็รู้ได้ถึงอารมณ์โกรธนึกออกไหมพี่บุ๊กคนที่ไม่เคยมาสายเวลาโดนว่ามาสายมันจะรู้สึกโกรธมากนะคือคนที่มีความรับผิดชอบโดนด่าว่าไม่มีความรับผิดชอบมันจะมีความแบบโกรธมากๆนะฮะซึ่งนนท์เขาก็โกรธมากแต่เขาเก็บอารมณ์อยู่นะ
3: ซึ่งก็โปรเฟชชั่นอลมากนะ
2: จริง Love East ก็เลยร่อนแถลงออกมาเลยนะครับ Love East เขาบอกไว้แบบนี้นะครับบอกว่าเนื่องจากผู้จัดงานได้กระทำผิดเงื่อนไขข้อตกลงว่าด้วยเรื่องของการจ้างงานจากรูปแบบที่ตกลงกันจากเดิมต้นสังกัดและศิลปินว่าจัดงานในรูปแบบเฟสติวัลเป็นรูปแบบที่ไม่ได้อยู่ในข้อตกลงที่อยู่ในเงื่อนไขการจ้างงานจึงทำให้ต้นสังกัดและทำทีมผู้จัดงานต้องหาข้อสรุปดังกล่าวโดยมีการปรับปรุงแบบงานให้ตรงตามเงื่อนไขจ้างงานให้ถูกต้องนะครับผมแล้วก็เพื่อให้การแสดงยังสามารถดำเนินต่อไปได้และศิลปินได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้เป็นเหตุให้ทางศิลปินทำการแสดงล่าช้าจากกำหนดเดิมอันนี้เลอเพสก็ออกมาแถลงนะ
3: ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยตัวของพี่นนทนนเองครับก็ออกมาโพสต์ X ของตัวเองนะโดยข้อความก็ทำเอาแฟนๆก็ซึ้งไปตามๆกันนะครับผมพี่นนเนี่ยโพสต์ไว้ว่าผมโอเคนะครับทุกคนผมอยากขึ้นเล่นเต็มที่ในทุกที่ทุกคนตั้งใจมาหาผมนั่นแหละการได้อยู่ท่ามกลางพวกคุณเสียงร้องของทุกคนนั่นคือที่สุดของผมอยู่เสมอนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นหนึ่งข้อความจากพี่นนทนนนะให้กับแฟนๆนะครับ
2: ครับผมนี่แหละก็คือเรื่องของผิดสัญญา
3: ใช่ก็คืออ่ะหลักๆก็คือแบบเหมือนกับพี่นนท์เขาต้องการให้เคลียร์พื้นที่ก็คือเคลียร์แอลกอฮอล์ทั้งหมดก่อนซึ่งพอมันเกิดการเคลียร์แอลกอฮอล์ช้ากว่ากำหนดมันเลยทำให้เขาก็จะไม่ขึ้นถ้าแอลกอฮอล์ยังเคลียร์ไม่หมดแล้วมันหมดตอน2ทุ่มครึ่งเพราะฉะนั้นก็ได้ขึ้นตอนนั้นแล้วก็ต้องจบตามเวลา
2: ใช่จ
3: ้ะนะครับ
1: เข้าใจทุกอย่างเข้าใจทุกคนบางทีเราต้องทำกฎตามเกณฑ์แต่บางทีคนที่ไม่เคยสายแล้วก็มันมองถูกว่าตัวเองว่าสายเนี่ยฉันเข้าใจความรู้สึกนี
3: ้ก็คืออะไรที่แบบมันดีลกันไปเรียบร้อยแล้วอ่ะพิมว่าคอนดิชันตามไหนมันก็ต้องตามนั้น
1: จริงอ่ะก็อย่างที่บอกแหละเธออย่างฉันเนี่ยมานะถึงที่นี่นะ อย่างต่ำนะ7โมงตรงทุกครั้งแตะเท้าแตะที
2: ่ตึกแกมมี่
1: ตึกแกมมี่อ่ะประมาณ7โมงทุกครั้งเพราะออกจากบ้าน6โมงกว่าเพราะจากบ้านฉันถ้าเกิดออกเกิน6เกิดออกเกิน7โมงนี้เต็มตัวเลยพินาศแน่นอนแต่ฉันยังมีทางลัดได้อยู่เพราะว่าฉันเป็นพิธีกรหลายที
2: ่
1: ฉันก็ทะลุช่อง9ได้ทะลุตรงนู้นตรงนี้ได้มันก็เลยมาถึงเร็ว
2: ประตูหน้าหรือประตูหลัง
1: ประตูหลัง
3: ประ
1: ตูหลัง
3: ทะลุทะลวงมาถึงข้างหน้าเลยป่ะ
1: เธอเคยฟังเพลงนี้ป่ะแทงข้างหลังทะลุหัวใจ
3: โอ้ย
1: อบแต่เวลามาถึงปุ๊บเนี่ยฉันต้องกิจกรรมคือต้องไปทานข้าวเช้าฉันปรับเปลี่ยนการรับประทานอาหารใหม่เพราะว่าก่อนหน้านี้ฉันลีนเกินไปพอลีนเกินไปแล้วเล่นก้นแล้วมันไม่ขึ้นออกกำลังกายก้นแล้วมันไม่ขึ้นฉันก็ต้องกินข้าวเช้าทุกวันปรับเปลี่ยนการกินใหม่เสร็จแล้วกิจกรรมอีกหนึ่งหลังจากกินข้าวเสร็จก็คือต้องมาเข้าห้องน้ำ
2: ครับ
1: เพื่อระบบขับถ่ายที่ดี
2: เช็คอินหน่อย
1: บางทีลืมดูเวลาตอนเข้า 8:00 น.
2: ครับใช
1: ่เกือบวิ่งมาไม่ทันในการไม่ทัน
2: แต่ว่าคืออยู่ตรงนี้แหละ
1: อยู่ตรงเนี้ยไม่ได้สายอะไรเลย
2: เพลินๆเพลิน
1: ๆนี่พูดแหลกตู่
3: คือถ้าเอาไมค์ไปจ่อก็คือพูดได้เลย
1: อ่ะแล้วพูดตรงๆถ้าเกิดสมมติว่าไม่ทำตรงนั้นให้มันเสร็จเดี๋ยวเข้ามากูต้องวิ่งออกกลางรายการอีก
2: บ่อยมากนะกลางรายการเราเนี่ยเราชอบแบบว่าเออปิดไมค์ปิดไมค์ปิดไมค์แล้วเดินออกไปห้องน้ำ
1: ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นต้องเคลียร์ให้จบค่ะมาถึงเรื่องราวของตุ๊ดเจมบ้างดีกว่าเร
2: ื่
1: องราวของน้องจัสตินมอยส์นะคะหลังจากที่แน่นอนพึ่งแจ้งเกิดไปไม่นานเพราะมีภาพแชร์ว่าน้องหล่อแซ่บเหลือเกินในเวลาอายุแค่15 16เนี่ยทำไมมันหล่อขนาดนี้คือทาง GMMTV ก็ต้องมีการยุติสัญญาน้องจัสตินมอยส์นะครับมีการออกแถลงการยุติสัญญาหลังจากที่เป็นนักแสดงใหม่ในสังกัดนะอย่างน้องจัสตินแองกัสมอยส์นะฮะโดยให้เหตุผลทันทีก็คือที่บอกมีผลทันทีเลยนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้จัสตินถูกพูดถึงในโลกโซเชียลเยอะมากจากประเด็นที่มีการรีโพสต์นะฮะคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียด้วยเนื้อหาคอนเทนต์เหล่านั้นล้วนเป็นเนื้อหาที่เข้าข่ายส่งเสริมความรุนแรงการเหยียดเพศและการเลือกปฏิบัติจนเกิดการตั้งคำถามว่าเหมาะสมหรือไม่ในวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาทาง Jim MTV จำกัดระบุว่าได้รับทราบข้อความและความคิดเห็นและความรู้สึกของแฟนๆรวมถึงสังค
2: ม
1: โดยรวมและให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างยิ่งพร้อมขออภัยอย่างจริงจังต่อความผิดหวังและผลกระทบที่เกิดขึ้นจีเอ็มทีวีย้ำว่าไม่สนับสนุนพฤติกรรมนะฮะหรือเนื้อหาใดๆที่ส่งเสริมความรุนแรงการเหยียดเพศหรือเลือกปฏิบัตินะหรืออาจก่อให้เกิดความเกลียดชังในทุกรูปแบบซึ่งถือเป็นหลักการสำคัญของบริษัทและจากการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วบริษัทจึงมีมติยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดกับน้องจัสตินแองกัสมอยส์โดยมีผลทันทีค่ะ
2: เหมือนเปิดตัวแป๊บเดียวแล้วก็แถลงนี้ก็ออกมาเลยนะครับหลายคนก็ถามว่าเอ้ยสิ่งที่เขารีโพสต์หรือว่าสิ่งที่เขาไปแชร์ไปอะไรเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรนั่นแหละเท่าที่ดูใน X นะตอนนี้ก็มี X เป็นแฮชแท็กนี้อยู่นะฮะจัสตินเขาอ่านว่าจัสตินมอยส์นะครับก็คือเหมือนเขาก็ไปรีโพสต์เรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของเพศเรื่องของการแบบเหยียดเพศบูลลี่อะไรแบบนี้ก็เลยเป็นเหตุผล
3: เป็นคอนเทนต์แบบคอนเทนต์แบบ
2: ฝั่งฝรั่ง
3: ใช่ที่แบบมันอาจจะสุดโต่งนิดนึงแล้วกันนะครับผมซึ่งก็เป็นสิ่งที่เคยรีโพสต์ไว้ในอดีตแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตัวของน้องจัสตินบอยส์เองเขาก็ออกมาขอโทษนะครับผมโดยที่เขาพูดไว้ประมาณว่าผมขอโทษอย่างจริงใจต่อสิ่งที่เคยรีโพสต์ในอดีตและต่อความเจ็บปวดหรือความผิดหวังที่อาจเกิดขึ้นแม้การกระทำนั้นจะเกิดขึ้นในช่วงที่ผมยังขาดวุฒิภาวะและไม่เข้าใจผลกระทบของสิ่งที่ทำอย่างเต็มที่แต่ความอายุน้อยไม่ใช่ข้ออ้างผมขอรับผิดชอบทุกอย่างต่อการกระทำของตัวเองทั้งหมดครับ
1: ก็เป็นบทเรียนให้กับน้องเนี่ยพอน้องโตขึ้นกว่านี้นิดนึงก็สามารถที่จะได้รู้แล้วว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นบทเรียนในชีวิตและเดี๋ยวพอน้องได้รับโอกาสอีกครั้งนึงในการกลับเข้ามาในวงการบันเทิงสมมุตินะถ้าน้องอยากกลับมาในอนาคตมันก็จะเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่แหละที่ทำให้รู้ว่าคำว่าอายุน้อยอ่ะมันอาจจะพูดว่าไงอาจจะใช้ไม่ได้แต่น้องก็ยอมรับในสิ่งที่เขาทำไปเพราะตอนนั้นเขาก็อยู่น้อยจริงๆเธอแต่ว่าเมื่อเลือกที่จะมาอยู่ในวงการที่มันมีแสง
2: ใช่
1: มันก็อาจจะต้องแลกกับอะไรหลายอย่างซึ่งอนาคตอ่ะอย่างที่บอกว่าเราก็ต้องรอดูอ่ะว่าจริงๆแล้วอ่ะการให้โอกาสสำหรับอนาคตของเด็กคนนึงเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คนไทยเนี่ยเป็นตลอดนะคือการให้โอกาส
3: ใช่ๆๆ
1: อนาคต มันจะเป็นยังไงไม่รู้แต่สิ่งที่ผ่านมาน้องก็ได้รับบทเรียนได้รับกับสิ่งที่น้องทำไปแล้วฉันมองว่าอนาคตอ่ะเราเริ่มต้นใหม่ได
2: ้แต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเสียงชื่นชมก็ไปชื่นชมที่ GMM TV นะว่ามีการ take action ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็กล้าตัดสินใจนอกจากจะปกป้องศิลปินแล้วเวลาที่ใครมาทำร้ายศิลปินในสังกัดของ GMM TV เนี่ยแน่นอน GMM TV ก็ออกมาปกป้องแต่ว่าถ้าศิลปินตัวเองเนี่ยทำผิดเองเนี่ยเขาก็ป้องปรามปราบปรามศิลปินของตัวเองเหมือนกันก็ชื่นชมไปทาง GMM TV ซึ่งกระแสตอบรับที่แฟนๆส่งเข้าไปก็บอกว่า GMM TV
1: เนี่ยมีมาตรฐานของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กในสังกัดเขาค่อนข้างเยอะอ่ะเราก
2: ็ครับ
1: ต้องดูกันต่อไปว่าอนาคตของน้องจัสตินมอยส
3: ์
1: เป็นอย่างไร
2: ครับผม
3: แต่หนึ่งสิ่งที่ไม่เรียนรู้นะครับจากวันนี้นะครับด้วยความที่ยังรู้เท่าไม่ถึงการที่ภาวะเองไม่มากพ
2: อ
3: คือการติดแททูที่หน้าตั้งแต่ตีสองประมาณใกล้10โมงเนี่ยเริ่มขันแล้ว
2: เริ่มขันแล้วนะแต่เดี๋ยวเราเบรกแป๊บนึงเดี๋ยวพี่บุ๊กโกจับเก้าอี้ให้ดีเลยนะเดี๋ยวหลังจากเบรกเนี่ยหนึ่งเรื่องขำๆจากน้องพิมจับเก้าอี้ไว้ไม่งั้นเดี๋ยวหัวเราะจนโยกหลุด
3: เปล่าพี่เพิ่น
1: โทรศัพท์ถ้าไม่ขำนะ
2: แล้วก็คุณผู้ฟังขับรถอยู่เนี่ยถ้าแนะนำนะเดี๋ยวเบรกหน้าเนี่ยจอดรถข้างทางก่อนเพราะเดี๋ยวกลัวจะอุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นเพราะหัวเราะจนแบบพวงมาลัยสั่นนะ
3: โอเคทั้งด่งทั้งด่วนก็ชิดซ้ายเลย
1: ถ้าพิมเล่าแล้วไม่ขำพิมจะโดน SMS เป็นรหัสลับของพวกเราคุณที่เพิ่งมาคงไม่ทราบไม่เป็นไรค่ะคนที่อยู่ก่อนนั้นในแต่ชั่วโมงแรกรู้แล้วเขาว่า SMS แปลว่าอะไร
2: SMS ที่ไม่ใช่ข้อความ
1: ใช่แปลว่า
3: สเปน
1: นี่เราจะโดน SMS นะ
2: นะ
3: สเปน
1: จะให้เบรกไหม
2: เบร
3: กครับเบรก
2: เบรกก่อนนะเดี๋ยวโดน SMS นะ
1: การรายการนะ
3: งั้นเบรกเลยครับผมเบรกเลยค่ะ
1: ให้เบรกค่ะแฉข่าวเช้า
0: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิสและเฮ hey, Goodie บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: หารแมวอาหารแมวกินเนอะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนอะ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb และ Hey Goodie บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
4: จำเอาไว้นะ
5: ครับ
4: อดีตเนี่ยทำอะไรที่เราไม่รู้ตัวพี่ก็เคยผ่านมา
5: ต้องมีสติตลอดเวลา
4: ตอนที่เราไม่มีสติก็เลยจะบอกคุณผู้ฟังว่าถ้าเกิดสมมติว่าซีรีส์ใต้ตกทำงาน
5: ครับ
4: ตอนที่8ออนแอร์ที่บุ๊กโกเล่นไปแล้วเกิดมันโด่งดังมากแล้วเกิดวันหนึ่งถูก
5: ขุด
4: ไม่ขุดมีคลิปอะไรที่หลุด
5: อ๋อปล่อยคลิปมีการปล่อยคลิป
4: บุ๊กโกจะบอกทุกคนว่ามันเป็นของจริงค่ะแต่คนที่ถูกถ่ายแอบถ่ายไม่ผิด
5: uh-huh.
4: คนปล่อยคือคนชั่ว
5: uh-huh.
4: แล้วบุ๊กโกก็จะบอกเลยว่าถ้าบุ๊กโกรู้ตัวว่าเขาจะปล่อยว่าเขาถ่ายแล้วเขาจะปล่อย
5: จะทำไง
4: แอคชั่นแน่บุ๊กโกจะแต่งหน้าทำผมและเล่นให้มันดีกว่านี
5: ้
4: เพราะว่าเราไม่ได้ตั้งตัวก็ตอนที่เขา I don't care เขาใส่ปาล์ม Today I แบบ not make up นะ No I don't care
5: โอเค
4: เขาใส่ปาล์ม
6: เขาเปิดแล้วเขาเปิดใจ
4: แต่ถ้ามันออกไปอ่ะก็อยากทุกคนโฟกัสและซัพพอร์ตบุโกะต่อไป
5: ครับ
7: อันนี้ก็เตรียมตัวให้มันออกไปแล้วใช่ไหมฮะ
5: ลุ้นไหมกลัวไหมทุกวันนี้ใช้ชีวิตแบบกลัวๆไหมหรือว่าก็
4: ทุกวันนี้ผ่านมาขนาดนี้ไม่กลัวเลยแล้ว
5: ไม่กลัวแล้วนะ
4: แต่แค่บอกว่าบางทีมันไม่ได้ตั้งใจทำมันไม่ได้คือถ้าเกิดรู้ว่ามันจะหลุดมันจะเต็มที่กว่านี้เข้าใจป่ะเหมือนพิมพ์ถ้าเกิดพิมพ์รู้ว่าพิมจะต้องมาจัดที่จะแปะไม่ได้อีสติกเกอร์ที่หน้าจนถึงตีสองตอนเนี้ย
5: ถูกไหมล
7: ่ะพิมไม่ไปดู
4: พิมจะต้องทำตัวให้มันดูหล่อกว่านี
5: ้
4: เข้าใจป
5: ่
4: ะถูกไหมถ้าเรารู้อะไรล่วงหน้าน่ะ
5: นะอ่ะ
4: ฝากทุกคนซัพพอร์ตด้วยค่ะ
7: เพราะฉะนั้นเรื่องที่สอนให้รู้ว่าถ้าจะมีคลิปหลุดอย่าแปะแทททู
5: หรือไม่ก็ทำเต็มที่นะ
7: ครับผมใช
5: ่มีหนึ่งเรื่องเล่าไหม
7: มี
5: น
7: ะเรื่องเสมอ
5: ตลกหน่อยวันนี้ข่าวเครียดล้างข่าวด้วยมุกตลกของพิมพ์หน่อยดีกว่ามา
7: พี่บุ๊กโกพร้อมไหมครับ
5: มา
4: ครับคุณบุ๊กโกไม่ต้องกลัวคลิปเก่าหลุดนะครับเพราะยังไงหน้าก็ไม่เหมือน
5: แรงมาก
4: คนจะสงสัยเหรอนาอีบ้า
5: แรงมากนะ
4: อ่ะต่อเล่า
7: อ่ะพี่บุ๊กโกครับผมคือเรื่องนี้ยังคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เพื่อนพิมพ์เขาเพิ่งมาปรึกษาพิมพ์ไปเมื่อเร็วๆนี้เองครับ
5: เ
7: ขามาบอกพิมพ์ว่าแฟนเขาอะคือมีวันนึงเขาเดินเข้ามาเจอพิมพ์หน้าเครียดมากดูคนอมทุกข์แบบปลาสีไม่จับเลยเศร้าสุดๆอะไรเงี้ยพิมพ์ก็ถามว่าเฮ้ยเป็นอะไร
5: เ
7: พื่อนพิมพ์ก็ตอบกลับมาว่าแบบแบบแฟนขอห่างกันเดือนนึงแบบไม่คุยกันเลยอะไรเงี้ยพิมพ์ก็แบบด้วยความที่เราก็รู้จักแฟนเขาเนาะพิมพ์ก็เลยบอกเขาว่าเฮ้ยมึงไม่เป็นไรแบบเดือนนึงมันแป๊บเดียวก็ลองห่างกันไปก่อน
5: ครับ
7: เพื่อนพิมบอกเดือนนึงแป๊บเดียวจริงมึงก็เนี่ยวันสุดท้ายแล้วไตเติ้ลกิตติพัชผู้กำกับ Beauty in You ครับปลื้มมากนะคว้ารางวัลเลย
4: มึงเอฟเฟคเปิดยังไงอ่ะ
5: เดือน
4: เปิดยัง
5: เปิดแล้วเปิดแล้วเดือนนึงแป๊บนึง
7: กดแทง
5: เออเราไปตัดขออีกรอบได้ป่ะแป๊บนึงนะ
7: เดือนนึง
5: ครับเดี๋ยวนอนไม่หลับว่ะพี่บุ๊กเดือนนึงแป๊บเดียวมันคืออะไรนะหมายอธิบาย
7: ก็เพื่อนเดินมาเศร้าหน้าตาเศร้ามากเลยก็ถามว่าแบบเฮ้ยเป็นอะไร
5: เ
7: ออแฟนขอ
5: ห่างจะห่างกับแฟน
7: คุยเลยอะไรเงี้ยก็บอกเอ้ยไม่ต้องเศร้า
5: เ
7: ดือนนึงมันแป๊บเดียวเองก็บอกว่าจริงแป๊บเดียวจริงก็วันนี้วันสุดท้ายแล้ว
5: อ๋อก็คือผ่านมาแล้ว29วันเนี่ย
4: ยืนขึ้นตรงนี้
5: ยืนขึ้น
4: SMS ใครอยากจะ
5: ดู SMS มาไม่ได้
7: กักไว้ก่อนเดี๋ยวให้พี่ชาวมา SMS ทีเด
4: ียวไม่ยอม
5: เหมือนมัน
7: อะไรนะครับ
4: นี่ตั้งใจเล่าแล้วใช่ไหม
7: มาก
5: โอ้ย
4: ว่าคลิปคุณหลุด
5: ยังดูตลกกว่าเลยนะยังดูแบบสนุกกว่าเลย
7: ผมแค่อยากสร้าง motivation ให้พี่บุโกะเนี่ยมีอะไรใหม่ๆมาเจอทุกเช้า
4: ดีแล้วมีเรื่องเล่าละ
5: ครับผม
4: มีใหม่แล้วใช่ไหมเล่า
7: ใหม่แล้วครับเดี๋ยวเตรียมมาให้วันนี้เนี่ยวันนี้เรื่องมันอาจจะไม่ตลกมากสมมติเต็ม10เนี่ยพิมพ์ให้เรื่องเมื่อกี้สัก 9.5 เต็ม10
4: ไอ้นะ
7: 9.5 9.5 เต็ม10มันอาจจะไม่ได้ตลกมากแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเตรียมเรื่องที่แบบ 9.99 มาให้พี่บุโกะเลยเผื่อไว้ 0.01 ให้แบบเผื่อมันเกิดเหตุฉุกเฉินจริงๆแล้วมันไม่หาย
5: ไม่ต้องถึงไม่ถึง 9.99 พี่บอกว่า 5.6 โอเคมั้ยเอาขึงเลยเหรอ
4: ขึง
5: high
4: up SMS ใครอยากดูพีมโดน SMS ส่งคำว่า SMS มาก
5: ิมจีบอก SMS หนักๆเลยนะ
4: SMS
5: ไม่ได้นะไม่ได้นะ
4: โดนนะ
5: นะโดนนะมาที่เรื่องราวของอิงฟ้าวราหะกันบ้างดีกว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอิงฟ้านะครับมีการให้สัมภาษณ์อยู่เสร็จแล้วเนี่ยวูบกลางวงสัมภาษณ์เลยนะครับซึ่งอิงฟ้าวราหะนะครับเกิดอาการหน้ามืดระหว่างร่วมพิธีบวงสรวงภาพยนตร์นะครับอิงฟ้าเล่าแบบนี้ว่าวันนั้นเนี่ยผมงานหนักมากนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีเวลาไปตรวจร่างกายเพราะคิวงานแน่นแล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่เป็นห่วงนะครับแล้วก็ฝากให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยล่าสุดเนี่ยที่วูบไปอิงฟ้าก็บอกว่าคือตอนนั้นเนี่ยอาการหัวชาเท้าชามันอยากจะไอเจียนปวดท้องนะครับเหมือนแบบธาตุแตกควบคุมตัวเองไม่ได
7: ้
5: ทุกอย่างมันค่อยๆจางไปแล้วแต่ว่าก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ตรัสให้รู้แล้วแหละว่าเราจะต้องไปตรวจสุขภาพอย่างจริงจังแล้วนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเราทำงานหนักจริงไหมอิงฟ้าก็บอกว่าตั้งแต่กลับมาไม่ได้พักเลยก็มีการพูดคุยกับทีมงานอยู่บ้างแต่ว่าเข้าใจลูกค้าแล้วก็ผู้ใหญ่หลายท่านเรื่องของคิวงานเรามันมีมานานแล้วบางงานก็ไม่สามารถยกเลิกได้นะครับตอนเนี้ยเห็นนะหลายคนเป็นลมกลางวงสัมภาษณ์บ่อยมากอ่ะอากาศมันร้อนด้วยหรือว่า
4: ฮีสโตกจะบอกให้เรื่องนี้คือไม่ได้เป็นเรื่องตลกนะจะบอกให้เลยต้องระมัดระวังนะเรื่องนี
5: ้หลายคนน่ะบอกว่าหน้าฝนมันก็คงไม่ได้เป็นอะไรแต่หน้าฝนจริงๆอ่ะน่ากลัวเหมือนกันนะ
4: มันสะสมความร้อน
5: สะสมความร้อนด้วยแล้วก็ชื้นด้วยแล้วก็บางทีอากาศมันปิดมันอบอ้าวอ่ะน่ากลัวกว่าหน้าร้อนอีกนะ
4: วันนั้นฉันไปแช่ออนเซ็นอ่ะแกรู้ป่ะฉันเข้าไปแป๊บเดียวเลยปกติจะต้องแช่ชั่วโมงนึงเนาะแกได้30นาทีก็คือเยอะละ
5: มันหายใจไม่ออก
4: เข้าใจป่ะมันไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้คือต้องระมัดระวังหลายอย่างเลยค่ะ
7: ครับผมแช่ออนเซ็นแล้วทำอะไรอีกไหม
4: จะเป็นออนเซ็นส่วนตัวคนเดียวว
5: ัน
4: หล
5: ัง
4: พิมจะไปแช่กับพี่เวลา
7: เข้าอาตมาส่วนตัว
4: คอนโดรุ่นไหมครับคอนโดเพื่อนพี่แถวเนี้ยในโรงแรมไม่ใช่โรงแรมในคอนโด
5: โรงแรม
4: คอนโดสามารถจองได้หมายถึงว่าห้องนี้ห้องคุณบุ๊กโกสามารถจองได้คือจะมาเวลากี่โมงให้แช่ได้คนละ1ชั่วโมงแต่พี่ต้องไปถามก่อนว่าเขามีกฎให้เข้าไปแช่2คนได้ป
5: ่
4: ะ
5: อ๋อ
4: นะ
5: นะฮะ
4: มาถึงน้องชาร์ลอตต์บ้างกว่าเพราะเมื่อกี้มีอิงฟ้าแล้วน้องชาร์ลอตต์เขาก็โล่งอกโล่งใจได้เงินคืนจากแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ละหลังศาลตัดสินให้ธนาคารชดใช้ที
5: ่
4: อยากรู้ว่าเคสอื่นจะได้แบบนี้มั้ย
5: อันนั้นแหละสิ
4: เออมาดูซิชาร์ลอตต์โล่งอกโล่งใจแล้วนะจ๊ะศาลนะคะศาลแพ่งมีคำพิพากษาให้ธนาคารชดใช้เงิน1ล้านบาทจากกรณีถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้โอนเงินกว่า4ล้านบาทนะได้เงินคืนแล้วหรอนักข่าวถามยังไม่ได้เลยค่ะก็จริงๆหลายๆคนก็บอกว่าเป็นดาราหรือเปล่าก็เลยได้หนูก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรหรือใครก็ตามถ้าสมมุติเราได้รับความไม่เป็นธรรมสามารถจ้างทนายแล้วก็ฟ้องร้องได้จะถูกจะผิดก็ให้ศาลเป็นคนวินิจฉัยค่ะ
5: คร
4: ับ เคสตู่ก็ตั้งใจวันที่โดนจนถึงวันนี้เราก็มีการติดต่อกับทางทนายแล้วก็ทำทุกอย่างถูกต้องตามกระบวนการทางกฎหมายทุกอย่างจริงแล้วก็เสียค่าทนายเองทุกบาททุกสตางค์ก็กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ก็เกือบ2ปีที่เราสู้กันมาค่ะคือมันเป็นไปตามเรื่องกับทางตำรวจเองให้พิจารณาช่วยดำเนินเอกสารไปที่ศาลก็นานเหมือนกันที่ศาลจะให้คำพิพากษาออกมาเราก็โอเคก็แฮปปี้นะคะ
5: ก็คือเหมือนเขาบอกว่าศาลก็ตัดสินว่าตัวธนาคารก็มีส่วนผิดด้วยที่ปล่อยเงินนั้นออกไปก็คือจะต้องชดใช้จำนวน1ล้านบาทนะครับผมเป็นเหมือนแบบการประมาทร่วมก็เลยได้คืนมา1ล้านส่วนยอดเต็ม4ล้านบาทชาร์ลอตต์เขาบอกแบบนี้บอกว่าคือถ้าทางตำรวจเนี่ยเขาจับตัวแบบตัวการอ่ะที่เป็นเฮดใหญ่ได้อ่ะสมมติว่าอายัดมาได้500ล้านบาทนะครับเขาก็ต้องมาแชร์กับผู้เสียหายคนอื่นๆที่โดนคนนี้หลอกอ่ะยอดมันสมมติมันเกิน500ล้านก็ต้องมาแชร์ว่า500ล้านเนี้ยจะแจกจ่ายให้ใครตามสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ในการเสียหายนะครับผมแต่สุดท้ายแล้วคือถ้าศาลมีการตัดสินอันนี้ออกมามันก็อาจจะเป็นบรรทัดฐานเป็นฎีกาก็ได้ว่าโอเคถ้าใครโดนมิจฉาชีพหลอกธนาคารอาจจะมีส่วนผิดที่เป็นเรื่องของการประมาทร่วมก็ได
7: ้ต้องครับ
5: นะครับผม
7: ก็เอาจริงหลายคนไม่ได้คืนนะแล้วก็ตามยากมากแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าสมมุติว่าค่อยๆสาวบัญชีไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็ไม่แน่เหมือนกัน
4: บัญชีมาเดี๋ยวนี้ใครรับเปิดบัญชีมาผิดนะเธอโดนจับนะฉันพูดเลย
5: ครับผม
4: แล้วบางทีเราไม่รู้หรอกว่าเราโอนเงินไปซื้อของแล้วบางทีเราโอนเข้าไปบัญชีมากลายเป็นว่าเราก็โดนเหมือนกันนะแก
5: น่ากลัวเดี๋ยวนี้น่ากลัวไปหมดเลย
4: ที่ฉันบอกเธอไงเราจะซื้ออะไรเดี๋ยวนี้เอาเงินสดมาเลยเฮ้ยต้องระมัดระวังนะ บางทีเงินที่เราเก็บเอาไว้เกือบทั้งชีวิตเอาออกมาซื้อของหรืออะไรอย่างเงี้ยพอเป็นเงินสดไปแล้วโอ้ยมันน่ากลัวแกเข้าใจปะมันต้องดูดีๆเลยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเยอะบางทีนะแกธนาคารนู่นธนาคารนี่ฉันส่งมาฉันตีเป็นมิจฉาชีพฉันด่าก่อนละมิจฉาชีพตอนแหลที่ธนาคารจริงๆโทรมา
7: พิมเคยต้องทำพิมเป็นพนักงานออฟฟิศแล้วพิมเคยต้องทำอะไรประมาณนี้ที่โทรไปหาลูกค้าเกี่ยวกับอะไรประมาณนี้เคยโทรไปสายหนึ่งแล้วโดนเขาสวนกลับมาเหมือนกันทำไมถึงทำอย่างนี้มีอาชีพให้เลือกเป็นร้อยเป็นพันดัดแล้วด่าแบบใจเย็นๆครับพี่ผมไม่ได้เป็นมิจฉาชีพ
4: ฉันด่าจนแบบฉันได้ชื่อนามสกุลมาสนุกเป็นเจ้าหน้าที่ยิง
7: แล้วสุดท้าย
4: พี่นี่เธอถ้าเป็นมิจฉาคุยแป๊บเลยนะตอนแรกยังไม่คิดว่าเป็นมิจฉาชีพเธอแป๊บอุ้ย18มงกุฎเธอมันเป็นมิจฉาชีพ
8: เ
4: ธอโกหกตอนแหละหรือเปล่า
7: ไม่ใช่ค่ะ
4: ไม่ใช่ค่ะเรามีเรียนเช็คชื่อเอาชื่อนามสกุลมาโกหกถ้าไม่ทำแบบแล้วก็คุยยาวมากเดี๋ยวโทรไปเช็คก่อนนะโทรไปเช็คก่อนนะ
8: รอก่อนนะ
4: เดี๋ยวถ้าไม่ใช่นะโทรกลับมาด่าเลยพอโทรไปธนาคารชื่อนี้สกุลนี้เบอร์นี้ใช่ค่ะพนักงานของเราเองฝากขอโทษด้วยนะคะ
8: ไม่โดนกลับไปหาเขา
4: ไม่
8: เออไม่กู
7: บอกผ่านรายการนี่เผื่อเขาดูอยู่
8: เขารออยู่นะรอพี่บุ๊กโกรธโทรมาขอโทษคุณธนชพันธ
4: ์ไม่ด่ายับแล้วใช่พอมันน่ากลัวจริงๆนะบางทีส่งเป็นแอปเป็นเอฟอะไรให้มายืนยันตัวตนไม่เอาไม่ยืนยันค่ะถึงเวลาโทรไปด่าทำไมบัตรมันส่งมาช้าจังเลยคะเนี่ยเป็นเดือนแล้วนะเนี่ยรู้ไหมว่ามันหมดอายุมันรูดไม่ได้แล้วเวลาบินไปเมืองนอกเมืองนอกมันรูดไม่ได้ใครผิดใคร
8: เนี่ยทำไมมันถึงช้า
4: ทำไมมันถึงช้าทางเรามีการส่ง SMS ให้ยืนยันไปตั้งแต่เดือนที่แล้วค่ะ SMS อะไรกันแต่นี่โอ้มี แต่ก็กลัวไง แล้วก็ฉีกเป็นลูกอื่นไปก
8: ่อน ก็คือคนผิดอะจะไม่ใช่เราหรอก
4: ตัดไอ้นักหน
8: า
4: ตัดอะไรเนี่ยตัดบัตรเครดิตตัดอะไรมันเกินไปมันกี่พันเนี่ย
8: หลายยอดหลายยอดเนี่ย
4: ไปเช็คดูสิคะคะTinder Go ค่ะ
7: Tinder Go Super Like
8: ก็เราเองแหละแต่ว่า
4: ใช่เลยบอกว่าใช่ค่ะขอบคุณค่ะ
8: ก็แค่อยากรู้เฉยๆแค่นั้นเอง
4: โทรมันตัดแพงเกินนะมัน 3-4 พันนะใครจะไม่รู้ล่ะ
7: เราใช้บริการคุ้มไหมฮะ
4: เอาตรงๆป่ะไม่คุ้มเลย
7: จริงเหรอ
4: บางทีคนไม่เชื่อข่าวว่าเราโกหก
7: อ๋อคิดว่าแบบเป็นตัวปลอม
4: ถ้าเป็นรูปฉันน่ะให้ทักมาก่อนถ้าฉันตอบเดี๋ยวฉันไม่ค่อยตอบคนไทย
8: อ
4: ๋
8: อ
4: แต่ถ้าเป็นรูปฉันน่ะคือฉันนะแต่ถ้าเกิดฉันไปขอตังค์ไม่ใช่ฉันนะ
8: เพรา
4: ะฉันส่วนใหญ่ฉันไม่ขอตังค์ใคร
8: ทักมาก่อนเดี๋ยวว่ากัน
7: ถ้าให้โอนทูนี่ไม่ใช่ละ
8: ไม่ใช่ละ
4: เออขอสักพันไม่ใช่ฉันไม่มีค่ะไม่เคยขอใครเนาะ
8: นะครับมาที่งานแต่งนะเดชยายากันมากดีกว่า
7: สุดเลย
8: ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่หลายคนอยากจะเห็นภาพบรรยากาศมากๆเลยนะครับแต่ว่ามีคลิปหนึ่งที่เห็นแล้วตราตึงใจมากๆนะเดชเนาะ after party ถอดเสื้อร้องเพลง
7: เมากล้าม
8: โอ้โห
7: ในคำนี้เขาบอกเมากล้าม
4: อะไรที่ไม่ได้เห็นก็ได้เห็นในงาน
8: ครับผม
4: เห็นนะเดชถอดเสื้อเต้นป่ะแล้วที่ยายากระโดดขึ้นไปบนเวทีอ่ะโอ้โหสุด
8: ๆนะไม่ไหวนะไม่ไหว
4: แฮปปี้มากเลยอ่ะ
8: ซึ่งเราเห็นภาพบรรยากาศจากหลากหลายคนนะครับเพราะว่าใน IG ของเราเนี่ยก็มีหลายๆคนที่ได้ไปร่วมงานนะครับแล้วเดี๋ยวญาติก็แต่งงานที่กรุงเทพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรวมไปถึงจัดพิเศษให้กับแฟนคลับน่ารักอบอุ่นมากๆเลยนะครับ18กรกฎาคมที่ผ่านมาครับเรื่องงามยันดีนะครับจัดงานเลี้ยงฉลองวิวาห์ที่โรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพนะครับทั้งคู่เนี่ยเข้าพิธีสมรสมาแล้ว2ครั้งก็คือที่ขอนแก่นรอบนึงแล้วก็ที่นอร์เวย์บ้านของญาญารอบนึงนะครับซึ่งพิธีแต่ละที่เนี่ยก็เป็นไปด้วยความเรียบง่ายอบอุ่นที่ขอนแก่นเราก็เห็นเนาะก็เป็นพิธีแบบพื้นบ้านทางขอนแก่นไปที่นอร์เวย์เราก็เห็นแบบเรียบง่ายก็มีแต่ญาติแล้วก็ครอบครัวเป็นพิธีของทางนอร์เวย์แต่ว่าที่กรุงเทพเนี่ย
7: wow.
8: มันเป็นเหมือนแบบปาร์ตี้จัดเต็ม
7: สุดมากเลยอ่ะ
8: ให้กับเพื่อนๆนะครับรวมไปถึงมีแฟนคลับที่มีโอกาสได้เข้าไปในงานแต่งของณเดชน์ยาย่ารอบนี้ด้วยนะฮะบรรยากาศก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความประทับใจนะครับรวมไปถึงดาราศิลปินมากมายอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ต้องบอกว่าวันนั้นน่ะคนถ่ายรูปเขาเยอะมากนะฮะลิซ่าเนาะลิซ่าไรสามโนบาลนะครับไปร่วมงานแต่งงานของณเดชน์ยาย่าก็มีความน่ารักแล้วก็แฟนๆก็ถ่ายรูปกันเพียบเลย
7: คือเท่าที่ติดตามรู้สึกว่าเป็นงานแต่งเดียวแต่มีหลายเส้นเรื่องมาก
8: ใช่ใช
7: ่ทุกเส้นเรื่องที่เห็นภาพมันมาจบกันที่โอ๊ยทุกอย่างเกิดขึ้นในงานแต่งงานแต่งนี้อ่ะคือแบบ โอ้ทำเป็นหนังกันเลยพี่ว่าจริงๆนะคือดีมากนะครับผม
8: ซึ่งแฟนๆที่เป็นผู้โชคดีเนี่ยได้ประมาณ210คนได้เข้าไปร่วมงานแต่งของณเดชน์ยายาเหมือนเขามีเปิดให้ลงทะเบียนกันเนาะก่อนที่จะจัดงานแต่งขึ้นเปิดให้ลงทะเบียนก็สรุปแล้วได้210คนเขาบอกว่าเป็น210คนที่เห็นณเดชน์ยายาตั้งแต่เข้าวงการแล้วก็ติดตามตั้งแต่เข้าวงการนั่นคือละครเรื่องแรกจนมาถึงนี่แหละการแต่งงานของเขาทั้งคู่นะครับรู้สึกดีเหมือนกันเนาะลองคิดดูถ้าเป็นแฟนคลับของคู่ไหนสักคู่หนึ่งแล้วเห็นเขาตั้งแต่วันแรกจนแบบวันสุดท้ายที่เขาแต่งงานกันอ่ะน่าจะแบบมีความสุขน่าดูเน
7: า
8: ะ
7: เดี๋ยวรอของพี่บุ๊ก
4: ยังไม่ได
7: ้ผมเป็นแฟนคลับตั้งแต่วันนี้เลยจนกระทั่งแบบวันที่
8: อย่าเล่นนะพิมพ์มาพูดจริงนะอย่าเล่นนะกับคนเนี้ยอย่าเล่นนะ
4: พิม
8: พ์เอาจริงนะ
7: เป็นแฟนคลับไง
4: ยืน
7: SMS อีกแล้วส่ง SMS อีกแล้ว
8: จะเล่นนะ
7: ตายแล้วตอนนี้เสียกี่เสียกี่บาทเนี่ยส่งไปว่าอยู่กี่ปีละ
8: ผมอยู่มาปีที่6แล้วครับ
4: ก็ไวนะ
8: ไวนะ
7: ตอนนี้เข้าปีที่2ครับ
4: อะไรที่ยังไม่เคยทำก็ต้องทำการจะอยู่ยาวๆได้อ่ะมันต้องมีรุ่นพี่คอยแบบซัพพอร์ตเวลาเขาประชุมเยียแผ่นแล้วพี่มันเลิศพี่มันเก๋
7: รุ่นพี่ผม
8: ยังไม่เลเวลยังไม่ถึงเลเวลยังไม่ถึง
4: ตอนเคเบิลมาแรกๆเนี่ยเคเบิลได้อยู่ต่อยาวไม่ใช่เพราะความสามารถอย่างเดียวนะ
8: เ
7: พราะอะไรฮะ
4: ดีมากพี่เล็กเคเบิลมันดีนะพี่เล็กเคยเห็นไหมตอนที่เคเบิลมาจัดรายการแล้วเคเบิลมันเป็นนักกีฬานะมันใส่ขาสั้นมาเออมาดูรีแลกดีนะเขาตอนแรกบอกห้ามใส่ขาสั้นมาทำงาน
8: ใช่
4: ฉันบอกเคเบิลเธอใส่ได้แต่เธอต้องใส่หน้าผ้าใบแล้วก็ถุงเท้าให้มันยาวหน่อยจะได้รู้สึกว่าเรามีมารยาทเพราะเราจะมาออกกำลังกายต
8: ่
4: อเห็นไหมหกปีละ
8: อยู่ยาว
4: ๆพิมหนูอยากได้ชิปรายการเพิ่มหรือเปล่าน
8: ี
4: ่เดี๋ยวพี่สละวันพี่ให้ก็ได้
8: อันนี้ออกแนวขี้เกียจแล้วออกแนวขี้เกียจแล้วออกแนวขี้เกียจแล้ว
4: เอาไหมล่ะ
8: อันนี้ออกแนวขี้เกียจแล้ว
4: หนูแล้วมาหนูต้องมาทำท่าเบรกตลอดเวลาพี่กำลังคุยกับผู้ชายอยู่อ่ะหนูอยู่มากี่ปีแล้วคะหนูอยู่มากี่ปีแล้วเอ่ย
8: สามไหมสามสี่ปีแล้วนะ
4: คนที่ทำคนที่บอกคือใครพี่กวงเหรอ
8: ใช่พี่กวง
4: พี่กวงอยู่กี่ปีละยี่สิบอ๋อเป็นเบรก
8: ครับเป็นเบรกยี่สิบแล
4: ้วมา
9: แฉข่าวเช้า
10: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิสและ Hey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
1: ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี
2: ่แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Edition เซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid-Year Surprise ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb และ Hey Goodie บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล
7: ้ออ่ะมาขอบคุณลูกค้าเลยเวลาหมดเร็วมากเห็นไหมพี่บอกแล้วว่าถ้าเราอยู่ด้วยกันมันมีความสุขเวลามันจะผ่านพ้นไป
8: ครับผมขอบคุณด้วยนะครับเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb ครับสเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ Hey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทางครับ
7: เป็นแฟนคลับครับทำไมไม่เป็นแฟนล่ะครับแฟนคลับถาม
9: เป็นแฟนคลับไงเราจะได้วันที่พี่บุโกโอ้โหมีเป็นฝักเป็นฝาแล้วยิ่งไม่จ
7: ะอะไรฝักฝาอะไร
8: พี่บุ๊กพรุ่งนี้รีเควสชุดการแต่งกายได้นะ
7: พรุ่งนี้แต่งตัวให้มันกระชับกว่านี้
8: เ
7: ลยนะ
8: เพราะว่าเวลาทำงานเนี่ยต้องให้เกียรติรุ่นพี่หน่อยทำงานแล้วต้องแขนเขินอะไรอย่างเงี้ย
7: เสื้อผ้ามันดูลุงลังใหญ่โตพิลึกกึกกือ
9: ผมสายโอเวอร์ไซส์
7: เดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งคืนนี้ส่งคอสตูมไว้ก่อนเดี๋ยวจะเลือกเสื้อผ้าให้
9: เดี๋ยวพรุ่งนี้
7: จะพรุ่งนี้วิดีโอคอล
8: ตายแล้วตายแล้วพรุ่งนี้หนักนะมีใครเนี่ยบุ๊กอ๋องพีมนะรอติดตามนะ
9: พรุ่งนี้พี่อ๋องด้วยเหรอ
7: นะพรุ่งนี้เซอร์ไพรส์ก่อนอาจจะมีบุ๊กกับพีมก็ได
8: ้โอเคโอเคหมดเวลาแล้วจ้า
7: เวลาหมดแล้วนะคะเรา3คนลาไปก่อนแล้วพีมเบิ้ลบุ๊กแล้วกลับมาพบพรุ่งนี้นะคะเซอร์ไพรส์ดีกว่าพรุ่งนี้จะมีใครบ้าง
8: ครับผม
7: สว
8: ั
7: สดีค่ะ
8: สวัสดีจ้า
9: ครับ
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ Hey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
11: EFM Fandom Live
12: น้ำหนึ่งเนยสวัสดีค่ะ
13: สว
12: ั
13: สดีค่ะ
14: สวัสดีครับสวัสดีครับน้ำหนึ่งเนยครับ
12: โอเคเดี๋ยวเราเล่นเกมกันดีกว่านะคะชื่อเกมว่า Love of Fight จากคู่ปรับขยับเป็นคู่ใจมันจะต้องมีคนนึงพูดใส่แก้วอีกคนนึงก็คือหลับตาแล้วก็บอกว่าอีกฝั่งพูดว่าอะไรถ้าตอบถูก3ใน5คำถือว่าผ่าน
14: ครับผม
15: น่ารักจังครับ
16: น่ารักจังครับ
14: ถูกต้องได้ฮะ
15: ฝันดีนะคะ
16: ฝันดีนะคะ
14: โอเคถูกต้องครับ
15: เรียกที่รักได้ไหมคะ
16: ใช่ประโยคนั้นหรือเปล่าเรียกที่รักได้ไหมคะ
14: เฮ้ยถูกต้องครับ
16: ได้ค่ะ
14: ต้องครับ
6: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
17: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท

0: New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
2: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน

0: ซ่บเวอร์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอชัด
1: วายฮีโร่แซ่บ
2: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกระตันยูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
4: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
5: างสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเปิดให้ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ที่มีรายได้น้อยโดยรัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนหากค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทให้ชำระส่วนเกินจากวงเงินสนับสนุนส่วนกรณีที่ค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะเป็นผู้ชำระค่าน้ำทั้งหมดสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รายเดิมที่เคยได้รับสิทธิ์ตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565และผ่านการพิจารณาคุณสมบัติปี2569สามารถลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคมนี้เพื่อใช้สิทธิ์สำหรับรอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคมและจะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนกันยายนโดยไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้ส่วนผู้มีสิทธิ์รายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและยืนยันตัวตนแล้วสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง25กันยายน2569เพื่อใช้สิทธิ์สำหรับรอบการใช้น้ำเดือนตุลาคมและจะได้รับการสนับสนุนใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนพฤศจิกายนและไม่สามารถขอใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้เช่นกันโดยสามารถลงทะเบียนผ่าน3ช่องทางได้แก่เว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค www.pwa.co.th แอปพลิเคชัน PWA Pass Line และ LINE @PWA Thailand หรือติดต่อลงทะเบียนผ่านการประปาส่วนภูมิภาคสาขาทั่วประเทศผู้มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลเรื่องโรคหัวใจจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเป็นสัญญาณบอกโรคใดบ้างไปติดตามค่ะ
6: คู่มือสุขภาพ
7: โรคหัวใจแบ่งได้หลายประเภทตามโครงสร้างหรือการทำงานที่ผิดปกติได้แก่โรคหลอดเลือดหัวใจโรคกล้ามเนื้อหัวใจโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะโรคลิ้นหัวใจและโรคเยื่อหุ้มหัวใจสัญญาณเตือนโรคหัวใจคืออาการเจ็บหน้าอกแน่นหน้าอกมีอาการปวดร้าวขึ้นกรามด้านซ้ายอาจร้าวไปถึงท้องแขนด้านซ้ายหรือบริเวณท้องหน้ามืดอาจเป็นลมหมดสติหรือวูบไม่รู้สึกตัวมีอาการใจสั่นใจเต้นรัวแรงและเร็วหอบเหนื่อยง่ายผิดปกตินอนราบไม่ได้หรือตอนกลางคืนต้องตื่นมานั่งหอบขาบวมผิดปกติโดยเฉพาะบริเวณหน้าแข้งหรือปลายเท้าทั้งสองข้างปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจมีดังนี้ผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคอ้วนหรือผู้ที่มีน้ำหนักมากสูบบุหรี่พันธุกรรมผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคหัวใจมีดังนี้เลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมลดหวานมันเค็มออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานงดสูบบุหรี่หากมีโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงควรรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งและพบแพทย์ตามนัดอย่างเคร่งครัดพักผ่อนให้เพียงพอชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
8: จริงใจใส่ใจเข้าใจและร่วมใจเพื่อให้เป้าหมายในการทำงานจะได้บรรลุผลสำเร็จศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียว

0: ราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อดีตเปลี่ยนไม่ได้แต่ปัจจุบันสร้างได
4: ้ Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้ EFM Playlist of the Week
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
7: Number 1

0: ไม่มีคำไหนจะพูดนอกจากยินดีมากๆเลยนะครับกับเพลงนี้กลิ่นฝนต้น First One นะครับถูกขอเข้ามาจนล่าสุดได้เป็นแชมป์ of the week สัปดาห์แรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
0: DJ Cable ครับ

ที่แงจากพร็อกซี่10:16 น.สวัสดีคุณฟังอีกรอบหนึ่งครับดีเจเคเมิลนะครับต่อเนื่องจากแชร์ข่าวเช้าอยู่ด้วยกันในช่วงของดีเจเพลย์ลิสต์ครับทักทายกันในวันจันทร์นะครับวันนี้วันจันทร์ที่20 กรกฎาคมแล้ว

ไม่ชัวร์จากมิวมิยูนะครับรวมไปถึงมีเวลาเธอยิ้มโพลิแคทแล้วก็ยินดีจากโปเตโต้นะครับเลือกเปิดเพลงยินดีเพราะว่าอยากจะยินดีกับทีมชาติสเปนนะครับเพราะเมื่อวานนี้อย่างที่ทราบกันนะครับสเปนนะครับได้เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกคนล่าสุดปี2026นะครับยินดีกับสเปนด้วยนี่แหละคุณผู้ฟังครับเวลาเราดูกีฬานอกจากความสนุกสนานจากการดูกีฬาแล้วนะครับเรายังเห็นอีกหนึ่งอย่างนะแล้วก็สามารถสะท้อนกลับมาเป็นบทเรียนที่กับเราได้นะครับแน่นอนความพยายามเนี่ยจะอยู่เขาไม่ใช่ความพยายามสิความสำเร็จมักจะอยู่ข้างความพยายามเสมอนะครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Heaven ครับ
2: ตายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: คืนนี้วันจันทร์ครับเดี๋ยวเราเจอกันกับใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะครับวันนี้จะเปิดพื้นที่ต้อนรับน้องๆเจนซีในช่วง Jobs Gen Z ครับพื้นที่ของน้องๆเจนซีที่เราจะให้คำแนะนำนะครับให้ทุกคนเนี่ยพร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่ช่วงแรกของการทำงานเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูกันว่าตอนนี้เนี่ยน้องเจนซีมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องงานอะไรบ้างติดตามกันได้สองทุ่มถึงสี่ทุ่มคืนนี้ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ครับ
2: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: สวัสดีวันจันทร์เริ่มต้นวันด้วยการไม่กดดันตัวเองลงมือทำวันละนิดทุกความพยายามจะกลายเป็นสิ่งที่ดีในวันข้างหน้า
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ forAll lives.
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
9: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
10: บริษัทกำลังต้องการพนักงาน specialist ด่วนเลยค่ะจะหาคนได้จากที่ไหนบ้างอะคะ
11: พี่แนะนำ Jobs DB by Seek เลยครับเขามีประกาศรับสมัครงานที่เหมาะกับตำแหน่งเร่งด่วนแถมมีฟีเจอร์ Talent Search ช่วยผู้ประกอบการคัดเลือกคนที่ต้องการได้แบบไม่ต้องรอใบสมัครรวดเร็วใช้งานง่ายแมทช์คนที่ใช่ได้ทันที
10: ใช้ง่ายจริงด้วยค่ะ
11: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก Jobs DB by Seek
7: อยากให้น้องคนสวย
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
12: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
13: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
14: 1 2 3 go
15: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้าEFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดย
0: กอฟกอฟ
1: มันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: พูดถึงการเป็นคิวปิดนะครับเป็นแม่ชักแม่สื่อเป็นคนกลางที่ทำให้คนสองคนรักกันถ้าตอนเขารักกันมันก็ดีทุกอย่างแต่ว่าถ้าตอนเขาทะเลาะกันเนี่ยบางทีความซวยมันอาจจะมาตกที่เราก็ได้ครับคุณเบาหวิวโทรเข้ามาเล่าให้ฟังนะครับเขาเนี่ยแหละเป็นแม่สื่อให้กับเพื่อนกับแล้วก็น้องผู้ชายคนหนึ่งนะครับตอนที่คบกันดีไม่มีปัญหาแต่ว่าตอนนี้เขาทั้งสองคนทะเลาะกันนะครับซึ่งตัวของเพื่อนเนี่ยก็มาปรึกษากับคุณเบาหวิวตัวของน้องผู้ชายก็มาปรึกษากับคุณเบาหวิวเอาเรื่องที่ไม่ดีของแต่ละคนเนี่ยมาพูดให้ฟังกันสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวคุณเบาหวิวโดนฝั่งของผู้ชายที่เป็นน้องผู้ชายเนี่ยโทรมาด่าบอกว่าคุณเบาหวิวเนี่ยทำไมถึงเล่าเรื่องราวที่ไม่ดีให้กับผู้หญิงฟังคือคุณเบาหวิวก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยทำไมตอนรักกันเนี่ยทำไมถึงไม่เคยมาขอบคุณอะไรฉันเลยแต่ตอนทะเลาะกันเนี่ยฉันกับต้องกลายเป็นคนที่ทำให้เธอทั้งสองคนทะเลาะกันหรอนะครับก็เลยโทรมาปรึกษาว่าเอายังไงดีกับเหตุการณ์นี้นะครับติดตามเรื่องราวคุณเบาหวิวย้อนหลังกันได้ครับในยูทูบเอทามของเรานะครับพุทธพุทโธแล้วเดี๋ยวพุธนี้3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มนะฮะเจอกันกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยเสริมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดย
0: กอบกรอบ
1: มันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: FM New Release ขอบคุณด้วยครับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่ละมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน1เพลงใหม่แนะนำวันนี้มาจาก Rooftop นะครับเขาตั้งคำถามถามทุกคนแบบนี้ว่าในช่วงชีวิตคุณเนี่ยคุณเคยไหมรู้จักใครสักคนหนึ่งที่ยิ่งทำความรู้จักไปเรื่อยๆนะครับยิ่งค้นพบว่ามีอะไรอีกหลากหลายอย่างที่เราเนี่ยสามารถตกหลุมรักเขาเพิ่มขึ้นได้ทุกวันนะครับจนออกมาเป็นเพลงนี้ครับชื่อเพลงว่าอยากรู้จักไม่รู้จบครับ

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับ
3: 10:51 ครับก่อนจะทิ้งท้ายส่งคุณผู้ฟังไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันนะครับบอกไว้แบบนี้ว่าชั่วโมงหน้าไม่เหงาแน่นอนนะครับเพราะว่าชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเราต้อนรับนะครับนักแสดงจากบุพเพสันนิวาส Love Destiny นะครับเราเจอกับออกัสเล้งวินแล้วก็ทันนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงหน้า 11:30 เจอกันครับ

0: จากคนที่หวังดี
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าน
1: ี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
2: ตายต๊กวิทยา EP 60ว่อ4เรียกว่อ5ฮีโร่มาช่วยแล้ว
3: เปิดเบื้องหลังระงมการกู้ชีพกู้ภัยกับสาขาวิชาการจัดการและบรรเทาสาธารณภัยคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมสาขาที่ผลิตฮีโร่ในชีวิตจริงหลักสูตรอัดแน่นครอบคลุมภัยทุกมิติสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานชั้นนำของประเทศพาดูห้องเรียนห้องอนาโตมีเรียนรู้จากร่างอาจารย์ใหญ่แล้วไปดูซีนจำลองอุบัติเหตุบนถนนที่สมจริงจนเหงื่อแตกเรียนที่นี่ทุกนาทีจะมีค่ากว่าเดิมสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยหัวเสียวเฉลิมพระเกียรติเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม
4: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับใหม่ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
5: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
6: EFM Playlist of the Week Chant of the Week
7: Number 1 กลิ่นฝนเติ้น First One เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้าง Playlist มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
9: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
8: EFM News
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะศรีหศักดิ์ขอบคุณจีนพร้อมเป็นตัวกลางเจรจาระหว่างไทยกัมพูชาย้ำปัญหาชายแดนเป็นเรื่องของ2ประเทศต้องคุยกันโดยตรงสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
11: เทพไทยหรอปากสะอาด
12: แม่เทพไทยปากสะอาด
13: เทพไทยปากสะอาด
14: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
12: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
15: 10ปากว่าก็ไม่เท่าปาก

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: นกทาต้องแบรนด์อิงฟ้าดื่มแบรนด์เรื่องนกทา
3: เสียสักชี้กัมพูชาลากไทยเข้ากลไกประนีประนอมบังคับทำปิดประตูเจรจาเขตแดนทางบกขอบคุมความปรารถนาดีจากจีนหวังเป็นตัวกลางแต่เรื่องของเป็นเรื่องของทั้งสองประเทศต้องคุยกันโดยตรงคุณยุทธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นายสิงห์ศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่จีนแสดงความพร้อมอำนวยความสะดวกในการเจรจาระหว่างไทยกัมพูชาว่าปัจจุบันช่องทางการพูดคุยไทยกัมพูชายังมีไม่มากนักแม้ไทยจะเคยเสนอภายหลังการหารือของผู้นำทั้งสองประเทศที่เมืองเซบูระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนให้ใช้การเจรจาทวิภาคีทุกระดับเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแต่แทนที่ฝ่ายกัมพูชาจะพูดคุยกับเราเรื่องเขตแดนทางทะเลกลับเดินหน้ากระบวนการประนอมภาคบังคับทั้งที่ควรมีการเจรจาระหว่าง2ฝ่ายก่อนหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้จึงใช้กลไกอื่นๆภายใต้อนุสัญญาอันคลอสซึ่งก็มีหลากหลายกลไกอย่างไรก็ตามการพูดคุยเรื่องเขตแดนทางบกก็ลำบากคงต้องดูกันต่อไปในเรื่องที่จะมีการพูดคุยในระดับทวิภาคีสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจส่วนจีนถ้าจำเป็นเมื่อไหร่เราก็ขอบคุณในความปรารถนาดีแต่ว่าก็จะเป็นเรื่องของ2ประเทศที่ต้องคุยกันโดยตรงขณะนี้ก็ปิดประตูโอกาสในการจะพูดคุยกับเขตแดนทางบกชายแดนมันก็เป็นเรื่องที่ลำบากสิ่งที่ดีที่สุดคือฝ่ายจีนมีความหวังดีและมีความพยายามสนับสนุนฝ่ายกัมพูชาให้ทำตามข้อตกลงที่คุยกันไว้ในเมืองเซบูแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องตระหนักถึงความสำคัญในการวางตัวไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งด้วยนอกจากนี้นายเสียศักดิ์ยังระบุว่านายกรัฐมนตรีได้คุยกับสีจิ้นผิงซึ่งไทยได้มีการชื่นชมจีนถึงบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชามั่นใจว่าจะวางตัวเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดส่วนกรณีธุรกิจสีเทาในประเทศไทยนั้นจีนก็ได้คำนึงถึงประเด็นนี้เช่นเดียวกันรวมไปถึงการสวมสิทธิ์ทารกจีนเพื่อใช้สัญชาติไทยซึ่งไทยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้รวมไปถึงเรื่องของการลงทุนก็จะมีการพูดคุยกันและยอมรับว่าธุรกิจสีเทาเป็นเพียงส่วนน้อยเมื่อเทียบกับการลงทุนจีนทั้งหมดยุทธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: การดูแลสุขภาพของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนยังคงเป็นภารกิจที่กองทัพบกให้ความสำคัญล่าสุดโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธินจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ลงพื้นที่ให้บริการด้านสาธารณสุขแบบครบวงจรเพื่อเสริมสร้างความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจของกำลังพลติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
5: ทหารมาแล้ว
6: โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธินจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการทางการแพทย์แก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนณฐานปฏิบัติการหนองแคอำเภอประดงหนองรักจังหวัดสุรินทร์โดยให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไปพร้อมให้ความรู้ด้านสุขศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันโรคเชื้อราเท้าซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยจากการปฏิบัติงานในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีการดูแลสุขภาพจิตกำลังพลเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรังการให้บริการด้านเภสัชกรรมทันตกรรมและการตรวจเคสุขาภิบาลเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลตามแนวชายแดนและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
7: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่

0: สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: ไม่มีใครทำได้ทุกอย่างหรอกไม่ไหวก็พอรู้สึกท้อก็พัก
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Cable ครับ

เวียร์ทูค้นพบนะครับจากฟรีแฮนด์เปิดต้นชั่วโมงที่2มาครับ 11:12 นาทีนะครับอย่างที่บอกกันไปตอนท้ายชั่วโมงที่แล้วเนาะว่าเดี๋ยว 11:30 เรามีแขกนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้อาจจะขอเมนูคุณผู้ฟังเร็วสักหน่อยนะครับเบรกนี้ครับประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะเจอกับแขกรับเชิญของเรานะครับส่งเมนูเข้ามาได้นะเดี๋ยวช่วยแชร์กันด้วยรวมไปถึงส่งเพลงมาบอกกันได้ผ่านแอปพลิเคชัน A Time ฟังฟินนะ

อะไรใหม่ๆมาเหมือนกันนะครับล่าสุดคุณเพชรบอกว่ามื้อเที่ยงวันนี้น่าจะเป็นเมนูไข่นะครับเพราะว่าแม่เนี่ยบนไข่ไว้200ฟองตอนนี้ไข่เต็มที่บ้านเลยไข่อะไรส่งมาด้วยนะคุณเพชรครับรวมไปถึงมีเต้าหู้อะโวคาโดนะครับสุกี้แห้งไก่แล้วก็วันนี้ทานติ่มซำก็มีเหมือนกัน

พูดถึง1ซิทคอมที่ตอนนี้กำลังเป็นไวรัลกันอยู่เลยนะครับใต้โต๊ะทำงานของเรา EP ที่5เรียบร้อยแล้วนะคุณฟังสามารถเข้าไปติดตามชม5 EP ย้อนหลังกันได้ครับในแอปวันดีที่เดียวนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะได้ดู EP ที่6นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรื่องราวมันกำลังเข้มข้นเลยแล้วก็ใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่ออดีตของใครบางคนในแก๊งเนี่ยหวนกลับมาพร้อมจะจุดชนวนความวุ่นวายอีกครั้งนึงครับแต่ว่าการกลับมาครั้งนี้กลายเป็นแรงผลักดันนะครับให้อีกคนนึงลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งสำคัญนะครับติดตามซิทคอมใต้โต๊ะทำงานกันได้นะครับผมพรุ่งนี้3ทุ่มครึ่งทางช่องวัน31แล้วก็รับชมย้อนหลังแบบเต็มตอนได้ครับเวลา4ทุ่มตรงบนแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจเคเบิลครับ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
1: รหัสนี้ EFM Fandom Live ครับต้อนรับเอมี่บอนนี่นะครับมาทำให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันใน EFM Fandom Live นะครับใครอยากจะส่งแฟนฟิกชันของเอมี่บอนนี่เข้าไปใน X ของ EFM Station ได้เลยแล้วเพลิดนี้2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มเจอกันกับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทครับ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปี DJ พี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุด DJ พี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิคฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
4: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
5: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกสปูน
0: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
5: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกสปูน
6: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
7: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
6: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้ Index Clearance Saleลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขาและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: อังคารคลุมโปง
6: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
10: อังคารคุ้มปอง X นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราได้เจอกันกับคุณเจนแล้วก็คุณเนย The Ghost นะครับรอติดตามมันได้2ทุ่มถึง4ทุ่มขอบคุณมากๆเลยนะครับเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนอสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวครับ
9: อังคารคุ้มปอง
6: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว

0: EFM DJ Playlist by DJ Kevin ครับ
1: 11:39 ต้อนรับออกัสเล้งวินทันสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: นะไม่ทันได้ตั้งตัวใช่ไหมเมื่อกี้โอเคก่อนที่จะแนะนำตัวก่อนที่จะอะไรกันนะครับผมต้อนรับเข้าสู่ EFM 94สวัสดีทักทายแฟนๆได้เลยครับ
4: สวัสดีครับผมออกัสวชิรวิทย์นะครับ
5: สวัสดีครับผมเล้งครับ
6: สวัสดีครับผมวินธนพลนะครับ
7: สวัสดีครับผมธันธัญธรครับ
8: ครับ
1: ครับผมแน่นอนว่าวันนี้เราเป็นนักแสดงนำของบุพเพสันนิวาส Love Destiny ก่อนอื่นเลยอยากให้เล่าหน่อยได้ไหมอะว่าแน่นอนว่าบุพเพสันนิวาสเวอร์ชันพี่โป๊พี่เวลากับเวอร์ชันนี้เนี่ยมันมีความเหมือนหรือมีความแตกต่างกันยังไง
4: จริงๆมันมีความคล้ายกันครับเพราะว่าวิคิงคือบุพเพมันคือบุพเพออริจินอลเหมือนกัน
1: ครับผม
4: แค่ของเราเป็นแบบ BL แต่ว่าเราได้ลิขสิทธิ์ของบุพเพสันนิวาสจริงๆมาแล้วก็พ่วงกับคือพี่ใหม่พ่วงกับคนเดิม
1: ครับ
4: เพราะฉะนั้นก็จะมีหลายๆอย่างที่มีความคล้ายๆเดิม
1: ครับ
4: แต่ว่าด้วยตัวละครเนาะ
1: ครับ
4: ด้วยอาชีพมันเปลี่ยนไปอย่างเล้งเป็นไงบ้าง
9: ผมก็จากตอนแรกที่พี่เวลาเขาเป็นเขาน่าจะเป็นนักโบราณคดีนะแต่ของผมในเวอร์ชันนี้ก็จะเป็นหมอผ่าตัดใช่ครับแบบวิชาชีพก็เลยต่างกันแล้วแบบความรู้ที่เรากระโดดเข้าไปในโลกอยุธยาก็จะต่างกันอะไรเง
1: ี้
9: ยคร
1: ับอ๋อก็คือบทมันถูกพัฒนาขึ้นก็ของเล้งคือจากเดิมที่พี่เบลล่าเขาเป็นนักวรรณคดีเนาะอันนี้ก็จะเป็นคุณหมอเวลาข้ามกลับไปที่อดีตเนี่ยเวลาเส้นเรื่องต่างๆมันก็ต้องมีความเป็นคุณหมอมากขึ้น
9: ใช่ครับ
1: เวลาไปช่วยใครก็ต้องเป็นแบบ
9: ก็จะเป็นแบบมุมมองของหมอที่แบบมองออกไปอะไรเงี้ยครับ
1: โอเคแล้ววินล่ะครับ
6: ก็จริงๆถ้าสมมุติของวินเนี่ยก็คือพ่อวาดใช่ไหมครับ จริงๆถ้าสมมุติเรามองในตัวของออริจินอลเนี่ยก็จะเป็นแม่หญิงจันวาดซึ่งตัวของแม่หญิงจันวาดเราจะรู้ว่าจริงๆเขาเป็นแบบเป็นแม่เรือนแบบว่าร้อยมาลัยหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับในตัวของออริจินอลเวอร์ชันแต่ว่าตัวของพ่อวาดเองเนี่ยเราเป็นออกหมื่นราชโอสถ
1: ออกหมื่นล้านโอสถ
6: คือเป็นเหมือนหมอยาเป็นแบบคุณหมอในสมัยก่อน
1: อ
6: าจจะไม่ใช่เหมือนคุณหมอแบบเขาแต่ว่าพอเราย้อนอดีตกลับไปแล้วตัวของเราเป็นเนี่ยเป็นล้านโอสถเนี่ยเราก็จะมีความแบบเป็นคุณหมอซึ่งก็ไปขับเคี่ยวกับฝั่งนี้เพราะว่าฝั่งนี้เขาเป็นหมอเหมือนกันนะ
1: เป็นอันนี้ปัจจุบัน
4: หมอในปัจจุบัน
6: ใช่
4: หมอในอดีต
9: ปัจจุบัน
6: ใช่
1: อ
6: ัน
1: นี้หมอไทยไม่ใช่ไทยเวลาไทยโบราณด้วย
6: ก็คือใช่ครับ
1: ความรู้บางอย่างมันอาจจะขัดกันคนที่บอกเอ้ยต้องไม่ได้แบบนี้อันนี้
9: ใช่
6: เหมือนแอบดูมา
9: เราเต็มดีเต็มดี
1: ก
9: ็
1: ค
9: ือ
1: จะประมาณนั้นในเรื่องก็คือจะเป็นประมาณนั้นนะครับส่วนทันเลยครับ
7: ก็ผมก็รับบทเป็นไอ้ผินนะครับ
1: แ
7: ต่เวอร์ชันแรกเขาก็จะอยู่ด้วยกันกับไอ้ผินไอ้แย้มเป็นบ่าวรับใช้ของแม่หญิงการาเกตใช่ก็คือพี่เบลล่าแต่ว่าเวอร์ชันนี้ก็จะแปลงมาเป็นผู้ชายทั้งคู่เลยแล้วก็ถูกจับแยกกันผมไอ้ผินก็จะเป็นบ่าวของ
9: พ่อเด
7: ชใช่แล้วก็ไอ้แยงก็จะเป็นบ่าวของพ่อแก้วแทน
1: ก็คือทันกับออกัสเนี่ยก็คือจะติดกันตัวติดกันไปไหนมาไหนก็ไปเพราะว่าเราเป็นบ่าวรับใช้ของเขาครับผม
4: บ่าวผมหล่อไหมหล่อมาก
1: แอบดูทีเซอร์เนี่ยทำไมมันต้องถอดเสื้อถอดอะไรกันเยอะทั้งเรื่องขนาดนั้นมันดูแบบว่าอากาศมันร้อนมากใช่ไหมสมัยย้อนกลับไปสมัยนั้นอากาศมันคงร้อนมากถูกไหม
9: ผมว่าน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรคอสตูมของสมัยนั้นมากกว่าครับที่แบบว่าที่ถอดเสื้อก็คือเหมือนจะเป็นชุดอยู่บ้านก็คือแบบคนสมัยนั้นชุดอยู่บ้านก็จะเป็นชุดที่แบบเขาเรียกว่า
1: สบาย
9: ๆลอยชายเขาเรียกว่าลอยชายก็คือจะใส่แค่ท่อนล่างอะไรเงี้ยครับข้างบนก็จะสบายสบาย
1: ครับผมซึ่งเมื่อกี้บอกมาแล้วว่าพี่ใหม่ที่เป็นผู้กำกับก็ใช้ผู้กำกับคนเดิมนะฮะอยากถามใครก็ได้ใครอยากตอบได้เลยนะครับผมเสน่ห์ของบุพเพสันนิวาสเวอร์ชันเนี้ยที่คือแน่นอนแหละมันก็อาจจะมีบางอย่างอย่างที่เราบอกไว้เรื่องของบทเรื่องของคาแรคเตอร์หนังที่มันบิดไปจากของออริจินอลเนี่ยเสน่ห์ของเรื่องเนี้ยจริงๆแล้วมีอะไรที่แบบรู้สึกว่ามันเป็นเสน่ห์ของเวอร์ชันนี้ไหม
4: มันก็มีหลายอย่างอยู่นะครับ
9: ผมรู้สึกว่าเสน่ห์ของเวอร์ชันนี้น่าจะเป็นแบบบริบทที่เล่าเรื่องที่ถูกเล่าเรื่องออกมาผ่านแบบมุมมองของแบบพ่อเด็กพ่อแก่ที่เป็นผู้ชายแทนที่จะเป็นผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยครับน่าจะแบบมุมมองที่แบบเพราะว่าอะอย่างเช่นเวอร์ชันพี่เวลล่าฮิปโปนะคร
1: ับ
9: เกิดเรื่องแบบนึงก็จะเป็นมุมมองของแบบผู้หญิงตกไปแต่ว่ามันก็จะมีความแบบเป็นมุมมองของผู้หญิงออกไปแต่ว่าในเวอร์ชันนี้ครับก็คือพ่อแก้ก็จะคือแบบเรื่องราวที่เจอในเรื่องก็จะคล้ายๆกันแต่ว่ามุมมองอ่ะจะออกมาคนละแบบกันผมรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจในเวอร์ชันนี้ของพวกเรา
1: อารมณ์ที่คนดูได้ดูมันก็จะแตกต่างออกไป
9: ใช่
1: ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเช่นเรื่องเดียวกันนะแต่ว่าอารมณ์ที่เราได้รับมันก็จะแตกต่างไป
4: ผมรู้สึกว่ามันมีความเข้มข้นมากกว่าเดิมนะด้วยความที่อย่างพ่อเดชเนาะจากที่แบบจากอย่าเป็นคนดุอยู่แล้ว เราต้องดุมากกว่าเดิมเพื่อที่จะแบบปรามผู้ชายได้
9: ผู้ชายให้ได้อะไรเงี้ยครับมันจะเป็นแบบมุมนี้
7: มันซ่า
1: ใช่มันซ่าเออ
4: ใช่ใช่
1: แล้วเวิร์กช็อปกันนานไหมเพราะว่าแน่นอนแหละภาษาที่ใช้ในเรื่องกิริยาท่าทางมันไม่ใช่ยุคสมัยนี้มันก็ต้องเรียนรู้กันใหม่เวิร์กช็อปนานไหมฮะเรื่องนี
9: ้ก็ใช้เวลาสักพักนึงนะครับเพราะว่าเหมือนเราเหมือนก่อนที่เราจะต้องถ่ายเรื่องนี้เราก็ต้องแบบเตรียมตัวในการแบบหลายๆอย่างเช่นแบบคำพูดเรื่องแบบการเข้าคู่เรื่องการแบบสกิลต่างๆขี่ม้าหรือว่าแบบสกิลของแต่ละคนอะไรเงี้ยครับก็จะแบบค่อนข้างที่จะต้องเรียนรู้อะไรใหม่ประมาณนึงครับก่อนที่จะต้องถ่าย
4: เรื่องภาษาก็ต้องเตรียมตัวค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ต้องพูดให้มันคล่องปากเพราะว่ามันไม่ได้พยายามเรื่องเราไม่ได้พยายามที่จะทำเหมือนบุพเพแต่เราเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเราได้ลิขสิทธิ์ไปจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นการที่เราจะพูดเป็นภาษาสมัยก่อนแล้วไม่คล่องปากเนี้ยคนจะต้องแบบไม่โอเคแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นเราเลยต้องพยายามใช้ภาษาสมัยก่อนให้เป็นธรรมชาติที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ก็โชคดีที่ได้พี่ใหม่พุ่มกับที่เราที่ช่วยเราด้วยแหละครับผม
1: เนี่ย4คนเนี้ยใครหลุดพูดแบบว่าคำศัพท์ปัจจุบันบ่อยสุดแน่นอนเวลาเราบทอะเนาะบางทีแบบเราไม่ได้จำเป็นพารากราฟทั้งหมดเราเหมือนจะจำคร่าวๆแล้วบางทีอาจจะต้องใช้ภาษามีใครหลุดบ่อยบ้างไหมหลุดแบบใช้ภาษาหรือหลุดกิริยาท่าทางที่มันเป็นสมัยใหม่อะไรขึ้นมาอย่างเงี้ย
9: ถ้าเป็นภาษาสมัยใหม่น่าจะเป็นตัวผมเพราะว่าตัวผมหลุดมาจากโลกปัจจุบันก
7: ็
9: คือ
7: ด้วยบทบาทของเขาอยู่แล้ว
9: ใช่ครับส่วนใหญ่ก็คือคำพูดคำจาผมก็จะเป็นแบบภาษาปัจจุบันอะไรเงี้ยครับก็อาจจะไม่เรียกว่าหลุดถ้าถามว่าหลุดต้องถามคนอื่น3คนนี
4: ้เพราะเนี่ยเขาหลุดได
1: ้เขาหลุดได้
9: ตามใจเลย
1: เพราะมันเป็นคาแรคเตอร์ที่เรามาจากอนาคตอยู่แล้วเราหลุดได้ก็เป็นเรื่องปกติตอนนี้เนี่ยยากไหมแบบไม่ต้องหลุดก็ได้
4: ผมรู้สึกว่ามันหลุดไม่ได้แล้วก็มันอิมโพไวยากมาก
1: ใช่อิมโพไวยากเนาะ
4: ถ้าเป็นในสมัยนี้เนาะซีรีส์ทั่วไปอย่างเงี้ยเราใช้ความเข้าใจเราเล่นต่อได้แล้วเราอิมโพไวต่อได้แต่เนี้ยเราอยากอิมโพไวต่อนะแต่ มันต้องพูดว่าอะไร
1: ถูกไหม
4: แล้วเราทำได้หรือเปล่าวะเพราะว่าเราก็มียศอยู่ในสมัยก่อนเป็นพี่มืออย่างเงี้ยเราจะทำอะไรมันจะเสียทรงหรือเปล่าหลุดคาแรคเตอร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ต้องแบบต้องมีสมาธิกับมันแล้วก็ต้องทำกันบ้างกับพี่ใหม่ร่วมกับอ่ะเยอะครับ
1: ครับผม
6: จริงๆเรื่องทำทรงอ่ะสำคัญมากเพราะว่าแต่ละคนอ่ะในเรื่องอ่ะครับก็จะมีความมียศที่ออกาสว่าเลยแล้วแบบเหมือนกับว่าเฮ้ยแล้วตัวจริงเราอ่ะมันเป็นแบบนึง
4: ชิวๆอ่ะ
6: เออแล้วพอไปข้างในมันต้องแบบเฮ้ยถ้าเราอยากชอบเขาแล้วเราต้องแอบยังไงเราต้องกุ้มกิ่มหรือว่ายังไงอะไรเงี้ยบางทีความยึกยักบางทีความแบบเขาเรียกว่าไฮเปอร์ของเราสมัยนี้ก็แบบใช้ไม่ได้ในสมัยนั้นมันอาจจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าไฮเปอร์มาแบบมันเขาก็จะแบบนิ่งๆกัน
4: เขาต้องเก็บไว้
6: ใช่
4: แต่ว่ามันก็มีความน่ารักของสมัยก่อนมันมีความไม่รู้มีความอินโนเซนต์ที่เราจะมาเจอกับคนปัจจุบันมีความแตกต่างรู้สึกว่าตรงนั้นน่ารักในยุคอยุธยา
1: ครับผมก็พูดถึงยากเหมือนกันเนาะเราก็ต้องตีความตัวละครด้วยเราก็ต้องมารู้ว่าแบบเออถ้ามียศมีตำแหน่งอย่างเงี้ยทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้ในสมัยก่อนก็ค่อนข้าง
6: ยิ้มเยอะไป
4: รายละเอียดเยอะ
1: ยิ้มเยอะไปไม่ได้
6: ใช่ยิ้มหรอยิ้มใช่ก็จะโดนอย่ายิ้มเยอะยิ้มเยอะไปอะไรเงี้ย
1: มันก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนาะพูดไหนๆก็พูดถึงเรื่องคาแรคเตอร์แล้วขอถามเจาะไปที่ออกัสหน่อยนะครับแน่นอนว่าพ่อเดชเนี่ยมันก็มีภาพจำของพี่โป๊ปที่ชัดเจนแต่ว่าในเวอร์ชันของออกัสเนี่ยเรามีการตีความอะไรเพิ่มเติมหรือว่าเราไปศึกษาคาแรคเตอร์อะไรเพิ่มเติมให้มันเป็นพ่อเด็กแบบออกัสออกัสเลยไหม
4: ศึกษาเพิ่มไหมคือกัสก็อ่านบทนะครับ
1: อ
4: ่านบทแล้วก็พยายามอ่านแต่ละซีนอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามทำความเข้าใจแล้วก็โอเคได้สร้างแบ็กกราวด์ตัวละครกับพี่ใหม่ด้วยว่าโอเคถ้าเป็นพี่โป๊ปเนี่ยอาจจะเป็นสีนี้คาแรคเตอร์แบ็คกราวด์เป็นสีนี
1: ้
4: ของกัสจะเป็นอีกสีนึง อะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่ากัสตีว่าแบบพี่โปมเนาะสีน้ำเงินอย่างเงี้ยของเราจะเป็นสีฟ้าหน่อยเพราะว่าการที่ว่าเขาจะไปชอบผู้ชายได้แสดงว่าเขาต้องมีความอ่อนทั้งข้างในจิตใจถึงข้างนอกเขาจะดูแบบ
1: แข็ง
4: ดูทำทรงแต่ข้างในเขาต้องมีความเห็นอกเห็นใจคนหรือเข้าใจจิตใจของคนอะไรเงี้ย
1: อันนี้ก็เป็นความละเอียดที่เราก็ต้องแบบมองหาลึกเข้าไปก่อนที่จะเริ่มถ่ายทำ
4: ใช่ครับใช่ต้องเข้าใจทั้งภายนอกแล้วก็ภายในของตัวพ่อเดชอะไรเง
1: ี้
4: ยครับแล้วก็ทำให้ทุกซีนมันออกมาดีแล้วก็สมบูรณ์แบบที่สุดในแต่ละซีน
1: ครับผมถามทันบ้างครับตอนนี้ EP แรกออนไปเรียบร้อยแล้วฟีดแบ็กเป็นไงบ้าง
7: ก็ตาม Twitter ตามโซเชียลมีเดียก็โอเคเลยนะครับเหมือนกับว่าเป็นที่พูดถึงแล้วก็เหมือนกับว่าก็มีติดเทรนอยู่พอสมควร
1: ซึ่ง EP แรกเนี่ยออนไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้ดู EP 2ซึ่ง EP 2มีฉากสำคัญอะไรบ้างไหมที่เราจะอยากให้รอติดตามกัน
4: คือก็รู้สึกว่า EP แรกอะมันเป็นการปูเนื้อเรื่องเฉยๆให้เข้าใจแล้วก็ EP 2จะเริ่มเข้มข้นมากขึ้นอย่างตัวพ่อเดชจะเริ่มแบบเริ่มจับผิดแล้วว่าไอ้พ่อแก้นี่มันไม่เหมือนเดิมนะแต่ก่อนมันคือแบบน้องเราที่เป็นคนแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นอีกไม่ค่อยดีแต่มันเรียบร้อยขึ้นมันมีความเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยครับผม EP 2จะเป็นอย่างนั้น
1: ครับส่วนน้องเล้งไง
9: ก็หมายถึงว่า EP 2มีอะไรที่น่าติดตามใช่ไหมครับ
1: ใช่ๆๆอยากให้แบบอยากให้แฟนๆติดตามซีนไหนใน EP 2แบบว่าสปอยนิดนึง
9: ผมรู้สึกว่าไอ้ความน่าติดตามของ EP 2น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนน่าจะอยากรอดูสิ่งที่แบบโอเคจากที่แก้วเป็นคล้ายๆแบบฟิลนักเลงเนาะเป็นนักเลงหน่อยในภาคอดีตแต่พอเกรซกระโดดเข้ามาผมรู้สึกว่ามุมที่น่าติดตามก็คือมุมที่แบบเกรซจะไปใช้ชีวิตยังไงในแบบวันแรกๆของการไปอยู่อยุธยา
1: เป็นแบบอยุธยา101
9: ใช่เพราะว่ามัน
1: ชาวอยุธยา101
9: เพราะว่าเหมือนจะต้องปรับตัวครั้งใหญ่มากๆเพราะแบบทุกอย่างมันใหม่มากๆสำหรับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยจะเป็น EP ที่ตัวเกรซอ่ะได้เข้ามาแบบเรียนรู้โลกนี้มากขึ้นน่าจะเป็นแบบจุดที่น่าสนใจใน EP นี้
1: แล้วก็ได้พ่อเดชคอยเป็นเหมือนแบบว่าอ่ะติวเตอร์คอยนู่นนี่นั่นให้นิดนึง
4: ใช่ครับเราคอยจับผิดเขาแล้วก็ใช่ครับเราคอยจับผิดเขา
1: ครับผมอ่ะสุดท้ายครับวินฝากหน่อยครับเราสามารถดูได้วันไหนบ้างช่องทางไหนบ้างดูย้อนหลังได้ทางไหนบ้างครับ
6: โอเคครับก็ฝากติดตามบุพเพสันนิวาสเลิฟเดสตินีนะครับทางช่อง3นะครับแล้วก็ดูออนไลน์ได้ที่3 plus นะครับผมแล้วก็ดูเวอร์ชันอันคัทเวลา5ทุ่มนะครับที่บนแอป iQIYI ได้นะครับแล้วก็เว็บ iQIYI.com ที่เดียวเท่านั้นนะครับ
1: ครับผมพรุ่งนี้ปี2แล้วนะ
6: ใช่ครับ
4: ทุกวันอังคารครับผม
1: ทุกวันอังคารนะขอบคุณมากๆเลยนะครับ
9: ขอบคุณมากครับ
1: ฝากด้วยนะครับผมวันนี้ลากันไปด้วย1เพลงนะครับผมเมื่อกี้เปิดให้ฟังรอบนึงแล้วฟังอีกรอบนึงแล้วกันนะครับนี่คือทำทรงนะครับผม

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Cable ครับ
2: สวัสดีครับพวกเราจากซีรีส์เรื่องบุพเพสันนิวาสนะครับผมออกัสวชิรวิทย์ครับ
3: ผมเล้งธนพลครับ
4: ผมวินธนพลครับ
5: ผมทันธัญฑรครับ
2: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
3: EFM 94
4: Talk อารมณ์ดี
5: เพลงดีทุกแนว

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท1 2 3
1: go เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ถ่ายทิกเก็ตเมเจอร
2: ์พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: ทำยังไงดีคะหัวหน้า SR ตามจีบค่ะวันนั้นอะเขาโทรมาเหมือนประมาณว่าถ้าพี่จะจีบหนูอะได้ไหมพี่อะชอบหนูนะแต่ว่าพี่อะมีครอบครัวแล้วนะคะเขาก็เลยบอกว่าไม่มีปัญหาไม่มีใครรู้แน่นอนคือหนูเป็นคนขี้เกรงใจแล้วก็ไม่กล้าปฏิเสธบวกกับว่าจะไม่ผ่านโปรอะค่ะรู้สึกไม่โอเคมากๆเลยอะ
4: สมมติว่าเราเป็นคนที่ไม่กล้าปฏิเสธคนอะบางทีอยู่ๆวันนึงเราจะพูดว่าไม่อะมันคงยากเราต้องเริ่มทำให้เขารู้สึกบ้างค่อยๆเพิ่มไปทีละนิดทีละนิดเพราะว่าไม่งั้นพี่ว่ามันจะลำบากในอนาคต
5: พุทธอล์คพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
7: และกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะศาลอาญาอนุญาตรวมสำนวนคดีติไอคอนมีนปีชยาแซมยุรนันเข้ากับคดีหลักพร้อมนัดสืบพยาน4สิงหาคมนี้สักครู่กับมาติดตามค่ะ
4: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: เร่งรีบตองนี
6: ้เกสรบัวหลวง
5: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุล
5: ดอกมะลิ
6: และอื่นๆ
5: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
5: แก้ลมบำรุงหัวใจใช
6: ้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
5: หรือละลายกับน้ำสุก
6: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
5: อมแล้วชื่นใจ
7: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรม

0: วันที่27เมษายนก่อนที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในวงเงิน1ล้านบาทพร้อมเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลในวันดังกล่าวทางทนายของนางสาวพีชยาให้ข้อมูลว่าเป็นคดีที่แตกออกมาจากคดีหลักดีไอคอนทำให้มีการนัดตรวจหลักฐานในวันที่20กรกฎาคมแต่ปรากฏว่าในวันนี้นายยุรนันและนางสาวพีชยาไม่ได้เดินทางมาศาลทั้งนี้พบว่าการตรวจสอบหลักฐานได้ถูกยกเลิกไปแล้วคดีนี้ศาลได้มีคำสั่งอนุญาตให้ไปรวมกับคดีหลักซึ่งดำเนินการไปถึงชั้นสืบสวนนัดต่อไปจึงเป็นการสืบพยานในวันที่4สิงหาคม2569เวลา9นาฬิกาตำรวจเตรียมประชุมความคืบหน้าเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าว16นาฬิกา30นาทีล่าสุดสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องแล้วกว่า140คนคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
1: พลตำรวจตีเกียรติคุณสนธิเนศผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เปิดเผยว่าฝ่ายสืบสวนจะประชุมติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวในเวลาประมาณ 16:30 นของวันนี้ขณะนี้ตำรวจสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วกว่า140คนในจำนวนนี้มีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตจตุจักรซึ่งมีส่วนในการอนุญาตให้ร้านอาหารดังกล่าวประกอบกิจการเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตอยู่ระหว่างทยอยส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตและการตรวจร้านส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อใช้ประกอบคำให้การทั้งนี้ผู้บังคับการตำรวจนครบาลสอนระบุอีกว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลใดโดยอยู่ระหว่างการเร่งรัดคดีให้ครอบคลุมรวมถึงตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดที่ได้รับจากกองพิสูจน์หลักฐานเพื่อพิจารณาร่วมกับพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเกิดเหตุเพลิงไหม้และเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากทั้งนี้หากพบความเชื่อมโยงไปถึงใครจะดำเนินคดีทั้งในส่วนของเจ้าของร้านและผู้ที่ปล่อยปละละเลยไม่เข้มงวดการประกอบกิจการของร้านแต่อยากขอให้เวลาให้กับเจ้าหน้าที่ทำงานก่อนซึ่งคณะทำงานชุดทำคดีจะประชุมติดตามความคืบหน้าในเวลาประมาณ 16:30 นของทุกวันนายทิพย์สุดาตัวรักษารายงานค่ะ
0: โรงเรียนบ้านแม่โกนเกณฑ์อำเภอแม่สอดจังหวัดตากจัดการเรียนการสอนตามปกติภายในโรงเรียนเป็นวันแรกหลังต้องอบพยพไปเรียนในพื้นที่ปลอดภัยกว่า1สัปดาห์เพื่อความปลอดภัยจากสถานการณ์สู้รบในเมียนมาคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
2: วันนี้ที่โรงเรียนบ้านแม่คงเกณฑ์หมู่9ตำบลหมาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติที่โรงเรียนเป็นวันแรกหลังก่อนหน้านี้ต้องมีการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนชั่วคราวภายในวัดและศาลาประชาคมหมู่บ้านมานานกว่า1สัปดาห์จากสถานการณ์การสู้รบในฝั่งเมียนมาตอนนี้พบว่านักเรียนหลายคนต่างดีใจที่ได้กลับมาเรียนช่วงเดือนอีกครั้งหนึ่งในนั้นคือเด็กชายพงศกรกันทะอายุ13ปีนักเรียนชั้นม.2กล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ได้กลับมาเรียนตามปกติซึ่งก่อนหน้านี้เรียนที่โรงเรียนชั่วคราวเรียนกันหลายห้องซึ่งอาจมีผลต่อสมาธิในการเรียนและไม่ค่อยสะดวกเหมือนที่โรงเรียนปัจจุบันรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นเนื่องจากโรงเรียนมีการสร้างพื้นที่ปลอดภัยและบังเกอร์เพิ่มขึ้นหลายจุดและก่อนหน้านี้ทางโรงเรียนได้มีการซ่อมแผนเผชิญเหตุมาแล้วขณะที่สถานการณ์การสู้รบในฝั่งเมียนมาระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมานั้นแม้จะมีการสู้รบเป็นระยะแต่พบว่าพื้นที่การสู้รบเริ่มมาอยู่ห่างจากแนวชายแดนมากกว่าช่วงก่อนและการปะทะไม่ถี่มากกว่าช่วงก่อนอีกด้วยไปดูสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
3: คนเราถ้าพอใจในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าจะทำอะไรต้องพอเพียงหมายถึงว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่4ธันวาคม2541
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นธนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
1: พี่งานดีครับผมเป็นบริษัท SME กำลังหาพนักงานใหม่แต่ยังไม่เจอคนที่ตรงใจเลยผมพลาดตรงไหนครับเนี่ย
0: ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยครับทั้งตำแหน่งที่หาจุดเด่นองค์กรคู่แข่งหรือช่องทางประกาศรับสมัครแต่ถ้า Job Description ชัดเจนดึงดูดใจผู้สมัครได้มากขึ้นลองเข้าไปที่ JobsDB by Seek เรามี AI at Writing ช่วยให้เขียนประกาศงานง่ายขึ้นหาคนทำงานที่ตรงใจได้แน่นอนครับ
1: น่าสนใจมากเลยครับ
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: ตายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
4: ผมเข้าใจว่าคนเราเนี่ยฟันเนี่ยมันอยู่กับเราได้ไม่นาน50 60น่าจะร่วงหมดแล้วมั้ยหรือไม่เกี่ยว
5: อ๋อไม่เกี่ยวเลยเป็นความเชื่อที่ผิดถ้าเกิดเราดูแลดีๆหาหมอฟันบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะปูหินปูนสม่ำเสมอถ้ามีฟันผุก็รักษา
4: อยู่กันอยู่ได้ยาว
5: อยู่ครบ32เลยก็ได
4: ้ผมว่าคนไข้ส่วนใหญ่อ่ะไม่ค่อยอยากเจอหมอฟัน
6: จริงหลายคนกลัว
4: 1เพราะมันเจ็บ2คืออายฟันเราไม่สวยฟันเราสกปรกอันนี้คุณหมอมีอะไรจะแนะนำ
5: ไม่ต้องอายไม่ต้องกลัวมาเถอะ
4: จะสกปรกแค่ไหนหน้าที่ของฉันคือทำให้คุณสะอาด
5: อืมใช่ไม่ต้องรอให้มีอาการหรือว่าก่อนแล้วค่อยมา
2: ตายโต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อเป็นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
0: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศรัฐมนพักธนนัทคุณธีรเทพพวงเงินแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรทักทายพูดคุยกับคุณผู้ฟังในช่วงนี้ด้วยครับ
1: นะครับเราเริ่มด้วยกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะครับเพราะว่าในห้วงนี้ถือว่าทุกภาคส่วนนะครับได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระสนนะครับเนื่องในโอกาสพิเศษนั่นก็คือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในธีมก็คือสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ณสวนสาธารณะป้อมมหาการและคลองนะครับรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะครับโดยจะจัดขึ้นนะครับในระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนะครับภายในงานนะครับก็ได้จัดกิจกรรมซึ่งประกอบด้วย12กิจกรรมนะครับเพื่อเป็นการเปิดโอกาสนะครับให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระสนแล้วก็ร่วมกันสืบสานคุณค่าทางศาสนาวัฒนธรรมและก็วิถีชุมชนรอบเกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งกิจกรรมนะครับมีทั้งหมด4กิจกรรม4กิจกรรมหลักนะก็แล้ว12กิจกรรมย่อยนะครับเริ่มที่กิจกรรมแรกนะครับก็คือกิจกรรมทางศาสนาก็จะมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลตักบาตรพระสงฆ์นะครับจำนวน225รูปจากวัดที่อยู่ริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเป็นประชากรแล้วก็คลองแสนแสบรวมทั้งสิ้น40วัดด้วยกันกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมปฏิบัติธรรมและพัฒนาพื้นที่นะครับรักษาศีลปฏิบัติธรรมถวายสังฆทานที่วัดริมคลองทั้ง40วัดแล้วก็กิจกรรมย่อยที่3ก็คือการทำวัดไหว้พระสวดมนต์นะครับเพื่อถวายเป็นพระสนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษานี้ครับ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับมีกิจกรรมสาธารณประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเป็นการร่วมแบ่งปันนะครับแล้วก็เป็นการส่งต่อพลังแห่งการให้ด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มีกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติชุมชนริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ร่วมใจกันนะครับในการปลูกต้นไม้ที่บริเวณหน้าบ้านแล้วก็พื้นที่สาธารณะจำนวนทั้งหมดเนี่ยรวมกันกว่า 7,575 ต้นนะครับแล้วก็นอกจากนี้มีการเปิดจุดบริการประชาชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยให้ความช่วยเหลือชุมชนนะครับริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คนไร้ที่พึ่งแล้วก็ผู้คนที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะครับในพื้นที่คลองหลอดด้วยครับ
1: นะครับกิจกรรมที่3ก็คือกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมถนนคนเดินสองฝั่งคลองนะครับอันนี้เป็นการเปิดพื้นที่นะครับให้ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศมาสัมผัสวิถีชุมชนแล้วก็วัฒนธรรมท้องถิ่นบริเวณคลององอ่างนะครับคลองประดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาแล้วก็คลองหลอดวัดราชบพิตรเขตสัมพันธวงศ์เขตพระนครแล้วก็เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายอันนี้จัดระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็กิจกรรมต่อไปครับการประกวดวาดภาพวาดฝาผนังก็มีการชมผลงานนะครับซึ่งมีการแสดงมากกว่า75ภาพซึ่งเป็นการสะท้อนถึงอัตลักษณ์และก็ความงดงามของชุมชนริมคลองก็ถนนคนเดินนะครับมีที่คลององอ่างคลองพนุงกรุงเกษมคลองบางลำพูแล้วก็คลองมหานาคอันนี้จัดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงจนกระทั่งสิ้นเดือนสิงหาคมนะครับแล้วก็กิจกรรมปล่อยครับก็คือกิจกรรมพัฒนาพื้นที่คลองหลอดก็ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองหลอดวัดราชนัดดาแล้วก็คลองหลอดวัดราชบพิตรนะครับเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพพื้นที่แล้วก็สิ่งแวดล้อมครับ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะครับไม่ว่าจะเป็นการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมชมภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตซึ่งก็ถ่ายทอดเรื่องราวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวนทั้งหมด10เรื่องนะครับ12ตอนด้วยกันตลอดระยะเวลาของการจัดงานนอกจากนี้มีการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งก็จะเป็นการรับฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์บทเพลงถวายพระพรจากวงดนตรีทหารแล้วก็ศิลปินชั้นนำนอกจากนี้นะฮะมีการจัดกิจกรรมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลร่วมกันจุดเทียนนะครับเพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยพร้อมเพรียงกันในส่วนนี้ก็ถือโอกาสเชิญชวนเลยนะครับพี่น้องประชาชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวันเวลาแล้วก็สถานที่ดังกล่าวร่วมงานกันได้นะครับเพื่อร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็ร่วมกันสืบสานคุณค่าของสถาบันอันเป็นที่รักยิ่งเป็นส่วนร่วมใจของปวงชนชาวไทยพร้อมกับการสร้างความสมัครสมานสามัคคีและร่วมกันสืบสานวิถีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ให้สืบอยู่สืบทอดกันต่อไปครับ
1: นะครับก็ไปเที่ยวกันได้นะครับก็ตั้งแต่24เป็นต้นไปนะครับมาดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะครับก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วในการเยือนจีนอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้ก็จะมีการพบปะหารือกับประธานสภาประชาชนจีนหารือกับท่านนายกนะครับร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม MOU 15ฉบับเพื่อเป็นการยกระดับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีความมั่นคงเศรษฐกิจนะครับก่อนที่จะเดินทางกลับไทยโดยวันนี้นะครับ20กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะนะครับก็ปฏิบัติภารกิจเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการนะครับในวันสุดท้ายซึ่งไฮไลท์สำคัญนะครับคุณนัทธาก็คือการกระชับความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือกับทางการจีนผ่านการลงนามความตกลงนะครับถึง15ฉบับแล้วก็มีการหารือนะครับกับนายกรัฐมนตรีและก็รัฐเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนที่มหาศาลาประชาชนครับ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับภารกิจในช่วงเช้าของนายกรัฐมนตรีภรรยาแล้วก็คณะเนี่ยนะครับได้เดินทางไปยังจตุรัสเทียนอันเหมินนะครับเพื่อเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์วีรชนแล้วก็จากนั้นนะครับนายกพร้อมคณะได้เดินทางไปยังมหาศาลาสมาคมนะครับขออภัยนะครับไปยังมหาศาลาประชาชนเพื่อหารือกับนายเจ้าเล่อจี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของท่านเป็นประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนนะครับต่อจากนั้นนะครับท่านก็เข้าพบนายลี่เฉียงนะครับนายกรัฐมนตรีของจีนซึ่งก็ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีไทยอย่างเป็นทางการแล้วก็อบอุ่นนะครับก่อนที่จะมีการตรวจแถวทหารกองเกียรติยศแล้วก็เข้าสู่การหารือแบบเต็มคณะครับ
1: นะครับภายหลังการหารือนะครับผู้นำทั้งสองก็จะได้ร่วมเป็นสักขีพยานนะครับในพิธีลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจนะครับหรือว่า MOU รวมทั้งสิ้นนะครับ15ฉบับด้วยกันโดยมีรัฐมนตรีกระทรวงนะครับที่รับผิดชอบในด้านต่างๆทั้งของฝ่ายจีนและก็ฝ่ายไทยนะครับเป็นผู้ลงนามซึ่งจะครอบคลุมความร่วมมือนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญของการเยือนครั้งนี้นั่นก็คือการที่นายกรัฐมนตรีไทยและก็นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวน15ฉบับนะครับที่มหาศาลาประชาชนซึ่งก็ประกอบด้วยร่างบันทึกความเข้าใจนะครับเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติระหว่างสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของสาธารณประชาชนจีนครับ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับมีร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือสาขาสาธารณสุขระหว่างกระทรวงสาธารณสุขของไทยกับคณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติแห่งสหประชาชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับแล้วก็นอกจากนี้มีพิธีร่างสารว่าด้วยข้อกำหนดการกักกันและสุขลักษณะสำหรับสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคที่จะส่งออกจากประเทศไทยไปยังประเทศจีนของกระทรวงเกษตรระหว่างไทยกับจีนด้วยเนี่ยนะครับรวมถึงสำนักงานศุลกากรแห่งจีนอันนี้ก็จะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจด้วยกันครับ
1: นะครับแล้วก็มีร่างบันทึกความเข้าใจนะครับว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการน้ำในพื้นที่ชนบทพลังงานน้ำและชลประทาน นะครับระหว่างกระทรวงทรัพยากรน้ำแห่งสาธารณประชาชนจีนและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยร่างบันทึกความเข้าใจนะครับว่าด้วยการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านนิวเคลียร์ฟิวชั่นระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณประชาชนจีนครับ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับมีร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยนะครับระหว่างกระทรวงศึกษาไทยแล้วก็ของจีนด้วยนะครับรวมถึงบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านสื่อมวลชนระหว่างกรมประชาสัมพันธ์ของไทยแล้วก็สำนักข่าวซินหัวซึ่งเป็นสำนักข่าวของจีนแล้วก็เป็นที่รู้จักกันนะครับของประเทศจีนเนี่ยเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับ
1: นะครับสำหรับในช่วงบ่ายนะครับนายกรัฐมนตรีและคณะก็จะเดินทางไปเยี่ยมชมนะครับสำนักงานใหญ่ของบริษัทอาลีบาบากรุ๊ปนะครับที่กรุงปักกิ่งเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับด้านนวัตกรรมดิจิทัลจากนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะก็จะเดินทางไปสักการะพระพุทธรูปสำคัญนะครับณวัดลามะนะครับก็คือยงเหอกงซึ่งเป็นสาธารณสถานที่สำคัญนะครับในกรุงปักกิ่งในช่วงเย็นนะครับนายกรัฐมนตรีและคณะก็จะเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งในเวลา 16:00 นและจะเดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6กรุงเทพมหานครนะครับในเวลาประมาณ 19:40 นครับ
0: ครับก็อันนี้เป็นภาพรวมภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะครับที่มีการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการก็มีการหารือแล้วก็มีการกระชับความสัมพันธ์รวมถึงมีการบันทึกความร่วมมือข้อเข้าใจต่างๆร่วมกันในหลากหลายประเด็นตามที่คุณบุญยฤทธิ์และก็ผมได้เรียนคุณผู้ฟังไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับสำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีตลอดทั้งวันวันนี้นะครับเอามาดูกันเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้สำหรับการจัดกิจกรรมที่บ้านหมากแข้งนะครับจากสมรภูมิสู่แผ่นดินแห่งพระบารมีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้19กรกฎาคมที่บ้านหมากแข้งนะครับมีงานใหญ่ก็จัดขึ้นที่ในพื้นที่ของอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับมีทางด้านของพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดท่านก็เป็นในส่วนของประธานในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้เนี่ยนะครับในพื้นที่บ้านหมากแข้งตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเนี่ยนะครับภายใต้แนวคิดบ้านหมากแข้งจากสมรภูมิสู่แผ่นดินแห่งพระบารมีภาพรวมของกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับเป็นความร่วมมือร่วมใจของทุกเหล่าทัพไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศแล้วก็มีในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยเนี่ยนะครับก็จัดกิจกรรมสร้างคุณประโยชน์ให้กับประชาชนเพื่อน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถพระบารมีและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยรวมถึงยังได้ระลึกนะครับถึงการทำงานร่วมกันในมิติของความมั่นคงทางทหารและตำรวจที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งทำให้ประชาชนไทยอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขและก็สงบสุขตราบจนทุกวันนี้ครับ
1: ขณะเดียวกันนะครับจากนี้ไปเหล่าทัพนะครับก็จะยังคงทำงานพัฒนาพื้นที่นะครับในอำเภอด่านซ้ายอย่างต่อเนื่องซึ่งในอดีตที่ผ่านมานะครับกองทัพบกซึ่งเป็นผู้ดูแลพื้นที่ก็ได้ทำถนนนะครับจากภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์เชื่อมต่อลงมาถึงบ้านนาสะอุ้งจังหวัดเลยรวมทั้งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะครับหรือนทพก็ได้เข้ามาทำถนนสายย่อยนะครับเพื่อดูแลความเป็นอยู่ช่วยเหลือประชาชนนะครับในการขนย้ายผลิตผลทางการเกษตรรวมถึงพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่นะครับเพื่อสร้างรายได้แล้วก็พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นด้วยครับ
0: ครับก็กิจกรรมที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับก็ยังเป็นการเน้นย้ำว่าในอดีตที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถนะครับแล้วก็พระองค์ทรงมีพระเมตตาในการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนรวมถึงกำลังพลเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ห่างไกลนะครับพระองค์ทรงห่วงใยและมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยซึ่งการเวลาเนี่ยอาจจะทำให้ข้อมูลแล้วก็เรื่องราวเหล่านี้อาจจะจางลงไปบ้างแต่ยังคงจารึกอยู่ในหัวจิตหัวใจของพี่น้องปวงชนชาวไทยเป็นอย่างดีนะครับแต่ณวันนี้นะครับประชาชนได้เห็นแล้วก็รับรู้ว่าในส่วนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระองค์ได้อุทิศพระวรกายให้กับประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่องนะครับอยากจะขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกคนร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ขณะเดียวกันทุกเหล่าทัพนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับ ทั้งกิจกรรมที่เน้นความการทำความดีร่วมกันอย่างกิจกรรมจิตอาสาแล้วก็กิจกรรมของแต่ละเหล่าทัพที่มีการจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีครับ
1: ครับนอกจากนี้นะครับผู้บัญชาการฐานสูงสุดนะครับยังได้กล่าวอีกนะครับว่าการน้อมนำพระมหากรุณาธิคุณนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาพัฒนาพื้นที่ในบริเวณนี้นะครับยังสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนนะครับของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้มีน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์เนื่องจากการพัฒนาสาธารณูปโภคเหล่านี้นะครับก็จะส่งผลดีทั้งต่อกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเพราะว่าการเข้าถึงพื้นที่นะครับจะต้องมีไฟฟ้าน้ำประปาถนนและสัญญาณอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตครับ
0: ครับก็ขอบคุณคุณสมโภชด้วยนะครับมีการไล่เรียงภาพบรรยากาศของเมื่อวานนี้ให้กับคุณผู้ฟังที่ติดตามทางเพจอาร์มี่เรดิโอได้รับชมกันนะครับแต่ผู้ที่ตามทางวิทยุไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคุณบุญฤทธิ์และก็ผมเนี่ยจะอธิบายให้ฟังก็คืออันนี้เป็นภาพน่าจะเป็นที่หมากแข้งนะครับเป็นภาพการถ่ายภาพร่วมกันระหว่างผู้บัญชาการฐานสูงสุดผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วก็มีในส่วนของกำลังพลเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยซึ่งก็เป็นบรรยากาศที่เมื่อวานนี้มีการจัดขึ้นอบอุ่นมากๆเลยทีเดียวเพราะว่านอกเหนือจากการไปเยี่ยมชมพื้นที่รับชมประวัติศาสตร์ต่างๆแล้วเนี่ยนะครับยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อเด็กแล้วก็เยาวชนรวมถึงประชาชนในพื้นที่อีกด้วยนะครับต่อเนื่องกิจกรรมของวันนี้กันบ้างเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเมื่อ9นาฬิกากองทัพบกโดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนครับคุณผู้ฟังมีการจัดกิจกรรมโครงการเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้าน44นะครับซึ่งก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับน้องๆนักศึกษาวิชาทหารแล้วก็พี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับได้ร่วมกันสร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ครับ
1: สำหรับการจัดกิจกรรมในส่วนกลางนะครับก็จัดขึ้นณโดมวรรณสมิตรนะครับศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารขณะที่ส่วนวิภาคนะครับก็มีการจัดพร้อมกันที่ศูนย์การฝึกและหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกนะครับทั้ง34แห่งโดยกำหนดการก็คือตั้งแต่ 9:00 น.เป็นต้นไปนะครับในช่วงเช้าของวันนี้พร้อมกันทั่วประเทศนะครับในส่วนกลางนะครับได้เรียนเชิญท่านผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีครับ
0: ครับก็นักศึกษาวิชาทหารนะครับผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารชมรมองค์กรรวมถึงพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับท่านใดที่อยากจะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการอันนี้ยินดีเลยนะครับสามารถที่จะร่วมกันบริจาคโลหิตได้ในโครงการเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้าน44ก็จะได้เป็นผู้ให้นะครับรวมถึงยังได้เป็นการสร้างกุศลอย่างยิ่งใหญ่เลือด1ถุงเนี่ยคุณบุญฤทธิ์คุณผู้ฟังสามารถที่จะนำไปช่วยเหลือประชาชนนะครับได้หลายคนเลยทีเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ต้องประสบกับอุบัติเหตุฉุกเฉินหรือว่าผู้ป่วยที่ต้องการเลือดในการที่จะรักษาหรือว่าการดูแลตัวเองเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะมาเป็นอีกหนึ่งกำลังได้นะฮะนอกเหนือจากการที่เราจะได้ตรวจสุขภาพแล้วเนี่ยนะครับก็ยังได้เป็นการทำบุญใหญ่อีกด้วยนะครับซึ่งท่านใดนะครับที่สนใจก็สามารถที่จะติดตามโครงการเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้าน44นะครับสามารถที่จะติดตามดูได้ที่ Facebook Fanpage หรือว่าจะเป็นช่อง YouTube ก็ได้นะครับของศูนย์ประชาสัมพันธ์หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนก็จะมีการอัปเดตความเคลื่อนไหวแล้วก็ความคืบหน้าให้กับทุกท่านได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปที่ภาคเหนือกันดีกว่ากองทัพภาคที่3นะครับคุณเสรียอดคุณเสรีรออยู่นะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจในพื้นที่มาฝากกันพบคุณเสรีเลยครับ
2: ขอบคุณครับคุณประธานภาคเหนือในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสถานการณ์ตามในชายแดนผู้ว่าการนำเข้ายาเสพติดยังคงมีปรากฏทั้งรายย่อยรายเล็กในหลายเส้นทางซึ่งล่าสุดหน่วยเฉพาะกิจชัยานุภาพกองกำลังผาเมืองปะทะกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดที่เส้นทางธรรมชาติอยู่ห่างจากช่องทางดอยไฟประมาณ5กิโลเมตรพื้นที่บ้านแกน้อยตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ปะทะกันประมาณ5นาทีท่ามกลางสายฝนที่ตกหนักโดยฝ่ายตรงข้ามได้อาศัยความชำนาญภูมิประเทศหลบหนีไปได้ทิ้งกระสอบบรรจุยาบ้าจำนวน37กระสอบ 7,780,000 เมตรพร้อมอาวุธบางส่วนในพื้นที่ซึ่งหน่วยยังได้ติดตามขยายผลร่วมกับหน่วยงานข้างเคียงอย่างใกล้ชิดช่วงวันหยุดที่ผ่านมาพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่3จำกัดเป็นประธานเปิดการประชุมสามัญใหญ่ประจำปี2569การสัมมนาวิชาการสันนิบาตสหกรณ์พิษณุโลกเพื่อยกระดับศักยภาพผู้นำสหกรณ์กรรมการและสมาชิกให้สามารถปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นรากฐานสำคัญทางเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลกและแม่ทัพภาคที่3ได้ลงพื้นที่รอยต่อภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านหมากแข้งตำบลกอกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยพื้นที่เชื่อมต่อภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์ให้การต้อนรับพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมผู้บัญชาการเหล่าทัพในการเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติบ้านหมากแข้งจากสมรภูมิสู่แผ่นดินแห่งพระบารมีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานณพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารสะท้อนถึงการพลิกฟื้นพื้นที่ซึ่งเป็นสมรภูมิการสู้รบในอดีตให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความสงบมั่นคงและการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้พระบารมีและตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่3สนับสนุนน้องพลทหารกองประจำการในการเข้าสอบนักเรียนในสิบฐานบกประจำปี2570โดยสนับสนุนเจ้าหน้าที่ยานพาหนะรถโดยสารขนาดใหญ่ให้กับน้องๆที่สอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบกภาคกอที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงวิทยาเขตหัวหมากวิทยาเขตบางนารวมทั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีราชดำเนินกรุงเทพคัดสรรคนดีมีฝีมือเข้าสู่เส้นทางในสิบฐานบกสู่ความมั่นคงในชีวิตรับราชการและพร้อมปกป้องสถาบันของชาติให้เกิดความมั่นคงสืบไปขณะที่มณฑลทหารบกที่39จัดกิจกรรมโครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์อาจารย์ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารรุ่น1ประจำปี2569พัฒนาสัมพันธ์สร้างเครือข่ายอาจารย์ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกสุโขทัยโดยพลตรีนพดลวัชรจิตบวรผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่39เป็นประธานในพิธีเปิดที่ห้องประชุมมณฑลทหารบกที่39และช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ลานทรงพลค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถได้มีพิธีเปิดการฝึกปฏิบัติการร่วมพลเรือนตำรวจทหารหรือฝกร.พตท.69ส่วนภูมิภาคประจำปี2519โดยพลตรีนพดลวัชรจิตบวรผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการมณฑลทหารบกที่39เป็นประธานในพิธีเตรียมความพร้อมเสริมศักยภาพในการบูรณาการการปฏิบัติการร่วมระหว่างพลเรือนตำรวจทหารและภาคประชาชนเป็นการฝึกขนาดใหญ่ที่บูรณาการการใช้กำลังขีดความสามารถของยุทธภกรทั้งส่วนราชการและภาคประชาชนในการประสานการปฏิบัติเพื่อตอบโต้ภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆและรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกรูปแบบทุกพื้นที่โดยช่วงบ่ายวันนี้พลโทระเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมซึ่งการฝึกจะดำเนินการเต็มรูปแบบด้วยความพร้อมเพรียงจนถึงวันศุกร์ที่24กรกฎาคมนี้ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป็นอย่างดีครับ
0: ใช่ค่ะครับขอบคุณคุณเสรีด้วยนะครับก็สำหรับความการปฏิบัติแล้วก็ภาพรวมในพื้นที่ในพื้นที่กองทัพภาคที่3นะครับที่ก็นำมาฝากกันในช่วงนี้นะครับมีโครงการดีๆคุณบุญฤทธิ์คุณผู้ฟังครับสำหรับวันนี้ครับ
1: ก็สำหรับกองทัพบกนะครับก็ได้เดินหน้าโครงการรู้รักสามัคคีเพราะเราคือพี่น้องกันก็จัดเป็นรุ่นที่18แล้วนะครับเพื่อเป็นการสร้างเยาวชนไทยสู่สังคมสันติสุขโดยฝ่ายกิจการพลเรือนนะครับศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกนะครับได้มีการจัดโครงการรู้รักสามัคคีเพราะเราคือพี่น้องกันนะครับโดยจัดกิจกรรมขึ้นนะครับระหว่างวันที่20ถึง23กรกฎาคมในพื้นที่ของจังหวัดนครนายกนะครับเพื่อส่งเสริมความรักความเข้าใจและก็ความศรัทธาระหว่างเยาวชนนะครับต่างศาสนาซึ่งก็จะนำไปสู่สันติสุขที่มั่นคงและก็ยั่งยืนซึ่งโครงการนี้นะครับได้นำนักเรียนในร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้านะครับนักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกและนักศึกษานะครับในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับวิทยาเขตปัตตานีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และมหาวิทยาลัยฟอร์ตานีนะครับได้มาร่วมโครงการนะครับเพื่อมาเรียนรู้วิถีศรัทธาวัฒนธรรมและก็วิถีชีวิตของแต่ของกันและกันนะครับในการที่จะเสริมสร้างความเข้าใจลดความขัดแย้งจากการเรียกว่าความแตกต่างทางด้านความคิดแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเยาวชนในพื้นที่ต่อไปครับ
0: ครับก็ปีนี้นะครับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการก็จะได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติก็คือมาที่ภายในกองบัญชาการกองทัพบกมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็จะมีตัวแทนของน้องๆเยาวชนมาพูดคุยถึงเรื่องของความรู้สึกด้วยเนี่ยนะครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกของเรานะครับซึ่งก็เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยบทบาทของกองทัพบกแล้วก็ความภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติผ่านการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติ ศาสตร์แล้วก็จะได้เดินทางไปถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ด้วยนะครับที่พระบรมมหาราชวังครับ
1: นะครับสำหรับกิจกรรมในวันแรกนะครับในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นะครับอันนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ดีความสามัคคีแล้วก็การทำงานเป็นทีมกิจกรรมฐานการเรียนรู้นะครับ Leader Adventure ก็จะมีการแบ่งกลุ่มนะครับประกอบอาหารเย็นรับประทานในภูมิประเทศนะครับแล้วก็ฝึกการทำงานเป็นทีมความสามัคคีแล้วก็ภาวะผู้นำและกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเชิงพื้นที่กิจกรรมวันที่2นะครับก็จะเป็นการบรรยายการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การออกแบบนวัตกรรมและส่งเสริมระบบนิเวศสันติสุขส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติลดความขัดแย้งและสร้างสังคมที่สงบสุขอย่างยั่งยืนกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่นะครับก็จะมีการล่องแก่งกิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธุ์ปลานะครับเพื่ออนุรักษ์และก็ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและก็การแสดงค่ำคืนนะครับของพวกวัฒนธรรมก็เป็นอัตลักษณ์นะครับของแต่ละสถาบันการศึกษาแล้วก็กิจกรรมวันที่3จะเป็นการนำเสนอการออกแบบนวัตกรรมส่งเสริมระบบนิเวศสันติสุขและสรุปแล้วก็ประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปิดท้ายก็คือมอบกิตติบัตรและก็ปิดโครงการครับ
0: ครับก็สำหรับโครงการรู้รักสามัคคีเพราะเราคือพี่น้องกันรุ่นนี้เป็นรุ่นที่18แล้วนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทำให้น้องๆเยาวชนในพื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายเนี่ยก็ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีแล้วก็ความสามารถในการใช้ชีวิตร่วมกันนะครับด้วยความเข้าใจและก็เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันอันจะนำไปสู่การร่วมกันเสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคงของชาติในอนาคตรวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีอันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิดผลดีในการปฏิบัติงานพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปในอนาคตนะครับรวมถึงยังเป็นการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมระดับเยาวชนในการที่จะเข้าจะร่วมคิดร่วมกันขับเคลื่อนการทำกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคงแล้วก็เพื่อสังคมรวมถึงประเทศชาติต่อไปอีกด้วยครับ
1: นะครับอันนี้ก็คือกิจกรรมโครงการดีๆนะครับโครงการรู้รักสามัคคีเพราะเราคือพี่น้องกันนะครับข้อมูลข่าวสารวันนี้ครบถ้วนนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะตำรวจภูธรภาค5เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวเฟส5ระดมกำลังกวาดล้างเครือข่ายธุรกิจต่างด้าวผิดกฎหมายกลุ่มทุนโนมินีในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่สักครู่กับติดตามค่ะ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
6: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้

0: ้งบริษัทภายในหมู่บ้านรวม23หลังโดย2หลังแรกใช้ชื่อคนขับรถจ้างผ่านแอปพลิเคชันและแม่บ้านถือครองกรรมสิทธิ์แทนเข้าข่ายการใช้บุคคลสัญชาติไทยเป็นนอมินีนอกจากนี้ยังพบผู้ต้องขังคดียาเสพติดมีชื่อถือครองบ้าน2หลังและถูกใช้ชื่อไปร่วมถือหุ้นในบริษัทอีก5แห่งขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเงินและขยายผลว่าผู้มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นมีส่วนรู้เห็นหรือถูกนำชื่อไปโดยมิชอบหรือไม่ทั้งนี้ทางจังหวัดจะจัดตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนเพื่อตรวจสอบบริษัทที่เข้าข่ายการกระทำผิดอย่างละเอียดหากพบการกระทำผิดที่ฝ่าฝืนกฎหมายจะดำเนินการเพิกถอนการจดทะเบียนบริษัทพร้อมยึดและขายท่อตลาดทรัพย์สินที่ได้มาจากการประกอบกิจการโดยมิชอบเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มทุนผิดกฎหมายใช้จังหวัดเชียงใหม่เป็นฐานดำเนินธุรกิจอีกต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมอบเงินเยียวยาทายาทผู้เสียหายเหตุไฟไหม้โรงเบียร์นลาดพร้าวรวม14รายรายละ300,000บาทคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
1: พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายกรณีเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวภายใต้งานคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิเพื่อสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรมโดยภายในงานจะมีการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาทายาทผู้เสียหายที่มาร่วมงานจำนวน14รายรายละ 300,000 บาทเป็นเงินทั้งสิ้น 4,200,000 บาทสำหรับรายที่เหลือที่ไม่ได้มาร่วมงานจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้เสียหายโดยตรงซึ่งได้พิจารณาไปแล้วทั้งสิ้น31รายเป็นเงินกว่า 9,300,000 บาทเช่นทายาทของน้องบีทนักร้องนำหญิงวงทศกัณฐ์มือกลองวงทศกัณฐ์ชาวลาวที่เป็นพนักงานในร้านรวมถึงประชาชนทั่วไปเป็นต้นสำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2559ซึ่งเป็นคดีอุกกาสะเทือนขวัญสาธารณชนให้ความสนใจและมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากณทิพย์สุดาตุลักษารายงานค่ะ
2: อย่าให้ค่ากับคำพูดที่ไม่จริงใจเพราะสิ่งที่พูดไปจะกลับมาทำร้ายผู้พูดอย่างเลี่ยงไม่ได้ร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทักสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: จงภูมิใจในตัวเองบ้างอย่างน้อยเราก็ผ่านวันที่ยากที่สุดมาได้แล้ว
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้ EFM Playlist of the Week
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
7: Number 20

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
3: ดีเจแนนค่ะสวัสดีผู้ฟังนะคะดีเจแนนรัชดามาทักทายแล้วในวันจันทร์บ่ายๆแบบนี้นะคะมีหนึ่งข้อความเขาฟังเพลงตั้งแต่ช่วงที่เป็นออนไลน์เมื่อสักครู่นี้แล้วมันมีงานของเอิร์กชาลิสาเนาะกับเลือดกรุ๊ปบีนะคะเขาก็เลยตั้งข้อสงสัยถามมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหรือว่านุ่นเนี่ยเป็นเลือดกรุ๊ปบีหรือเปล่านะนุ่นก็เลยยังไม่มีแฟนก็จริงๆตอนที่เพลงนี้ออกมาหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะเป็นเพราะเลือดเป็นเพราะกรุ๊ปเลือดหรือเปล่าที่ทำให้เรายังต้องโสดอยู่อย่างนี้นะคะจริงๆแล้วมันก็อาจจะเป็นได้หลายสาเหตุนะซึ่งถ้ามองกันตามหลักความเป็นจริงตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยกรุ๊ปเลือดน่าจะเป็นเหตุผลท้ายๆเลยที่เราจะมานับว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราโสดได้บางทีการที่เราโสดเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ว่าเราไม่ดีพอไม่น่ารักพอแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ค่อยจำว่าเราชอบไปรักคนที่เขาไม่รักเราอ่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ แนนค่ะทยอยกันเข้ามาเช็คชื่อเลยนะคะสำหรับแก๊งบ่ายโมงของพวกเรามีคนพูดถึงเรื่องฟุตบอลเยอะเลยล่ะเพราะว่าก็ต้องยินดีกับสเปนด้วยนะคะที่คว้าแชมป์ได้สำเร็จแล้วก็เป็นแชมป์โลกสมัยที่2ด้วยสำหรับฟุตบอลโลก2026นะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่โหแนนดูแล้วมีสถิติเยอะเหมือนกันเห็นบอกว่าเป็นทีมที่ยิงไป14ประตูแล้วก็เสียแค่1ลูกเท่านั้นก็เลยเป็นชาติแรกในประวัติศาสตร์นะคะที่เขาเสียประตูน้อยกว่า2ลูกแล้วก็คว้าแชมป์โลกได้เฮ้ยเจ๋งว่ะใครที่เป็นแฟนๆของสเปนก็ยินดีด้วยนะคะก็เลยมีคนเขาขอเพลงมาด้วยมีอีกคนนึงเขาบอกว่าตอนนี้ฟังอยู่กับลูกชายไม่กล้าขอเพลงเร็วเลยเห็นเปิดเพลงช้าทั้งเพลย์ลิสต์เลยแต่ว่ายังไงก็ตามแต่ลูกก็ชอบเต้นนะคะก็เลยอยากจะขอเพลงแดนๆสักเพลงเลยเอาเพลงนี้มาบวกกับข่าวของสเปนที่ได้แชมป์นะคะเลือกเพลงนี้ก็แล้วกันเป็นเรื่องของการแข่งขันแล้วก็เป็นแดนๆให้ลูกชายคุณสมาชิกแก๊งบ่ายโมงด้วยไม่แพ้ใครจากเพอร์เซส

0: Talk พุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
1: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: พุทโธพุทโธนะคะยังคงคุยกันในทุกเรื่องทุกราวทุกรุ่นทุกวัยนะคะแล้วก็เดี๋ยววันพุธที่22นี้ก็จะเป็นพุธสัปดาห์สุดท้ายของเดือนแน่นอนก็จะมีคุณหมอท็อปนะคะเป็นจิตแพทย์มานั่งให้คำปรึกษาด้วยแล้วก็พุธนี้จะยังเป็นพี่เติ้ลพี่หอมแล้วก็พี่เกรทวรินทร์นะคะ 3:00 ถึง 5:00 กับพุทโธพุทโธขอบคุณอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวค่ะและก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกอล์ฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: สวัสดีวันจันทร์การมีสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการไม่รับเรื่องปวดหัวของคนอื่นเข้ามาในชีวิตนะ
0: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: นั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งฮาริสแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ By Tech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
5: ์กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
6: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมาอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลทีไรทัดใจสักทุกชิ้นอินเด็กซ์เคลียร์แรนด์เซลลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับอินเด็กซ์เคลียร์แรนด์เซลเคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขาก
5: ินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ BFM 94เปิดวัน

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
1: รายการใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะคะจริงๆจักรวาลใต้โต๊ะนี่เขามีลูกเล่นเขามีหลายช่วงหลายตอนบางสัปดาห์ก็จะเป็นมาเทิร์นโปรกันอย่างวันจันทร์ที่แล้วเป็นคุณหมอแบมนะคะทันตแพทย์หญิงมนัสวีก็แน่นอนอาชีพทันตแพทย์ส่วนสัปดาห์นี้จะเป็นการเจอกันกับช่วงของจ็อบเจนซีเป็นพื้นที่ให้ตัวแทนเจนซีเนี่ยมาถามคำถามแล้วก็แน่นอนมีพี่มาตูมจากจ็อบส์ดีบีเนี่ยมานั่งให้คำตอบมาให้แนวทางแนะนำเพื่อเตรียมพร้อมสู่การที่น้องๆจะเข้าสู่โลกแห่งการทำงานนะคะเดี๋ยวคืนนี้เจอกัน2ทุ่มถึง4ทุ่มขอบคุณเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ค่ะ
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: EFM New Release
0: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนนะคะวันนี้เป็นซิงเกิลใหม่จากฟางนั่นเองนะคะฟางเนี่ยก็ห่างหายจากการปล่อยซิงเกิลไปสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็กลับมาพร้อมกับซิงเกิลนี้ที่มันมีคอนเซปต์ของภาวะหนึ่งชื่อว่าภาวะยูโฟเรียยูโฟเรียเนี่ยมันเป็นภาวะที่ร่างกายเรามีความสุขมากจนมันล้นออกมาเรียกสั้นๆว่าเป็นภาวะเคลิ้มสุขนะคะแล้วก็เล่าเรื่องถึงการแพ้ความรักของใครสักคนจนเผลอตกหลุมรักแบบไม่ทันตั้งตัวซึ่งซิงเกิลนี้นะคะได้จินวุกวงบาสมาร่วมฟีเจอริ่งด้วยกับซิงเกิลนี้หยุดน่ารักสักพักเหอะฟางฟีเจอริ่งกับจินวุกวงบาสค่ะ

0: BFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan ค่ะอ่านข้อความในแอป A-Time ฟังฟินแล้วเนี่ยก็ทำให้คิดได้ว่าพอความต้องการของผู้คนมันหลากหลายเนี่ยมันก็ยากที่เราจะควบคุมมูดหรือว่าอารมณ์ของเพลย์ลิสต์ให้มันเป็นไปในทางเดียวกันได้นะคะเพราะว่าต้นชั่วโมงยังมีคนขอเพลงแดนซ์อยู่เลยพอมาถึงตอนนี้แล้วมันก็มีคนขอเพลงช้าอยากฟังเพลงช้าในช่วงบ่ายๆเหมือนกันเดี๋ยวมีงานนี้จากเอิร์ธพัทรวีเจ็บคนสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวตามด้วยซิลลี่ฟูลส์นะคะไม่เคยไกลพอ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ชามและชิ้นโตๆ
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
3: พี่งานดีคะคนรุ่นใหม่เขามองหาวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนองค์กรจะสื่อสารยังไงให้โดนใจดีอะคะ
2: สำหรับคนรุ่นใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเขายังมองหาความเท่าเทียมความยืดหยุ่นและการทำงานที่เน้นผลลัพธ์ถ้าองค์กรเรามีวัฒนธรรมอื่นที่เจ๋งๆลองอัปเดต company profile ที่ JobsDB by Seek จะช่วยเข้าถึงคนหางานรุ่นใหม่ได้มากขึ้นครับ
3: ขอบคุณนะคะพี่งานดี
2: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: 1 2 3 go เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ถ่ายทิกเก็ตเมเจอร์
6: ฉันจะได้ไม่ลืม
7: ชีวิตเหมือนแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มให้พระแม่กาลีช่วยตัดสิ่งที่ฉุดรั้งปลุกความกล้าในใจแล้วลุกขึ้นเริ่มใหม่ด้วยพลังที่แข็งแกร่งกว่าเดิมที่วัดแขกดงป่าวัดแขกมองช้างในกระชาพาไปมวลเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok กระชาพาไปมู
8: ร่วมมูโดยกระชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
9: EFM Playlist of the Week
10: Highest Clamor
11: Number 4
12: มีใครอยากรับฉันมา
13: หม้อหุงข้าวโจอี้ผัวสิทธิ์ฟรีดริงพันวรการเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
15: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
14: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
16: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
17: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะรัฐบาลแจงปมอุทธรณ์บัตรสวัสดิการเตรียมช่วยผู้พลาดสิทธิ์6ล้านรายโยกใช้ไทยช่วยไทยพลัสพร้อมเสนอครม.ขยายระยะเวลาในการอุทธรณ์สิทธิ์จนถึง20กันยายนนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
18: เทพไทยหรอปากสะอาด
19: แม่เทพไทยปากสะอาด
20: เทพไทยปากสะอาด
21: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
19: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
22: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
19: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
23: อะไรดี

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถเติมร้อยเพื่อคุณ
5: นายพลพีชุสุวรรณสวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแถลงข่าวการทบทวนสิทธิ์กรณีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569ว่าสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์และต้องการอุทธรณ์ทางกระทรวงมหาดไทยจะเปิดระบบ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเดินทางลำบากไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ยื่นอุทธรณ์ต่อได้ที่ว่าการอำเภอรวมถึงใช้กลไกกำนันผู้ใหญ่บ้าน

0: เศรษฐกิจฐานรากพิจารณาส่วนผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์6ล้านรายในครั้งนี้สามารถลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040โดยกระทรวงมหาดไทยจะเสนอที่ประชุมครม.ในวันที่21กรกฎาคมนี้ปิดท้ายที่ปลัดมหาดไทยสั่งเดินหน้าเชิงรุก9มาตรการรับมือฤดูฝน2569ใช้กลไกผู้ว่าท้องถิ่นทั่วประเทศเร่งตั้งศูนย์จัดการน้ำแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
1: ในอันสิทธิสัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยตามแผนซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาจึงสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอบูรณาการสัตพักกำลังร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลากอย่างเต็มกำลังหมั่นลงพื้นที่ตรวจสอบความแข็งแรงของผนังกั้นน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงภัยสร้างเครือข่ายเตือนภัยระดับชุมชนผ่านกลไกกำนันผู้ใหญ่บ้านในขณะที่9มาตรการรับมือฤดูฝนปี69ได้แก่การคาดการชี้เป้าแจ้งเตือนทบทวนปรับปรุงหลักเกณฑ์บริหารจัดการน้ำเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลเครื่องมืออุปกรณ์ตรวจสอบติดตามความมั่นคงปลอดภัยคันกั้นน้ำทำนบผนังกั้นน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างเป็นระบบจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำก่อนเกิดภัยเร่งพัฒนาและเก็บกักน้ำในแหล่งน้ำเพื่อสำรองไว้ใช้ระยะยาวสร้างการรับรู้ความเสี่ยงและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการเฝ้าระวังและติดตามประเมินผลเพื่อปรับมาตรการให้สอดรับกับสถานการณ์ภัยในอนาคตต่อไปยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
2: อุ๊ยหวาน100ไม่ไหวนะคะพี่เอาแค่หวาน50พอดีจะได้หุ่นดีโรค NCD ไม่ถามหาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้าร
0: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: อย่าไปแคร์คำคนที่ไม่รู้จักตัวตนของเราดีพอ
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Nan ค่ะเพลงชั่วโมงนี้นะคะมันเริ่มจากที่แนนก็ถ่าย TikTok ไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเห็นคลิปหนึ่งที่พี่เสกโลโซเคย cover เพลงนี้เอาไว้แล้วก็เป็นอีกฟิลหนึ่งเหมือนกันเวลาที่พี่เสกร้องนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะเอาความหมายของเพลงนี้มาตั้งเป็น playlist feel ประมาณว่าเรามาถูกให้ความหวังแล้วเราก็รักเขาไปแล้วถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะบอกเขาว่าอย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหม

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ แนนค่ะ
2: บ่ายสองโมงยี่สิบแปดนาทีนะคะมีคนบอกมาว่าหนังตาไม่สู้เลยแต่ใจสู้มากเพราะว่าเปิดมาวันจันทร์งานหล่นทับหนักมากไม่รู้ต้องปลอบใจยังไงนะคะก็บีบมือจากตรงนี้จากที่ไกลๆแบบบลูทูธได้แต่ส่งกำลังใจให้

0: เมื่อถูกค้นพบนะคะงานจากฟรีแฮนด์แล้วก็เป็นเพลงที่ผู้ฟังขอเข้ามาด้วยนะคะซึ่งความหมายของเพลงนี้เนี่ยก็พอดีเลยกับรายการแฟนดอมของเราเพราะว่าหลายต่อหลายสัปดาห์ที่เราได้คุยกับศิลปินหรือแม้กระทั่งนักแสดงที่เขาเป็นคู่กันเนี่ยบางคู่เราก็รู้สึกได้เลยว่าเออเขาค้นพบกันละกันจริง
1: ๆ EFM Fandom Live
2: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ดอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ด
0: อย่างคู่ของน้ำหนึ่งเนยนะคะที่มาในแฟนดอมพฤหัสที่แล้วเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่เขาจริงๆรู้จักกันมาตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยเป็นไอดอลเมื่อแบบ9ปีที่แล้วนะคะแล้วก็แฟนๆก็รอที่จะให้ทั้งคู่เนี่ยมีซีรีส์ด้วยกันแล้วล่าสุดก็มีแล้วกับโซรักอาคานีนั่นเองนะคะก็มาพูดคุยกันส่วนวันพฤหัสนี้นะคะเดี๋ยวต้อนรับเอมี่บอนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคู่เหมือนกันที่หลายคนรอให้เขากลับมาแฟนดอมของเราอีกครั้งนึงเพราะเขาเคยมาแล้วครั้งนึงแต่ว่าเสียดายครั้งนั้นแนนก็ไม่ได้มานะคะแต่ว่าครั้งนี้เดี๋ยวจะอยู่รอเจอเอมี่บอนนี่แน่นอนพฤหัสนี้2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มกับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะ
1: EFM Fandom Live
2: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุก

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ

0: ้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อังคารคลุมโปง
2: ผมเข้าไปใช้บริการร้านคาราโอเกะอันเป็นเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาจากหลังร้านน้องน้องน้องมานั่งเป็นเพื่อนพี่หน่อยพ่อก็เดินยิ้มมาแล้วก็มานั่งข้างๆผมถามน้องชื่ออะไรหรออ๋อหนูชื่อเนยครับพี่สักพักหนึ่งน้องเขาบอกว่าขอเข้าห้องน้ำแป๊บนึงพี่น้องเข้าไปเป็นครึ่งชั่วโมงเลยครับเจ้าของร้านมาบอกโอ้บอยนั่งอยู่คนเดียวร้านปิดเลยเนี่ยนั่งคนเดียวที่ไหนน่ะมีน้องเนยมานั่งกับผมเนี่ยที่กำลังจะเดินออกจากร้านแกคว้ามือผมไว้บอยเจอเนยจริงๆใช่ไหมใช่พี่แกก็เลยเล่าให้ฟังว่าน้องเนยอ่ะเคยทำงานอยู่ที่นี่จริงๆแต่น้องเขาเสียชีวิตในห้องน้ำมาตั้ง2ปีแล้วนะ
3: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2ทุ่มถึง4ทุ่มที่ EFM 94
4: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
5: EFM

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: จริงๆยังเปิดรับเรื่องผีอยู่เรื่อยๆเลยนะคะถ้าใครที่ฟังแล้วมีประสบการณ์ของเรื่องผีเอ่ยหรือว่าจะเป็นประสบการณ์ที่มันแปลกๆเกิดขึ้นอาจจะอธิบายไม่ได้เนี่ยอยากจะมาแชร์มาเป็นส่วนหนึ่งมาเล่าในอังคารคุ้มโปง X ก็เดมมาเดมมาเดมมาได้เลยนะคะอินบ็อกซ์มาได้ทางแฟนเพจ EFM Station แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นอกจากเรื่องผีจากทางบ้านแล้วนะคะอังคารคุ้มโปงของเรา X กับ The Ghost อีกครั้งนึงเดี๋ยวเจอกับน้องเจนแล้วก็น้องเนยนะคะขอบคุณเพจเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สุดพริกเรียงตาพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวค่ะ
2: อังคารคลุมโปง X
0: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ

ิดเพลงนี้ส่งท้ายวันนี้นะคะOn and Off งานใหม่จากอาราล่าฟีเจอริ่งกับตูนเอลี่นะคะก็เป็นมูดมูดของ2ชั่วโมงของพวกเราเหมือนกันที่วันนี้ก็จะมีคนอยากฟังเพลงเร็วบ้างบางคนก็อยากฟังเพลงอกหักบ้างสลับกันไปนะคะก็เป็นฟีลแบบ On and Off ช้าและเร็วอะไรแบบนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวลาไปด้วยงานจากละอองฟองงานนี้แล้วกันนะคะไม่ได้ฟังนานแล้วเหมือนกัน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตๆ
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโต
2: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: ว่าสี่เรียกว่าห้าฮีโร่มาช่วยแล้ว
4: เปิดเบื้องหลังระบบการกู้ชีพกู้ภัยกับสาขาวิชาการจัดการและบรรเทาสาธารณภัยคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมสาขาที่ผลิตฮีโร่ในชีวิตจริงหลักสูตรอัดแน่นครอบคลุมภัยทุกมิติสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานชั้นนำของประเทศพาดูห้องเรียนห้องอนาโตมีเรียนรู้จากร่างอาจารย์ใหญ่แล้วไปดูซีนจำลองอุบัติเหตุบนถนนที่สมจริงจนเหงื่อแตกเรียนที่นี่ทุกนาทีจะมีค่ากว่าเดิมสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม
5: ขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนกสปูนกินนกสปูน
6: ออกจากบ้านก็มีแค่นั่นแค่โน่นแค่นี
7: ้แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Edition เซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid-Year Surprise ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda
5: กินนกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนกสปูนกินนกสปูน
8: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
9: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
10: หออยอหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
8: วันพุธ
9: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
11: แฉข่าวเช้า First Class
8: วันพฤหัสและวันศุกร์
9: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
12: แฉข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตู
13: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และHey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
15: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนกสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
14: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
16: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
17: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะนายกรัฐมนตรีจีนต้อนรับนายกอนุทินอย่างเป็นทางการท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นก่อนร่วมโต๊ะหารือเต็มคณะสานต่อความร่วมมือไทยจีนทุกมิติสร้างโอกาสใหม่ให้ประชาชนทั้งสองประเทศสักครู่มาติดตามค่ะ
18: Honda ซิตี้ใหม่นี่แหละซิตี้คาร์ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไปเชคดิสทาวน์สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันเลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: วันนี้เวลา 10:45 นตามเวลาท้องถิ่นกรุงปักกิ่งซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นสะท้อนถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนยังได้เข้าร่วมหารือเต็มคณะเพื่อผลักดันความร่วมมือในมิติต่างๆที่เป็นประโยชน์ร่วมกันและนายกรัฐมนตรีไทยจีนเดินหน้าความร่วมมือเศรษฐกิจแห่งอนาคตความมั่นคงรวมเป็นสักขีพยานลงนาม MOU 15ฉบับสร้างโอกาสใหม่ให้ประชาชนทั้ง2ประเทศคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีหารือแบบเต็มคณะกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนทั้งสองฝ่ายมุ่งยกระดับความเป็นหุ้นส่วนร่วมกันเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านครอบคลุมการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีแห่งอนาคตความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนทั้งสองประเทศและส่งเสริมสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณรัฐบาลจีนที่ถวายการต้อนรับ

0: แลนักท่องเที่ยวขณะที่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานายกรัฐมนตรีขอบคุณจีนที่สนับสนุนการแก้ไขปัญหาผ่านกลไกทวิภาคีบนพื้นฐานความจริงใจและชื่นชมบทบาทเชิงสร้างสรรค์ของจีนในการสนับสนุนทุกฝ่ายให้กลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาหยวนธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: หัวหน้าพรรคประชาชนไม่ขัดข้องนายกรัฐมนตรีเยือนจีนดึงการลงทุนด้าน AI แต่ชี้ไทยต้องเร่งพัฒนาพลังงานสะอาดควบคู่สร้างอำนาจต่อรองพร้อมเรียกรัฐบาลเร่งประสานจีนและเมียนมาแก้ปัญหาสารพิษในแม่น้ำกกคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
2: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีได้เดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการโดยระบุว่าไม่ได้คัดค้านการเดินทางเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีทั้งนี้มองว่าเป็นการดึงดูดการลงทุนด้าน AI แต่เห็นว่าการตั้งศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center เพียงอย่างเดียวอาจไม่ได้สร้างประโยชน์สูงสุดให้ประเทศไทยหากไม่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะพลังงานสะอาดซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างอำนาจต่อรองและรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม AI ในอนาคตพร้อมตั้งข้อสังเกตว่ายังไม่เห็นความชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีใช้โอกาสเยือนจีนหาหรือปัญหาสำคัญของประชาชนเช่นปัญหาสารพิษในแม่น้ำกกและการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์รวมถึงการสวมสิทธิ์ต่างๆหรือไม่ส่วนความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาสารพิษในแม่น้ำกกนายณัฐพงษ์ระบุว่าพรรคประชาชนได้หาหรือกับเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยแล้วโดยฝ่ายจีนพร้อมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและได้รับข้อมูลจากพรรคเกี่ยวกับพื้นที่ที่คาดว่าจะเป็นต้นตอของปัญหาอย่างไรก็ตามรัฐบาลไทยจะต้องเร่งส่งผู้แทนไปทำงานร่วมกับจีนและเมียนมาเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงและเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าการเข้าหาหรือกับรัฐบาลจีนอาจเป็นการฟอกขาวให้รัฐบาลนายณัฐพงษ์ระบุว่าพรรคประชาชนยึดข้อเท็จจริงเป็นหลักและใช้การพูดเชิงลุกเพื่อผลักดันให้ทุกฝ่ายร่วมกันแก้ไขปัญหาไม่ใช่การฟอกขาวให้รัฐบาลพร้อมระบุว่าความจริงใจในการแก้ไขปัญหาจะพิสูจน์การดำเนินการของรัฐบาลในระยะต่อไปนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: จริงใจใส่ใจเข้าใจและร่วมใจเพื่อให้เป้าหมายในการทำงานจะได้บรรลุผลสำเร็จศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุขรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลขอเชิญประชาชนที่มีสุขภาพแข็งแรงร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันศุกร์ที่24กรกฎาคม2569เวลา 9:30 น.ถึง 14:00 น.ณโถงชั้นจีอาคารเบญจรังสฤทธิ์ทธบ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: ฉันรอคอยเธอจนเหงาเพราะคนที่เคียงข้างเธอมันไม่ใช่ฉันถ้าเป็นเขา
6: ไม่มีอะไร
7: EFM News
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
9: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: ให้ที่ดีคือให้อภัยให้ต่อไปคือให้โอกาสตัวเอง
11: Espiration
8: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
7: ้ EFM DJ Playlist by
12: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สวัสดีวันจันทร์ค่อยๆทำไปทีละอย่างไม่ต้องเก่งที่สุดก็ได้แค่ไม่หยุดทำก็พอ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวมองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
6: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
7: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
8: 1 2 3 go
9: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ถ่ายทิเก็ตเมเจอร
4: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ราเคยพูดคุยกับซาร่ามาแล้วนะคะสำหรับเพลงหน้าที่ฉันที่น้องแวะมาคุยกับเราในวันนั้นสำหรับซิงเกิลล่าสุดของน้องนะคะช่วงนั้นก็เป็น new release กันไปแล้ววันนี้มาอยู่ในเลสบีของเราค่ะบ่าย 3:00 กับอีก40นาทีคุณผู้ฟังอยู่กับอ้อมกับ EFM สวัสดีตะกวงนะคะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีวันทำงานวันสดใสของใครหลายๆคนเพราะแดดเปรี้ยงเลยทีเดียว
1: โอ้ปกติคุณต้องมาพร้อมฝนนะ
0: พักเถอะคือ2 วันนี้แดดเปรี้ยงจนปวดหัวดีกว่าเราใช้คำว่าอย่างนั้นดีกว่าเดี๋ยวท่านก็จะบอกว่าบ่นใช่ไหมหนูลูก
1: จัดให
0: ้ไม่ต้องจัดก่อนค่ะท่านบางทีบางครั้งท่านก็มาไปอย่างนี้พวกอีฉันก็ปวดหัวจะแย่สำหรับใครที่กลับจากฮ่องกงเขาบอกว่าให้ระวังด้วยเพราะที่ฮ่องกงมีโควิดกับไข้หวัดใหญ่อาจจะกระเพื่อมนิดหน่อยนึงถึงมันอาจจะไม่ได้อาการรุนแรงแต่ใดๆการเจ็บป่วยไม่เป็นมันดีกว่าไหม
1: ไม่ดีทั้งนั้น
0: ใช่ไหมคือเป็นมันปฏิเสธไม่ได้เราอยู่ในโลกมนุษย์ใบนี้มันต้องมีโรคภัยไข้เจ็บคุณผู้ฟังแต่ไม่เป็นได้ก็ดีป่ะ
1: ใช่ครับ
0: อีเวนไข้หวัดยังไม่อยากเป็นเลย
1: เป็นน้อยเป็นมากอะไรก็ไม่อยากเป็นทั้งนั้น
0: ตอนเด็กบางทีมันหายเร็ว
1: ใช่ๆร่างกายมันมี
0: โอ้ยพร้อมจะอึดพร้อมจะซึมซึมซึมซึมซึมซึมไม่ได้นอน3 วันนี่โอเคเลย
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ตอนนี้อ่านเลยนอนไม่ถึง7 ชั่วโมงทุกวันมันจะเป็นไงวะนอนไม่ถึง6 ชั่วโมงทุกวันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นค่ะแนวทางที่เขาให้มาก็เอาไว้เป็นแนวทางอย่าเพิ่งไปเครียดกับแนวทางไม่งั้นชีวิตจะลำบากไปพี่กวงแนวทางมีไว้เป็นแนวทางค่ะมีไว้ให้รู้มีไว้ให้เตือนแล้วก็จัดการแต่ถ้าไปสตริกกับมันมากๆแล้วนั่งนับชั่วโมงปรากฏการนอนนั้นเครียดแล้วไม่มีประโยชน
1: ์
0: พอไปเครียดแล้วการนอนไม่มีประโยชน์นอนไม่หลับอีกต้องไปพึ่งยาอีกวนกันไปเอาให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ค่อยๆปรับตัวค่ะวันนี้มันอาจจะยังไม่มีธรรมชาติที่ดีเกิดขึ้นกับเราเดี๋ยวค่อยๆปรับได้มันปรับได้นะการปรับมันช่วยได้เสมอป่ะ
1: ครับ
0: เหมือนนิสัยก็เหมือนกันปรับมันก็ช่วยได้เสมอค่ะคุณผู้ฟังก็มีอะไรก็ปรับกันไปนะคะนิสัยบางอย่างที่เขาเรียกว่าเราไม่รู้หรอกว่าเราไปเผลอทำอะไรกับใครหรือเปล่าหรือเราไปรับอะไรจากใครมาหรือเปล่าเนาะไม่รู้จะดีลยังไงเมื่อวานต้องไปเสถียรไปเจอน้อง9 ขวบคนหนึ่งโอ้นางสอนอะไรเราได้เยอะจริงๆเราอย่าไปปิดกั้นว่าเด็กจะสอนอะไรเราไม่ได้และคิดแต่ว่าคนที่อายุมากกว่าเท่านั้นที่จะสอนเราได้และต้องเรียนอันนั้นจบอันนี้มาใช่ไหมพี่กงเด็ก9 ขวบพูดกับเราได้อย่างสบายใจมากเลยถามว่าเข้ามาเสถียรจำไม่ได้ถามว่าอะไรแต่เขาก็บอกว่าเข้ามาที่นี่เขาชอบเพราะมันไม่วุ่นวาย9 ขวบบอกว่าข้างนอกวุ่นวายพี่กงตอนเรา9 ขวบอะเราคิดอะไรก่อน
1: จริง
0: 9ขวบเรายังไม่เข้าแบบข้างนอกวุ่นวายป่ะไม่รู้แต่อยากออกไปเล่นป่ะ
1: ใช
0: ่แต่อันนี้เขารู้สึกว่าข้างนอกมันวุ่นวายเขาก็เข้ามาข้างในนี่เขาโอเคนะไม่เดือดร้อนใจบางทีมันก็น่าสนใจดีแล้วจริงๆเขาพูดอีกหลายเรื่องค่ะคุณผู้ฟังมันน่าสนใจมากจนอ้อมมาคิดว่าถ้ามีคนเดินมาแล้วมาบอกอะไรเราบางอย่างจริงเท็จเราไม่รู้นะคุณผู้ฟังนิสัยของคุณผู้ฟังก็ไม่รู้เลยนิสัยของพี่กวงบางเรื่องก็ไม่รู้นิสัยอ้อมบางเรื่องพี่กวงก็ไม่รู
1: ้
0: อ้อมยกตัวอย่างเรื่องนึงสมมติมีคนมาบอกว่าม าด้วยความฟึดฟัดเลยแล้วเถียงอะไรไม่รู้แล้วชี้หน้าบอกว่าพี่กวงคนขี้เหนียวคุณผู้ฟังโดนคนบอกว่าเฮ้ยเป็นคนขี้เหนียวงี้วะถ้ามีคนสักคนหนึ่งมาพูดอย่างนี้ใส่คุณสิ่งแรกในหัวคุณคือ
1: ก
0: ็สิ่งแรกในหัวที่ขึ้นมาเลยเถียงปฏิเสธหรือ
1: ก็น่าจะแบบเฮ้ยรู้ได้ไง
0: พี่กวงจะเฮ้ยบอกว่าเฮ้ยรู้ได้ไงโกรธเขาไหมโกรธเขาไหมความรู้สึกอารมณ์
1: อารมณ์แรกน่าจะยัง
0: ไม่โกรธนะยังไม่โกรธแต่คุณจะบอกว่าเฮ้ยรู้ได้ไงวะแปลว่าคุณยอมรับว่าคุณอาจจะมีความขี้เหนียวอยู่บ้างเป็นระยะ
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมฮะแล้วคุณรู้ฟังนะคะเพราะบางคนอาจจะไม่รู้ถูกป่ะพี่กวงเรายังไม่เคยถูกว่าการใช้เงินของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันป่ะ
1: ใช่ครับ
0: การระมัดระวังเงินของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันสำหรับบางคนอาจจะเรียกว่าพอดีแต่บางคนอาจจะถูกมองจากเพื่อนถูกวัดจากอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยทำไมเป็นคนขี้เหนียวจังวะอ่ะสิ่งแรกที่คุณขึ้นมาในหัวคืออะไรอันนี้ถามเล่นๆนะคะถามมาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเอาไว้ค่อยคุยกันเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทวนชื่อเพลงกันก่อนว่าวันนี้เราเปิดอะไรไปบ้างนะคะตั้งแต่ต้นชั่วโมงไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงนี่ฉันเองนะคะไกลแค่ไหนคือใกล้บลูมคิดแต่ไม่ถึงวันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละเพราะว่านั้นน่ะวันที่เซตเพลงนี้ไว้ฝนมันตกไง
1: คร
0: ับ วันนี้แดดเปรี้ยงเลยก็เลยไหม้ไปนะคะก็ไม่ได้เปิดเพลงนี้อาจจะไม่ค่อยเข้ากับแสงแดดเมื่อกี้สักนิดนึงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกไปก่อนนอกจากให้คุณผู้ฟังถามตัวเองแล้วนะคะว่าถ้ามีคนมาชี้หน้าแล้วบอกคุณไม่เป็นคนขี้เดียวจังเลยความรู้สึกแรกของคุณคืออะไรเสียงในหัวไม่ต้องสร้างภาพเพราะว่ามันไม่มีภาพเราไม่รู้จักกันคุณผู้ฟังระหว่างนี้อ้ําจะบอกคุณผู้ฟังก่อนว่าเตรียมตัวกดบัตรไปดูดีเจพี่อ้อยของเรากับ One Stand Up Empathy วันศุกร์ที่31กรกฎาคมนี้เราจะเปิดจำหน่ายบัตรนะคะคุณผู้ฟัง10โมงเช้าเป็นต้นไปที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางแล้วพี่อ้อยของเราจะรับแขกอย่างไรมีแฟนเบเนฟิตเลยนะมีเบเนนะจ๊ะทุกที่นั่งรับสติกเกอร์คำคมพี่อ้อยใครที่ชอบคำคมของพี่อ้อยเครื่องจักรผลิตคำคมจะผลิตสติกเกอร์ให้คุณเลยทีเดียวบัตร VIP 3,000 รับสิทธิ์วอร์มฮักเติมพี่อ้อยรับผ้าห่มกอดทำให้รอดจากทุกความเหนื่อยทุกที่นั่งและถ้าบัตร 2,500 และ 2,200 เนี่ยมีสิทธิ์ลุ้นรับผ้าห่มแรนดอมนะจ๊ะคุณผู้ฟังอันนี้บอกไว้ก่อนนะคะแล้วเรามีกระเป๋าหน่วยกู้ใจมีแจกให้สำหรับผู้โชคดีในวันงานถ้าพี่จะแจกเยอะขนาดนี้พี่ไม่ขึ้นราคาหน่อยหรอพี่อ้อยเนื้อพี่กวงเนาะ
1: ครับ
0: พี่เขาให้เต็มที่มากดูว่าให้หลายอย่างเลยเหมือนกันไปฟังเขาดูนะคะเราฟังเขามาจากหลายที่เราฟังเขามาจากหลายแบบแต่นี่ในรอบ33ปีพี่เขายืนเดี่ยวเลย
2: EFM DJ Playlist by
0: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ันแมวกินนกอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินนกนะ
1: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ By Tech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
0: EFM Fandom Live
2: น้ำหนึ่งเนยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีครับน้ำหนึ่งเนยครับ
2: เดี๋ยวเราเล่นเกมกันดีกว่านะคะชื่อเกมว่า Love of Fight จากคู่ปรับขยับเป็นคู่ใจมันจะต้องมีคนนึงพูดใส่แก้วอีกคนนึงก็คือหลับตาแล้วก็บอกว่าอีกฝั่งพูดว่าอะไรถ้าตอบถูก3ใน5คำถือว่าผ่าน
3: ครับผม
4: น่ารักจังครับ
5: น่ารักจังครับ
3: ถูกต้องได้ฮะ
4: ฝันดีนะคะ
5: ฝันดีนะคะ
3: โอเคถูกต้องครับ
4: เรียกที่รักได้ไหมคะ
5: ใช่ประโยคนั้นหรือเปล่าเรียกที่รักได้ไหมคะ
3: เฮ้ยถูกต้องครับ
5: ได้ค่ะ
3: ต้องครับ
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: EFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะสุชาตินำทีมหน่วยเฉพาะกิจส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่หน่วยที่เกี่ยวข้องกว่า400นายบุกยึดคืนที่ดินหาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตรุกที่ป่าสงวนสักครู่มาติดตามค่ะ
10: เทพไทยหรอปากสะอาด
11: แม่เทพไทยปากสะอาด
12: เทพไทยปากสะอาด
13: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
11: เทพไทยปากสะอาดจริง
14: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
16: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
17: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
18: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
19: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
9: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำทีมลุยหาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกพื้นที่ทวงคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนหลังถูกยึดครองหาผลประโยชน์โดยกลุ่มบุคคลมายาวนานกว่า10ปีคุณถิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่ากระทรวงได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายทวงคืนทรัพยากรธรรมชาติและจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยเฉพาะกิจพยัคฆ์ไพรพญาเสือและฉลามขาวรวมกว่า400นายส่วนที่กำลังร่วมกับตำรวจฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่หาดนุ้ยตำบลการณ์อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต เปิดยุทธการทวงคืนหาดนุ้ยเพื่อรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่สร้างบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดพร้อมยืนยันว่าการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อทวงคืนผืนป่าและชายหาดสาธารณะให้กลับมาเป็นของประชาชนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่มอบหมายให้เร่งรัดแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ของรัฐภายใต้แนวคิดภูเก็ตโมเดลโดยหาดนุ้ยนั้นมีปัญหาสะสมมายาวนานกว่า20ปีเดิมมีการออกเอกสารสิทธิ์นศ3ครอบคลุมพื้นที่18ไร่ก่อนที่ศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาเมื่อปี2557เพิกถอนเอกสารสิทธิ์เนื่องจากออกโดยไม่ชอบผลที่พื้นที่ดังกล่าวกลับคืนสู่สถานะป่าสงวนแห่งชาติจากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตรวจสอบยึดและดำเนินคดีต่อเนื่องซึ่งการดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกพื้นที่ป่าสงวนรวม50รายการได้ทยอยดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยวันนี้เป็นการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่พ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์แล้วนอกจากนี้กระทรวงอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการตามกฎหมายในมิติอื่นเพิ่มเติมโดยเฉพาะการ

0: ความปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงชายหาดได้อย่างเสรีปิดท้ายที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมร่วมคณะทำงานเร่งตรวจสอบพยานหลักฐานและข้อกฎหมายให้รัดกุมในคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเพื่อเตรียมส่งสำนวนคดีให้ปปช.ให้ทันตามกรอบระยะเวลา30วันคุณพงษ์รพีประพฤติดีรายงานค่ะ
1: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในการประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเพื่อเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ครั้งที่3ทับ2569ร่วมกับคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.กรมชักการตำรวจสอบสวนกลางและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบรายละเอียดข้อกฎหมายและพยานหลักฐานรวมถึงเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นให้รัดกุมเพื่อเตรียมส่งมอบรายละเอียดสรุปให้กับนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในวันที่24กรกฎาคมนี้เพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ตามหน้าที่ภายใน30วันขณะที่ความคืบหน้าทางคดีพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเตรียมพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหากับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มอีก11คนโดยทั้งหมดเป็นบุคคลที่ถูกพบในบ้านพักในจังหวัดนนทบุรีในวันที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นสำหรับบุคคลทั้ง11คนแบ่งเป็นข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น9คนและพนักงานบริษัทเอกชน2คนซึ่งหนึ่งในนั้นคือนายฉัตรพิสุทธิ์หรือเต้ยซึ่งอยู่ระหว่างการสอบปากคำและเตรียมดำเนินคดีในหลายข้อหาพงษ์รพีประพฤติดีรายงาน
2: การนอนหลับอย่างน้อยวันละ 7-8 ชั่วโมงจะช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูกล้ามเนื้อและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอจากการออกกำลังกายได้นะครับศูนย์ข่าววิทยุกองทบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
0: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
7: ความสุขไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เรามีแต่เกิดจากวิธีที่เรามอง
8: Inspiration
6: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
9: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
11: Number 16

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
0: ์ EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะกลับมาสู่ช่วงของเรานะคะคุณผู้ฟังกับเพลงที่เราช่วยกันเรียงกันสำหรับบ่ายนี้อันดับที่16ค่ะคนคนนี้เป็นของคุณนะคะสำหรับ No One Else กับน้องคอปเปอร์นะคะที่น้องคอปเปอร์ก็จะเป็นหนึ่งในรูกี้ที่มีคอนเสิร์ตกับเราด้วยติดตามกันได้สำหรับใครยังไม่มีบัตรอ่ะรีบกดบัตรของคุณแล้วไปเจอกันที่ Bytech Live นะคะวันเสาร์ที่26กันยายนนี้มาต่อกันที่เจ้านายคะนะคะอยากคิดมากแล้วก็อู้บ่จ้างค่ะ 4:00 นกับอีก22นาทีชั่วโมงที่แล้วเราคุยกันเอาไว้ว่าถ้าอยู่ๆมีคนมาบอกคุณว่าเฮ้ยทำไมเป็นคนขี้เหนียวอย่างนี้เนี่ยซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราเป็นคนขี้เหนียวหรือไม่ขี้เหนียวเราไม่รู้จักกันคุณผู้ฟังคุณตัวคุณเท่านั้นที่คุณจะรู้ตัวคุณเองเพราะเรื่องของการใช้เงินแต่ละคนมันมีความสามารถในการใช้ความสะดวกใจในการใช้แล้วก็บุคลิกลักษณะนิสัยในการใช้ที่แตกต่างกันถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันจะกระทบคุณว่ายังไงบ้างซึ่งคุณผู้ฟังก็คำถามว่าความรู้สึกแรกที่มันโผล่ขึ้นมาในหัวคืออะไรบางคนก็บอกว่าถ้าพูดแบบนี้ก็ไม่ต้องเอามีอะไรก็ไม่ต้องต่อร้องอ่ะบางคนก็บอกว่าโอ้โหเสียงในหัวนี่ดังฟับบางคนก็บอกว่าแล้วไงอ่ะบางคนก็บอกว่าเรื่องของฉันนะจ๊ะอะไรอย่างนี้ก็มีความหลากหลายมากนะคะก็คือบางคนก็บอกว่าโกรธในขณะที่บางคนก็ไม่โกรธนะก็ฟังดูก่อนแล้วเอามาคิดดูว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งมันก็มีหลากหลายเหตุผลบางคนบอกว่าคนที่เข้าใจว่าเราขี้เหนียวเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีรายรับที่มากกว่าไงเขาก็เลยจ่ายสิ่งนั้นได้สบายก็เลยมองว่าเอ๊ะแค่นี้เองก็ถ้าเราจ่ายไม่ถึงเขาเราก็แค่บอกเขาไปตรงๆอ่ะว่า100บาทของคนแต่ละคนไม่เท่ากันถูกไหมคะเราอาจจะขี้เหนียวในสายตาเขาแต่เรามีความจำเป็นที่ต้องประหยัดอันนี้ก็เป็นเหตุและผลที่เราพึงมีถูกไหมคะก็อธิบายกันได้อ้อมคิดว่าเนาะก็หรือบางคนอาจจะบอกว่าโกรธแต่ก็ยอมรับเพราะที่ทำงานเนี่ยถูกหวยวันเกิดก็เลี้ยงเลยแต่คนจะมองครั้งที่เราไม่เลี้ยงว่าได้โบนัสแล้วก็ไม่เลี้ยงก็เราเองก็มีค่าใช้จ่ายไงเราก็ต้องเก็บออมใช่ไหมเราประหยัดเราไม่มีหนี้อะไรอย่างเงี้ยมันบางทีการที่เราว่าใครสักคนหนึ่งหรือเราถูกใครสักคนหนึ่งว่าบางทีมันไม่ได้เป็นปัญหาของคนถูกว่านะมันเป็นปัญหาคนว่านะว่าเขาที่ไปตัดสินคนอื่นจากพื้นฐานของเขาแต่มันไม่มีใครผิดใครถูกเพราะมันเป็นนามธรรมมากนะคุณผู้ฟังคำว่าขี้เหนียวอะใช้เท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าขี้เหนียวไม่ใช้เท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าขี้เหนียวใช่ไหมแต่มันก็แล้วแต่แหละว่าถ้ามันจะต้องหารเท่ากันแล้วเราดึงนานเนี่ยก็อาจจะต้องคุยกันด้วยเหตุผลเพราะบางคนอาจจะต้องมีเรื่องของเหตุและผลในการใช้เงินที่แตกต่างกันนะคะในขณะที่บางคนอาจจะบอกว่าก็ฉันเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นคนทั่วไปทักอาจจะคิดว่าเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะคืออย่างนี้ค่ะที่อ้อมถามเรื่องนี้เพราะว่าเมื่อวานที่อ้อมบอกว่าเจอกับเด็ก9ขวบอะเขาบอกว่าถ้ามีคนมาบูลลี่เขา9ขวบนะเขาอ้อมบอกแล้วหนูจะทำไงลูกเขาบอกว่าเขาจะถามตัวเองก่อนว่าเขาเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่า9ขวบนะเขาจะถามตัวเองก่อนว่าเขาเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าแล้วเขาค่อยไปถามแม่เขาถ้ามันไม่จริงเขาก็จบอ้อมบอกแล้วถ้าจริงอะลูกถ้าจริงเขาจะปรับปรุงนี่คือ9ขวบก็แล้วแต่เขาอะซึ่งอ้อมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วอ้อมเองมันเคยคุยกับนักจิตของอ้อมนะคะเขาบอกว่าสมมติว่ามีคนอันนี้นี่มันเป็นอีกมุมนึงนะไม่ได้บอกว่าทั้งหมดนี้ถูกต้องแต่เอาไปปรับใช้ได้คือเขาบอกว่าแล้วถ้ามันมีคนมาพูดถึงอ้อมแบบเนี้ยเขาถามแล้วมันจริงไหมอะคะคุณอ้อมอ้อมบอกแล้วถ้าจริงแล้วคุณจะโกรธความจริงนั้นไหมอะถ้ามันจริงแล้วเราจะโกรธทำไมก็อันหนึ่งแล้วถ้ามันไม่จริงแล้วถ้ามันไม่จริงคุณจะไปโกรธทำไมอะอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เราต้องดูว่าแล้วเราจะปรับปรุงอะไรได้อะไรที่ทำให้คนอื่นมองเราแบบนั้นหรือเข้าใจเราแบบนั้นมันก็มีหลากหลายมันไม่ได้แปลว่าเรื่องเดียวมีชุดความคิดเดียวแล้วจะแก้ปัญหาได้แบบเดียวนะคะคุณผู้ฟังก็อันนี้เอาไปปรับใช้แต่พูดจริงๆที่พูดเรื่องขี้เหนียวคือแต่ถามอ้อมนะถ้าตอนนี้มีคนบอกว่าขี้เหนียวหูนี่มันมีถ้าเวลาอ้อมอารมณ์ดีนะมันมีกล้องส่องซ่วมเราเลยเหรอวะว่าเราขี้เหนียวหรือขี้ไม่เหนียวอ้อมไม่ได้มองเรื่องเงินอ้อมไปมองเรื่องสุขภาพอ้อมอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องเงินว่าขี้เหนียวหรือเปล่าถ้าขี้เราเหนียวคุณผู้ฟังอันนั้นอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพเราเป็นยังไงดีกว่าคือเขาบอกว่าถ้าอุจจาระเราแข็งเรียวยาวมีทรงเรียวยาวลักษณะแข็งขรุขระขับถ่ายยากมันไม่ได้บ่งชี้ถึงอาการรุนแรงแต่อาจจะบอกว่าคุณดื่มน้ำน้อยไงเนี่ยเราไปดูเรื่องสุขภาพดีกว่าไม่ไปดูทำไมเรื่องเงินอ้อมไม่ได้คิดเอาทีที่อ้อมถามทั้งหมดไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินนะแต่สำหรับอ้อมถ้าความคิดแรกอ้อมคือจริงเหรอวะโหมันเห็นไปถึงไส้เลยวะเนี่ยถ้าอุจจาระของคุณชุ่มชื้นทรงเรียวยาวคล้ายกล้วยหรือไส้กรอกเป็นลักษณะของอุจจาระทั่วไปบ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่มีการขับถ่ายที่ดีอันนี้โอเคแต่ถ้ามันทรงเป็นก้อนแข็งเป็นสีดำคุณฟังเนี่ยไม่ได้พูดเล่นนะอ้อมเอามาจากสมิติเวชนะ ลักษณะก้อนเล็กๆคล้ายๆอุจจาระกระต่ายเนี่ยเขาบอกว่าคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องท้องผูกเพราะรับประทานอาหารที่มีกากใยน้อยเกินไปหรือดื่มน้ำน้อยเนื่องจากอุจจาระแห้งและเครื่องที่มันเคลื่อนที่ผ่านลำไส้ได้ยากคุณควรจะปรับพฤติกรรมการทานอาหารและดื่มน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาท้องผูกเรื้อรังแต่ถ้ามันเหลวขึ้นมามันก็จะมี2กรณีกึ่งเหลวกึ่งก้อนมันอาจจะเป็นเรื่องของแบคทีเรียในลำไส้ที่มันขาดสมดุลหรือเป็นอาการเริ่มต้นของอาการท้องเสียแต่ถ้ามันเป็นน้ำปุ๊บมันก็เป็นเรื่องท้องเสียรุนแรงคุณควรจะได้รับน้ำและเกลือแร่พร้อมปรึกษาแพทย์ถ้าอาการไม่ดีภายใน1วันแต่ถ้ามันเป็นมูกอ้าวเวรกรรมละส่วนใหญ่มันจะมีในเด็กเล็กแต่ถ้ามันเป็นมูกขึ้นมาเนี่ยจะเป็นสีเหลืองติดกับอุจจาระมันอาจจะมีการอักเสบภายในอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังเนี่ยถ้ามีใครสักคนมาบอกขี้เหนียวก็คิดไปเรื่องสุขภาพก่อนเรื่องเงินตัดทิ้งไปก่อนว่าเอ๊ะวันนี้ฉันอึหรือยังโอ๊ยถ้าอึแล้วฉันทรงมันเป็นยังไงห่วงเรื่องสุขภาพแล้วหันไปตอบเขาก็ได้นะคะอีกทางเลือกนึงว่าขอบคุณมากเลยที่เตือนให้เราคำนึงถึงสุขภาพร่างกายเราแล้วคุณเป็นคนขี้ยังไงล่ะคะอย่างเงี้ยถามไปเลยก็ได้คือบ้าๆบอๆใส่ไปมันจริงๆมันดูไปกระทั่งยันสีนะคุณผู้ฟังว่ามันมีสีแดงสีขาวเทาสีเขียวสีเหลืองน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยมันบ่งบอกได้ทั้งหมดว่าเป็นเรื่องของสุขภาพเห็นไหมคะมันอยู่ที่มุมมองของเราถ้าวันที่เราอารมณ์ดีบ้าๆบอๆเราก็จะฉีกไปเรื่องอื่นต่อให้เขาว่าอะไรเราก็จะมีสติตั้งรับที่ดีแต่คำเดียวกันในวันที่เราอาจจะตึงๆหน่อยเราก็อาจจะไม่พร้อมฟังเราก็อาจจะมองว่าเขากำลังตำหนิเราอยู่ได้เราไม่พร้อมขำนะ
2: อังคารคลุมโปง X
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คลุมโปงกันวันพรุ่งนี้ตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปกับเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวพรุ่งนี้เราจะ X กับ The Ghost Radio คุณเจนและคุณเนยนะคะติดตามกันได้ค่ะ
2: อังคารคลุมโปง X
3: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
4: สวัสดีวันจันทร์ชีวิตคนเราสามารถผิดพลาดกันได้แค่ยอมรับในความไม่เก่งของเราแล้วพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ระวังนะลูก
7: ค่อยๆวิ่งนะลูก
6: อย่าปีนสูงนะ
7: เดี๋ยวล้มนะลูก
8: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออมทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
11: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
12: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathyมาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
13: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
10: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออมทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
11: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
14: EFM 94Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: คืนนี้นะคะติดตามไปด้วยกันค่ะสำหรับใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรโปรคนไหนจะมานั่งกับเรานะคะติดตามกันได้ตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ค
0: ่
2: ะ
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
1: พี่งานดีคะจะเลือกพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพ HR ที่บริษัทคุณมีเกณฑ์การคัดเลือกยังไงคะ
0: ควรประเมินทักษะที่ตรงกับตำแหน่งงานรวมถึงคุณสมบัติอื่นๆเช่นความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมแต่เพื่อให้การคัดเลือกง่ายและเป็นระบบ JobsDB by Seek มี Candidate Management ที่จะช่วยจัดการข้อมูลผู้สมัครให้ HR ประหยัดเวลาและเลือกคนได้แม่นยำยิ่งขึ้นครับ
1: ขอบคุณค่ะพี่งานดี
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek

0: Talk Football อย่าลืมโทรนะ
1: ทำยังไงดีคะหัวหน้า SR ตามจีบค่ะวันนั้นอ่ะเขาโทรมาเหมือนประมาณว่าถ้าพี่จะจีบหนูอ่ะได้ไหมพี่อ่ะชอบหนูนะแต่ว่าพี่อ่ะมีครอบครัวแล้วนะคะเขาก็เลยบอกว่าไม่มีปัญหาไม่มีใครรู้แน่นอนคือหนูเป็นคนที่เกรงใจแล้วก็ไม่กล้าปฏิเสธบวกกับว่าจะไม่ผ่านโปรอ่ะค่ะรู้สึกไม่โอเคมากๆเลยอ่ะ
2: สมมติว่าเราเป็นคนที่ไม่กล้าปฏิเสธคนอ่ะบางทีอยู่ๆวันนึงเราจะพูดว่าไม่อ่ะมันคงยากเราต้องเริ่มทำให้เขารู้สึกบ้างค่อยๆเพิ่มไปทีละนิดทีละนิดเพราะว่าไม่งั้นพี่ว่ามันจะลำบากในอนาคต
3: Foot Talk Foot Talk คุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
5: และกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: EFM DJ Playlist by
7: DJ Om ค่ะ
6: EFM New Release
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยฟอนง่ายไม่เลอะมือ

0: BFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
1: นิวิลิสกับถูกที่ผิดเวลาคริสพีรวัตรนะคะขอบคุณขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูนค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
4: 1 2 3 go
5: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
6: ฉันจะได้ไม่ลืม
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
7: EFM News EFM NewsEFM News
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
11: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
12: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
11: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
12: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
11: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
12: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
11: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
12: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
11: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
12: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
11: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
13: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
14: เสียวฟันน่ะ
15: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
3: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: รัฐบาลเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69ลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 20-25 กรกฎาคมนี้เพื่อใช้สิทธิ์รอบใช้น้ำเดือนสิงหาคมหากเกินให้ชำระส่วนต่างเองส่วนผู้มีสิทธิ์รายใหม่ให้ลงทะเบียนด้วยเพื่อใช้สิทธิ์รอบเดือนตุลาคมลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาคแอป PWA Plus Life และ LINE @PWA Thailand รัฐบาลแจงปมอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเตรียมช่วยผู้พลาดสิทธิ์6ล้านรายโยกใช้ไทยช่วยไทย Plus เสนอครม.ให้ขยายระยะเวลาในการอุทธรณ์สิทธิ์จนถึง20กันยายนนี้กระทรวงมหาดไทยตั้งศูนย์บริการ One Stop Service ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศหลังได้รับเรื่องร้องเรียนปมลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เจ้าหน้าที่สร้างความเข้าใจประชาชนบรรยากาศการลงทะเบียนอุทธรณ์สวัสดิการแห่งรัฐหลายพื้นที่ยังวุ่นวายผู้สูงอายุคนพิการโอดระบบฐานข้อมูลผิดพลาดทำเสียสิทธิ์แถมขั้นตอนสุดยุ่งยากและรัฐบาลควรเน้นคัดกรองเฉพาะรายใหม่เพื่อไม่ให้คนแก่คนพิการต้องเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางศรีหศักดิ์ชี้กัมพูชาลากไทยเข้ากลไกประนอมภาคบังคับทำปิดประตูเจรจาเขตแดนทางบกขอบคุณความปรารถนาดีจีนหวังเป็นตัวกลางแต่เรื่องนี้สองประเทศต้องคุยตรงคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวตำรวจสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วกว่า140ปากรวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตจตุจักรหลังอนุญาตให้ร้านเปิดกิจการขณะยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่34รายบาดเจ็บ70รายศาลอาญาอนุญาตรวมสำนวนคดีดิไอคอนมีนพิชยาแซมยุรนันเข้ากับคดีหลักพร้อมนัดสืบพยาน4สิงหาคมนี้หลังการตรวจหลักฐานได้ถูกยกเลิกสถานเอกอัครราชทูตกรุงอัมมานประเทศจอร์แดนเตือนคนไทยในจอร์แดนอิรักปาเลสไตน์หลังสหรัฐและอิหร่านกลับมาสู้รบกันอีกครั้งยังไม่มีการปิดน่านฟ้าของจอร์แดนและอิรักหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเวทีเสวนาผู้นำฝ่ายค้านเกิดแก่เจ็บโกงคนไทยจะออกจากวงจรนี้อย่างไรชี้

0: ให้ประชาชนหลังถูกยึดครองหาผลประโยชน์โดยกลุ่มบุคคลมายาวนานกว่า10ปีกระทิงดุสเปนผงาดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2026เฉือนชนะฟ้าขาวอาร์เจนตินา 1-0 ในช่วงต่อเวลาพิเศษคว้าแชมป์โลกเป็นสมัยที่2ต่อจากปี2010ด้านเมสซี่เปิดใจทั้งน้ำตารู้สึกเสียใจแต่ก็ทุ่มเทอย่างเต็มที่แล้วก่อนขอบคุณกำลังใจจากชาวอาร์เจนตินาเพื่อนร่วมทีมพร้อมยกย่องสเปนแชมป์โลกล่าสุดว่าเล่นได้ดีอีก4ปีข้างหน้าสเปนจะรับหน้าที่เจ้าภาพร่วมกับโปรตุเกสมอร็อกโกจัดแข่งขันฟุตบอลโลก2030และเป็นทัวร์นาเมนต์พิเศษเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีของฟุตบอลโลก
1: ยิ้มให้กันวันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใสด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลขอเชิญประชาชนที่มีสุขภาพแข็งแรงร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันศุกร์ที่24กรกฎาคม2569เวลา 9:30 น.ถึง 14:00 น.ณโถงชั้นจีอาคารเบญจรังสฤทธิ์ททบ.
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
6: ท้องฟ้าเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันส่วนชีวิตของเรานั้นก็เช่นกัน
7: Inspiration
5: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
8: ้ EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: EFM DJ Playlist by
10: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะเพลย์ลิสต์ของเราคือคุณผู้ฟังจีบเธอไม่ได้ก็เลยจีบแม่เธอแทนอันนี้มันแนวประชดเริ่มต้นที่กลิ่นฝนนะคะแล้วต่อกันที่ไม่พูดหน่อยเหรอนะคะปิดที่ชีวิตวุ่นวายและจีบเธอไม่ได้ห้าโมงเย็นอีก21นาทีเมื่อกี้เราพูดคุยกันแล้วหลังไมค์เราก็คุยกับพี่อ้านด้วยนิดนึงว่ามันจบแบบหักมุมนะคะเราการพูดเรื่องคนขี้เหนียวแล้วทำไมพี่อ้อมไปลงเรื่องสุขภาพคุณผู้ฟังเวลาที่เราอารมณ์ดีหรืออารมณ์อาจจะไม่ได้ดีมากแต่เราตั้งสติแยกอะไรบางอย่างได้มันก็มีการตั้งรับที่บางทีมันก็สบายดีนะแต่ในขณะที่พอเราอารมณ์อาจจะไม่ได้ปกตินักบางทีตั้งรับเรื่องเดิมๆที่เคยตั้งรับได้ดีมันก็จะตั้งรับได้ไม่ดีเท่านั้นก็ได้มันก็สอนให้เราเห็นอยู่เหมือนกันว่ามันเอาอะไรแน่ไม่ได้นะคุณผู้ฟังถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นเราต้องถามตัวเองเหมือนกันว่าบางทีเอ๊ะทำไมวันนี้เราขึ้นง่ายวันนี้เราว่าจัดการตัวเองได้ดีก็ต้องกลับไปสำรวจกันนะคะก็เอาใจช่วยค่ะเพราะว่าทุกวันนี้เรื่องราวที่มันมาให้คุณผู้ฟังรู้สึกกระทบใจมันมีเยอะซะเหลือเกินเนาะบางทีอ่านข่าวนิดเดียวเรื่องของคนอื่นนี่ขึ้นจนจะความดันทะลุหัวอยู่แล้วบางทีก็น่าเป็นห่วงอะไรที่หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงไปบ้างถ้ารู้สึกว่าติดตามข่าวนี้แล้วมันขึ้นเหลือเกินแล้วเราจะต้องเอาตัวกระโดดเข้าไปผูกพันกับมันแล้วก็ให้ความคิดเห็นอย่างไปเรื่อยๆจนเราเหนื่อยเองเอาตัวเองออกมาบ้างก็ได้นะคะคุณผู้ฟังจะออกไปสวนสาธารณะหรือจะออกไปตรงไหนหรือออกมาอยู่ในโลกของการอ่านหนังสือหรือวาดรูปหรือนอนดูเพดานอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้แปลกนะคะดีกว่าเอาตัวกระโดดลงไปในโลกที่มันวุ่นวายตรงนั้นถ้าลองดูค่ะแต่เราก็พูดด้วยทั้งหมดมันคือชุดความคิดที่บอกกันแต่ทำได้หรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะคะและก็เรามักจะเอาเรื่องดีๆมาฝากกันใช่ไหมบางเรื่องก็มาจากประสบการณ์บางเรื่องก็เอามาจากข้อเท็จจริงบางเรื่องก็เอามาจากนักวิชาการที่เป็นความรู้ส่วนเรื่องที่อ้อมกำลังจะบอกอันนี้เอามาจากสถาบันทางการเงินหนึ่งสถาบันแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังเราพูดกันอยู่อย่างเงี้ยและอ้อมยังต้องเก็บไปคิดอยู่เลยมันยังถกกันอยู่เลยกับเพื่อนว่าอ้อมว่าอันนี้เงื่อนไขสำหรับอ้อมมันใช้ได้เลยทีเดียวสิ่งที่อ้อมบอกคุณผู้ฟังอ่ะอ้อมก็เอามาคิดตามใช่ป่ะพี่อั้นเราคิดกันอย่างนี้ยิกๆๆเลยเพราะว่าตอนนี้เราจะใช้เงินเราก็ต้องคิดค่ะคุณผู้ฟังเรามีเงินเท่าไหร่ถ้าออมได้เหลือจนถึงออมได้มันคือสิ่งที่ดีและการออมบางทีเราไม่ต้องไปอ่านของคนอื่นที่เขาออมเป็นแสนเป็นล้านจุดเริ่มต้นของคนแต่ละคนไม่เท่ากันถ้าคุณจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้นะคะเราไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ได้แค่มีเงิน 10,000 บาทซึ่งสำหรับบางคน 10,000 บาทอาจจะไม่ได้มาจากเดือนเดียวอาจจะมาจากเฮ้ยเก็บหนี้แล้วตอนนี้ไปดูซิมันใกล้จะถึง 10,000 หรือยังถ้ามันถึง 10,000 แล้วก็เริ่มออมได้เลยกับออมได้ฟรีสไตล์ทางเลือกไหนก็ดอกเบี้ยสูงกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกค่ะฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเนี่ยเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทคุณจะรับดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.95% ต่อปีจะในวงเล็บว่าเทียบเท่ากับเงินฝากประจำอยู่ที่1.11% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปคุณจะรับดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.00% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำอยู่ที่ 1.17% ต่อปีและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนก็จะนานกว่าขึ้นมา2เดือนนะคะเงินฝากที่น้อยกว่า1ล้านบาทคุณจะรับดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.05% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำอยู่ที่ 1.23% ต่อปีส่วนเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปคุณรับดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.10% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำอยู่ที่ 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะคะคุณผู้ฟังฟังให้ดีๆนะคะอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าคุณจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินนะคะอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ค่ะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่31สิงหาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะคะฝากไว้ให้คุณผู้ฟังเอาไว้คิดกันด้วยนะคะส่วนคุณผู้ฟังที่พูดเรื่องของ เรื่องข่าวสวัสดิการแห่งรัฐนะคะปรับเปลี่ยนเกณฑ์ถือครองเรื่องรถแล้วนะครับจะดูว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปโอเคเดี๋ยวจะต้องไปติดตามคุณผู้ฟังล้ำหน้าอ้อมไป19 29 39ก็ยังไม่พอตอนนี้ตามไม่ทันครับคุณผู้ฟัง 2-3 วันที่ผ่านมาพักก่อนเปื่อย
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
3: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะเพราะว่าถ้าโทรพุทนี้จะเจอกับหมอท็อปด้วยและพี่เกรทนั่งอยู่ตรงนี้นะคะกับพี่หอมแล้วก็พี่เติ้ลค่ะติดตามกันได้3ทุ่มถึง5ทุ่มเหมือนเดิมกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
3: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
4: สวัสดีวันจันทร์แบ่งงานใหญ่ให้เป็น3ขั้นตอนเล็กๆแล้วเริ่มต้นจากขั้นแรกไม่ต้องคิดทีเดียวทั้งก้อนแบบนี้ทำงานได้ทั้งวันเลย
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
5: EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโพเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
7: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่หมูแกะส่งหมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211หมูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
8: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
9: ความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณมีแต่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ

สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
3: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: 6 โมงถึง 8 โมงเช้ากับดีเจพีมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้ Index Clearance Saleลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขาและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สำหรับใครที่อยากฟังเพลงของน้องนนท์นะคะหมื่นคำลาอ่ะเดี๋ยวจัดไปนะคะรวมไปถึงท้องฟ้าด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นเพลงเตรียมส่งคุณกลับบ้านออกจากออฟฟิศไปไหนก็แล้วแต่จะได้ไปกันอย่างมีความสุขวันนี้วันจันทร์ค่ะคุณผู้ฟังแล้ววันที่20ละเราเก่งมากนะคะเราผ่านเดือนที่1ของครึ่งปีหลังมาได้20วันนับให้มันยากทำไมใช้คำว่าเดือน1ของครึ่งปีหลังมาได้20วันคำมันดูเวิร์ดดีไหมรู้สึกดีจริงๆจริงๆก็คือคุณฟังเดือนกรกฎาคมเราผ่านมา20วันแล้วอีก11วันเงินเดือนเราจะออกสู้เขาอีกนิดเดียวฮึบๆเข้าไว้นะคะตอนนี้เตรียมส่งคุณผู้ฟังกลับบ้านแล้วก็ต้องแก้ไขความเข้าใจผิดสำหรับบางคนนิดนึงค่ะขออนุญาตในเวลานี้บางคนถามว่าพี่อ้อมยังไปสอนธรรมะอยู่หรือเปล่าคะข้อที่1อ้อมไม่เคยไปสอนธรรมะใครนะคะอ้อมมีแต่ไปทำงานอาสาสมัคร2อ้อมไม่คิดจะสอนธรรมะใครเพราะอ้อมไม่มีความรู้ในแง่ธรรมะอ้อมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอยู่ค่ะแล้ว3ต่อให้อ้อมรู้มากกว่านี้อ้อมก็ไม่สามารถสอนใครได้เพราะเขาไม่ได้อนุญาตให้อ้อมสอนอ้อมทำได้แค่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ไปวันวันหนึ่งถ้ามีคนถามเท่านั้นเองนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังไว้ตรงนี้ลากันไปพร้อมเพลงที่เราช่วยกันเลือกไม่ว่าจะเป็นวิสน้องนนเปเปอร์ดีเจราดและพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะส่วนเซฟรอคุณอยู่ตรงนี้สวัสดีค่ะ
6: EFM DJ Playlist by
5: DJ อ้อมค่ะ

0: ็อกซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมาอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลทีไรอะทัดใจสทุกชิ้นอินเด็กซ์เคลียร์แรนเซลลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM News EFM News

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: FM News EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: จงปล่อยวางกับเรื่องที่ควบคุมไม่ได
5: ้ Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM Playlist of the Week
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
9: Number 4

0: เป็นอีกหนึ่งซิงเกิลที่ต้นฮุกเนี่ยต้องบอกว่าติดหูแฟนๆมากเลยนะคุณฟังนี่คืองาน High Scrambler เพลงแต่ดับสูงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอันดับที่4นะครับซิงเกิลนี้ชื่อว่าหม้อหุงข้าวเป็นซิงเกิลล่าสุดที่เป็นเพลงสุดท้ายปิดอัลบั้มที่ชื่อว่าโพนไซสไตล์สาวของโจอี้ภูสิทธิ์ด้วยนะครับที่ได้พี่พันธ์วรการมาฟีเจอริ่งในเพลงนี้จริงๆยอดวิวเนี่ยปล่อยออกมาแป๊บเดียวนะฮะตอนนี้11ล้านวิวแล้วด้วยแล้วก็เคยติดเทรนดิ้งมิวสิกวิดีโอยอดนิยมอันดับที่20เลยแหละ
1: EFM Playlist of the Week
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
1: ์ EFM DJ Playlist by
3: DJ SoSafe ครับ

ฝากมาไว้ๆนะครับหนึ่งงานนี้รีเควสจากซิงเกิลจากน้องบิลกินนะครับ Mr. Everything ก่อนหน้านี้ก็จะมีซิงเกิลจากพี่ไข่มุกรุ่งรัตน์ด้วยนะครับฟีเจอริ่งกับวงมีนกับเพลงที่ชื่อว่าถ้าเธอฟังอยู่นะครับ2เพลงนี้ส่งเข้าช่วงเย็นด้วยกัน DJ Paris อยู่กับโซเซฟนะครับต้นสัปดาห์20กรกฎาคมนะฮะเริ่มต้นสัปดาห์ไปด้วยกันอยู่ดูแลกันในช่วงเลิกงานแบบนี้เลยคุณผู้ฟัง 6:00 ถึง 20:00 นะครับ2ชั่วโมงเต็มๆเลยชั่วโมงนี้รับไมค์ต่อจากพี่อ้อมนะฮะที่เห็นพี่อ้อมพูดถึงฟุตบอลโลกครั้งนี้แล้วก็รู้สึกว่าอยากพูดบ้างเพราะเมื่อคืนเนี้ยผมเชื่อว่าถ้าใครตื่นเช้ามาวันนี้นะแล้วก็แบบเป็นฟิลงานออฟฟิศเนี่ยจะเห็นเพื่อนหลายๆคนเนี่ยง่วงหาวกันแน่นอนนะเพราะว่าเมื่อคืนใช้คําว่าถ่างตาดูคุณฟังช่วงประมาณสัก 02:00 ถึงประมาณ 05:00 เลยนะเพราะเค้ามีต่อเวลาพิเศษด้วยก็แน่นอนที่หลายคนรู้ก็คือสเปนเป็นแชมป์โลกใช่มั้ยปี2026เรียบร้อยนะครับในฐานะที่ผมก็เชียร์อาร์เจนตินานะก็ต้องบอกว่าสมควรได้จริงๆสำหรับสเปนนะเล่นดีมากๆเลยแต่หนึ่งไฮไลท์ที่มีการพูดถึงเยอะมากเลยก็คือช่วงของฮาล์ฟไทม์โชว์ผู้ฟังเอาจริงๆก็จะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ใช่ไหมแต่สำหรับผมอะผมชอบนะในสไตล์ของอเมริกันโชว์หรือว่าเอนเตอร์เทนเมนต์สปอร์ตเนี่ยคือแบบว่าเป็น27นาทีที่ได้เห็นศิลปินระดับโลกอะเยอะมากๆเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางคุณแม่มาดอนน่าใช่ไหมมี BTS มี Justin Bieber ชาคิล่าอีกโอ้โหเยอะแยะมากนะครับซึ่งกำกับการแสดงโดยคริสมาร์ตินแห่งวงโคเพลย์โอ้โหผมไปนั่งหาดูไฮไลท์ย้อนหลังคืออยากดูรอบ2มากเลยคือมันดีไปหมดคิวเป๊ะมากๆคือผู้ฟังฮะก็เป็นฟุตบอลโลกที่ผมเชื่อว่าน่าจะอิ่มเอมกันไปแล้วเดี๋ยวรอ4ปีมาสนุกกันใหม่นะฮะส่วนชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังอยากได้เพลงไหนส่งมาฝากกันได้เลยต้นสัปดาห์แบบนี้2ช่องทางของเรานะฮะ026658373แล้วก็แอปพลิเคชัน It Time ฟังฟินนะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
5: อ Airtime Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
6: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโน้ตสปูน
7: กินโน้ตสปูน
2: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
7: กินโน้ตสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโน้ตสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโน้ตสปูน
6: กินโน้ตสปูน

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้าสวัสดีวันจันทร์มันดูแลจิตใจให้แข็งแรงหากิจกรรมที่จะทำให้เรายิ้มได้เพื่อที่จะได้มีแรงทำงานนะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Soulsafe ครับ

FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

0: ฟีลลิ่งข้างรักเลยนะฮะหนึ่งงานนี้เป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยจากดูโอวง Rooftop นะครับพี่โก้พี่บีปล่อยเพลงใหม่เรียบร้อยแล้วซิงเกิลนี้ชื่อว่าอยากรู้จักไม่รู้จบนะครับหรือว่า Endless You นั่นเองที่อย่างที่บอกก่อนหน้านี้เพลงอกหักล้วนเลยมา 2-3 เพลงนะฮะแต่ว่ารอบนี้มาในฟีลข้างรักบ้างนะครับที่พูดถึงเวลาเราคบกับใครสักคนนึงอยู่แล้วรู้สึกว่ายิ่งได้รู้จักอีกฝ่ายเพิ่มขึ้นทุกวันเนี่ยก็ยังมีเรื่องให้ฉันตกหลุมรักได้อีกเยอะเลยนะครับเพลงนี้เหมาะมากเลยถ้าแบบจะส่งให้แฟนของเราคนรู้ใจของเราในวันครบรอบนะครับก็หยิบมาฝากกันชั่วโมงนี้กับ EFM New Release นะครับขอบคุณด้วยสำหรับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนจ้ะ
1: EFM New Release
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี
1: ่แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Edition เซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid-Year Surprise ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกูมามิจุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
3: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
4: ถึงเวลาออกจากเซฟซอนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
7: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
8: หออยอหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
6: วันพุธ
7: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
9: แฉข่าวเช้า First Class
6: วันพฤหัสและวันศุกร์
7: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
10: มแฉข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตู
11: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ Hey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: อย่ากลัวที่จะล้มแต่จงกลัวที่จะไม่ลุก
14: Inspiration
15: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
14: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
16: EFM Playlist of the Week
17: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
18: Number 15.
19: เกิดก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์

0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: สัปดาห์ก่อนใน EFM Fandom Live คุณฟังเรามาเปิดสตูต้อนรับน้ำหนึ่งแล้วก็เนยกันนะครับกับเคมีเพื่อนสนิทที่รู้จักมากว่า10ปีนะฮะตั้งแต่สมัยที่เรารู้จักเธอแรกๆเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปช่วงที่เป็นไอดอลเลยเนาะจนตอนนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งในซีรีส์โซ่รักอัคคณีนะครับแล้วก็อยู่ในโปรเจกต์ของ Four Elements ด้วยซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่แฟนๆชอบมากนะฮะทั้ง4คู่เนี่ยโซ่รักอัคคณีเป็นเรื่องสุดท้ายของโปรเจกต์นี้นะครับที่สัปดาห์ที่แล้วเรามาพูดคุยเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้กันแล้วก็รวมไปถึงบรรยากาศความสนิทของทั้งคู่ที่เราก็เหมือนย้อนวัยเหมือนกันนะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะหนึ่งคำถามที่แฟนๆเขาผู้โชคดีเนี่ยได้โทรมาถามทั้งสองสาวว่าเคยมีโมเมนต์ไหนที่ทำให้นึกถึงช่วงเวลาของอีกฝ่ายมากที่สุดเนี่ยผมชอบคำตอบของทั้งคู่มากเลยเพราะว่าเขาจะเล่าถึงมุมมองสมัยอยู่หอด้วยกันตอนเป็นไอดอลด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็ไปกินข้าวร้านประจำด้วยกันแค่นี้ก็มีความสุขแล้วซึ่งแบบทำให้เราเหมือนมานั่งคิดสมัยเพื่อนสนิทเราเหมือนกันเนาะแบบลงมาใต้หอกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็เป็นความสุขง่ายๆใกล้ตัวเรานี่แหละก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังกันได้นะครับที่ YouTube A-Time Online Channel เลยส่วนสัปดาห์นี้ครับพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมเดี๋ยวมาต้อนรับกับอีก2สาวนะครับเอมี่บอนนี่พฤหัสนี้3ทุ่มตรงพร้อมไปกับสปอนเซอร์ของเราด้วยกับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทจ้ะ
0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Soulsafe ครับ

รายการ Request ชั่วโมงนี้นะครับมากับซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยของหนุ่มๆวง Triple V นะครับเจ้าชายของแกหรือว่า My Queen นั่นเองเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับ DJ Paris ชั่วโมงนี้อยู่กับ Soul Safe เช่นเดิมนะครับแล้วก็แน่นอนว่าช่วงกับข้างกลางคืนเนี่ยเราพากูฟังโดยเฉพาะสายรักน้องแมวเนี่ยไปเติมความอร่อยให้กับน้องแมวกันหน่อยนะฮะกับอาหารแมวเนโกะชนิดเปียกนะครับซึ่งทำจากทูน่าแท้เลยไม่เติมเกลือนะครับพร้อมทั้งมีโอเมก้า3ช่วยบำรุงผิวหนังแล้วก็เส้นขนด้วยมีพรีไบโอติกส์นะครับช่วยปรับสมดุลลำไส้อันนี้ดีมากๆเลยแต่ยังไม่พอเขาเสริมไปด้วยวิตามินอีและทอรีนนะครับช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเจ้าเหมียวอีกด้วยทำให้เจ้าเหมียวเนี่ยแข็งแรงสุขภาพดีนะครับตอนนี้เขามีหลากหลายสูตรมากเลยเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยจริงๆนะครับอาหารแมวเนโกะอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะเลยและล่าสุดนี้เขายังมีอาหารเม็ดเนโกะฮอริสติกแอนด์เกรนฟรีด้วยนะครับวัตถุดิบหลักเนี่ยทำจากเนื้อสัตว์แท้ๆ 100% เลยแล้วก็เป็นเกรนฟรีด้วยนะครับเหมาะสำหรับแมวที่แพ้ง่ายสูตร Complete and Balance นะครับคุณค่าอาหารครบถ้วนและก็สมดุลตามมาตรฐานสหรัฐอเมริกานะครับหรือว่า AAFCO นั่นเองเสริมด้วยซินไบโอติกส์นะครับช่วยปรับสมดุลลำไส้แล้วก็เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันนะครับพร้อมทั้งออร์แกนิกมินเนอรัลส์ด้วยนะครับที่ดูดซึมได้ง่ายช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีนะครับนี่คือทั้งหมดที่อยู่ในอาหารแมวเนโกะนะฮะที่ต้องบอกว่าครบถ้วนจริงๆนะครับอาหารเม็ดเนโกะใน Holistic and Grain Free นะครับดูแลครบทุกระดับเพื่อสุขภาพที่ดีที่ยาวนานนะครับเดี๋ยวหลังทุ่มครึ่งเราไปเจอกันทางออนไลน์แทนนะคุณผู้ฟังส่งทางวิทยุตรงนี้เลยนะครับทางแอปพลิเคชันเอทามฟังฟินแล้วก็เว็บไซต์ atam.live/efm จ้ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ SoSafe ครับ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
0: EFM News
3: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
4: ร่วมข่าวเด่น
5: เป็นข่าวดัง
6: สารพันเรื่องราว
4: ในเคาะข่าวค่ำ
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเคาะข่าวค่ำค่ะวันนี้20กรกฎาคมนะคะ19นาฬิกา30นาทีเรื่อยไปจนถึง20นาฬิกาโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวนนะคะเปิด Facebook Live ของเราก็ได้นะคะติดตามออนไลน์สถานีข่าวสนามเป้าค่ะหลังจบรายการรับฟังเราได้อีกหนึ่งช่องทางผ่านทางพอดแคสต์ของ News เคาะข่าวค่ำนะคะคุณผู้ฟังคะประเด็นวันนี้รัฐบาลเขาแถลงชี้แจงเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะก็จะทบทวนสิทธิ์รองรับให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงแล้วก็มีการตั้ง One Stop Service อำนวยความสะดวกทั่วประเทศเลยก็จะดูแลเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนนะคะส่วนเรื่องของการปราบนอมินีค่ะก็ทำอยู่เจ้าหน้าที่เขาบุกไปค้น18จุดที่จังหวัดเชียงใหม่ทลายเครือข่ายนอมินีส่วนเรื่องบอลโลกค่ะปิดฉากลงแล้วนะคะทีมสเปนคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2026เป็นสมัยที่2รวมไปถึงประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจวันนี้นะคะแต่ว่าช่วงนี้พักฟังโฆษณาครู่เดียวค่ะ
7: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
8: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
9: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและเร็กไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
10: รักโลกได้เลยแค่ลงมือทำ do it now Green Power by PEA
11: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
12: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
13: เทพไทยหรอปากสะอาด
14: แม่เทพไทยปากสะอาด
15: เทพไทยปากสะอาด
16: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
14: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
17: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
18: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: กลับมาข้อข่าวกันต่อนะคะคุณผู้ฟังคะเริ่มต้นกันที่เรื่องของฟุตบอลโลก2026ค่ะทีมชาติสเปนคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่2แล้วนะคะหลังจากชนะอาร์เจนตินาไป1ประตูต่อ0ในช่วงทดเวลาพิเศษขณะที่กัปตันทีมของสเปนเองก็คว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมค่ะด้านเมสซี่นักเตะทีมชาติอาร์เจนตินาเปิดใจทั้งน้ำตาเลยนะคะเขาบอกว่ารู้สึกเสียใจแต่ก็ทุ่มเทเต็มที่แล้วขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็เพื่อนร่วมทีมค่ะพร้อมยกย่องสเปนว่าเล่นได้ดีมากส่วน4ปีข้างหน้านี้นะคะก็จะพบกับฟุตบอลโลก2030สเปนจะเป็นเจ้าภาพร่วมกับโปรตุเกสโมร็อกโกฉลองครบรอบ100ปีฟุตบอลโลกค่ะ มาตามต่อกันที่ประเด็นในบ้านเรากันหน่อยตอนนี้โอ้โหกลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเลยนะคะกรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดเปิดให้อุทธรณ์สิทธิ์ค่ะวันนี้รัฐบาลออกมาตั้งโต๊ะแถลงเลยบอกว่าขออภัยถึงความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นรัฐบาลบอกว่าต้องการช่วยคนที่เดือดร้อนที่สุดแล้วก็เตรียมกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ให้ครอบคลุมความจริงมากที่สุดนะคะขยายเวลาทบทวนได้ถึง20กันยายนนี้วันนี้ที่ศูนย์แถลงข่าวทำเนียบรัฐบาลตึกนารีสโมสรค่ะทีมโฆษกนั่งเรียงแถวกันเลยออกมาชี้แจงละเอียดยิบเลยค่ะโดยคุณลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมแถลงการอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือเริ่มต้นกันที่คุณพลพีกันก่อนคุณพลพีบอกว่ารัฐบาลได้เรียกร้องได้รับเรื่องร้องเรียนจากรัฐบาลจากประชาชนว่าหลักเกณฑ์บางประการมันไม่ได้สอดคล้องไม่ได้สะท้อนความจริงนายกท่านก็เป็นห่วงแล้วก็จัดให้มีการลงทะเบียนใหม่ค่ะรัฐบาลทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะคุณพลพียืนยันก็เร่งหารือร่วมกันทบทวนหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของประชาชนมากขึ้นก็เลยมีการแถลงการให้ข้อมูลในวันนี้ส่วนคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมบอกว่าขออภัยในความไม่สะดวกที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมในหลักเกณฑ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในกระบวนการปฏิบัติค่ะซึ่งพบว่าข้อจำกัดที่ทำให้ประชาชนเกิดความไม่สะดวก1ในเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้ได้รับสิทธิ์ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ยกเว้น4ข้อได้แก่1รถจักรยานยนต์ความจุไม่เกิน300ซีซี2รถ3ล้อ3รถยนต์4ล้อเป็น4ล้อเล็กรับจ้างนะคะ4รถใช้งานเพื่อการเกษตรที่มีได้ไม่เกินคนละ1คันประเด็นเนี้ยค่ะพบว่าปัญหามันเกิดขึ้นมากประชาชนจำนวนมากเลยมีรถยนต์ลักษณะดังกล่าวแต่ว่าเป็นรถเก่าค่ะมูลค่ามันต่ำมากๆแล้วก็ไม่มีการแจ้งทะเบียนออกจากระบบมีรถยนต์สูญหายสิ้นสภาพไปแล้วไม่ได้มีการใช้งานไม่ได้ตีทะเบียนออกก็มีการขายมีการโอนลอยแล้วก็ไม่มีการจดเรื่องของการโอนอรรมสิทธิ์หรือว่ามีการถูกสวมสิทธิ์ในการซื้อรถยนต์ของคนอื่นดังนั้นเรื่องนี้กระทรวงคมนาคมก็จะมีหนังสือขอให้กระทรวงการคลังได้ทบทวนปรับหลักเกณฑ์พิจารณาดังต่อไปนี้ค่ะรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน20ปีรถจักรยานยนต์ที่มีอายุใช้งานเกิน15ปีตรงนี้จะไม่นำมาคิดนะคะส่วนการถือครองรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน300ซีซีจะถือได้ไม่เกิน2คันและมีการผ่อนอยู่ก็จะถือว่าไม่ตกเกณฑ์สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะทั้งนี้ในส่วนของประเด็นที่รถจักรยานยนต์บางคันอายุอาจจะไม่ถึงแต่สภาพมันไม่ได้แล้วอะค่ะเรื่องนี้กรมการขนส่งทางบกก็จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบรถที่สิ้นสภาพแล้วจะทำการจดบันทึกเอาไว้ข้อมูลบันทึกตรงนี้ค่ะจะถูกส่งต่อเพื่อใช้ในการอุทธรณ์ส่วนรถที่ขายไปแล้วหรือว่าโอนลอยเอาไว้แต่ยังไม่ได้จัดการเรื่องของกรรมสิทธิ์อันนี้ก็สามารถลงบันทึกที่กรมการขนส่งทางบกได้เหมือนกันนะคะส่วนกรณีที่มีการถูกแอบอ้างชื่อสามารถนำเรื่องไปอุทธรณ์ต่อกรมการขนส่งทางบกได้เหมือนกันค่ะประชาชนบางส่วนที่ไม่ได้สะดวกเดินทางไปที่กรมการขนส่งทางบกเขาก็จะมีการให้จัดทำแบบฟอร์มนะคะซึ่งทำงานร่วมกับกรมการปกครองของกระทรวงมหาดไทยตรงนี้จะเป็นการอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลค่ะส่วนนักเรียนนอกระบบการศึกษาหรือว่ายากจนที่เรียนเพิ่มเติมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตจะถูกตัดสิทธิ์เพราะว่าเป็นนักเรียนแต่จะพิจารณาอย่างอื่นประกอบนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวจะมีการทำหนังสือแจ้งเตือนเพื่อที่จะให้อุทธรณ์กันอีกครั้งหนึ่งกระทรวงคมนาคมชี้แจงแล้วหลักเกณฑ์เป็นไปตามนี้อีกท่านหนึ่งอธิบดีกรมการปกครองค่ะคุณนฤชาโคษาศิวิไลบอกว่าการดำเนินการใน3เรื่องหลักก็คือการประสานกับจังหวัดแล้วก็ทุกอำเภอทั่วประเทศประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ทั้งในส่วนของผู้ที่ลงทะเบียนแล้วก็ผ่านการรับรองที่ได้รับสิทธิ์แล้วส่วนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ผ่านการพิจารณาค่ะก็จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงขั้นตอนการอุทธรณ์แล้วก็การทบทวนสิทธิ์สองคือการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการของรัฐหรือว่า one stop service ที่ทุกอำเภอนะคะเขาจะจัดไว้ที่ทุกอำเภอเลยประชาชนไปแจ้งทบทวนสิทธิ์ได้เลยค่ะ3ที่กรมการปกครองเขาจะดำเนินการคือประชาสัมพันธ์ให้นายอำเภอเจ้าหน้าที่ของอำเภอแจ้งข้อมูลต่างๆในแต่ละพื้นที่เพื่อลดความสับสนในฐานะที่เป็นตัวแทนรัฐบาล ก็จะต้องทำความเข้าใจกับประชาชนนะคะในการรับเรื่องราวแล้วก็แก้ไขปัญหาในพื้นที่ทั้งหมดทีนี้มากันที่ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังค่ะคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิบอกว่าการกำหนดหลักเกณฑ์ที่มีเป้าหมายเพื่อให้ความช่วยเหลือถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางให้ได้รับความเดือดที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆภายหลังการประมวลผลข้อมูลและพิจารณาข้อเท็จจริงการพิจารณาปรับหลักเกณฑ์ต่างๆจะมีการสำรวจข้อมูลสำรวจความเดือดร้อนแล้วก็หน่วยงานจะตระหนักในเรื่องนี้ค่ะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ากระทรวงต่างๆมีข้อจำกัดเมื่อมีข้อเท็จจริงออกมากระทรวงการคลังรับเรื่องกำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งณวันนี้เองเนี่ยมีประชาชนขอทบทวนสิทธิ์แล้วประมาณ2,900,000 รายมากกว่า 40% เป็นเรื่องของรถยนต์ค่ะโดยกระทรวงการคลังจะนำเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพิจารณาแล้วก็นำเสนอครม.เพื่อพิจารณาเพิ่มเงื่อนไขให้สอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นซึ่งก็จะเร่งสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะที่ได้สิทธิ์ทันในเดือนตุลาคมก็คือ1ตุลาคมก็จะเร่งพิจารณาให้มันทันวันที่1ตุลาคมนี่แหละค่ะก็จะมีการลงทะเบียนในครั้งนี้เป็นเชิงรุกคือการลงทะเบียนเนี่ยมันเป็นเชิงรุกอยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกไปที่ทราบกันก่อนหน้านี้ก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมเร่งลงทะเบียนทำความเข้าใจกันแต่เพราะว่าคนไทยที่ยังไม่เคยได้สิทธิ์มาก่อนเนี่ยก็มีอยู่เหมือนกันนะคะประมาณ2,300,000 คนมีการยืนยันตัวตนแล้วประมาณ840,000 กว่าคนเท่านั้นเองนะคะทีนี้วันนี้ค่ะ20 กรกฎาคมรัฐบาลเขาก็เปิดลงทะเบียนอีกสิทธิ์หนึ่งคือสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาย้ำนะคะผู้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งรายเดิมรายใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนถ้าจะรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปานะคะเรื่องนี้คุณลลิดาเพิ่ดวัฒนารองโฆษกรัฐบาลบอกว่ารัฐบาลเปิดให้ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี69ลงทะเบียนรับสิทธิ์ส่วนลดค่าน้ำประปาค่ะตั้งแต่วันนี้ก็คือ20 กรกฎาคมยาวไปยาวเป็นต้นไปเลยจนกว่าจะปิดลงทะเบียนผู้ที่มีสิทธิ์ทั้งรายเดิมรายใหม่จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนนะคะว่ากันง่ายๆวันนี้เป็นต้นไปใครอยากจะรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาลงทะเบียนทุกคนลงทะเบียนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์รัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายกำหนดให้1 บ้าน 1 บ้านนี้ดูตามหมายเลขนะคะตามเลขที่บ้านเลยนะใช้สิทธิ์ได้1 สิทธิ์เลขที่บ้าน1 หลังใช้สิทธิ์ได้1 สิทธิ์หากค่าน้ำประปาเกิน100แต่ไม่เกิน315 บาทผู้มีสิทธิ์ชำระก็ชำระเฉพาะส่วนที่เกินจากวงเงินสนับสนุนส่วนกรณีที่ค่าน้ำประปาเกิน315 บาทผู้มีสิทธิ์ก็จะได้รับสิทธิ์ภาระการใช้ถ้าไม่เกิน315 บาทฟรีว่ากันง่ายๆนะคะสำหรับผู้มีสิทธิ์รายเดิมซึ่งเคยได้รับสิทธิ์ตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วเนี่ยนะคะก็ผ่านการพิจารณาปี69สามารถลงทะเบียนได้20-25 กรกฎาคมนะคะคุณผู้ฟังแก้ไขข้อมูลกันอีกสักนิดนึงส่วนลดเนี่ยเข้าลดได้ไม่เกิน100 บาทต่อครัวเรือนนะขออภัยใครที่ใช้เกิน315 บาทก็จ่ายส่วนเกินเหล่านั้นไปนะคะทีนี้สิทธิ์ที่ใช้เนี่ยนะคะจะเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง25 กรกฎาคมถ้าใครลงทะเบียนในช่วงเวลา5 วันนี้จะได้รับสิทธิ์ในรอบเดือนสิงหาคมแล้วก็จะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งน้ำประปาประจำเดือนกันยายนโดยไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้เลยนะคะส่วนผู้ที่เป็นสิทธิ์รายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยืนยันตัวตนแล้วลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้จนถึง25 กันยายนเพื่อใช้สิทธิ์สำหรับรอบการใช้น้ำตั้งแต่ตุลาคม69ก็จะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งในเดือนพฤศจิกายนนะคะแล้วก็อันนี้เหมือนกันไม่สามารถรับสิทธิ์ย้อนหลังได้เช่นกันสามารถแจ้งลงทะเบียนได้เลยค่ะผ่าน3 ช่องทางด้วยตนเองคือเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาคแอปพลิเคชัน PWA Plus Live แล้วก็ LINE @PWA Thailandหรือว่าติดต่อขอลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทั่วประเทศได้เลยค่ะคุณผู้ฟังปิดท้ายเบรกนี้มาดูเรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นผบ.ตร.เขาประชุมคณะทำงานค่ะเร่งตรวจสอบพยานหลักฐานแล้วก็รายละเอียดข้อกฎหมายเตรียมพิจารณาเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมอีก11 คนนะคะโดยตำรวจพบช่องโหว่การกระทำผิดเกิดขึ้นค่ะหลังการสอบแข่งขันเสร็จสิ้นเสนอ30 ประเด็นเลยนะคะที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมไม่ใช่น้อยๆเลยนะ30 ประเด็นเลย วันนี้ผบ.ตร.ค่ะพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านเป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นมีหน่วยงานที่เข้าร่วมเยอะเลยค่ะมีทั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็มาร่วมกันตรวจสอบรายละเอียดข้อกฎหมายแล้วก็พยานหลักฐานรวมไปถึงเส้นเงินที่มันเกี่ยวข้องทั้งหมดก่อนจะส่งรายละเอียดเอกสารทั้งหมดให้กับคุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกฝ่ายกฎหมายในวันที่24กรกฎาคมนี้ก็จะนำไปประกอบสำนวนคดีของปปช.นะคะตามอำนาจหน้าที่ภายใน30วันขณะที่ความคืบหน้าทางคดีพนักงานสอบสวนกองปราบปรามเตรียมพิจารณาแจ้งข้อหากับผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีก11คนค่ะโดยทั้งหมดเป็นบุคคลที่ถูกพบในบ้านพักแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีในวันที่เจ้าหน้าที่เขาเข้าไปตรวจค้นคือมันต้องย้อนไปวันแรกอะค่ะที่เปิดคดีนี้จำกันได้ไหมคะที่เขาไปพบหลักฐานเป็นกระดาษคำตอบเยอะมากๆในบ้านพักที่นนทบุรีสำหรับบุคคลทั้ง11คนเนี่ยค่ะมีทั้งข้าราชการสังกัดกรมปกครององค์กรปกครองท้องถิ่น9คนองค์กรปกครองท้องถิ่น9คนนะคะแล้วก็พนักงานเอกชนอีก2คนเรื่องนี้รองผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค6ในฐานะโฆษกคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นพันตำรวจเอกอุเทนนุ้ยพินท่านบอกว่าการประชุมครั้งที่3เนี่ยนะคะมีผบ.ตร.เป็นประธานพอการประชุมเสร็จสิ้นเนี่ยคณะกรรมการตรวจสอบก็มีการพิจารณาในพยานหลักฐานทั้งเอกสารการตรวจสอบการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องรวม7ปากจนมีข้อเสนอแนะค่ะว่าให้ตรวจสอบใน30ประเด็นที่น่าสงสัยโดยเฉพาะประเด็นที่พบการทุจริตเกิดขึ้นหลังการสอบเสร็จสิ้นส่วนรายละเอียดของการทุจริตนะคะจะเกิดขึ้นในขั้นตอนใดเนี่ยก็ตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปได้เพราะว่าผบ.ตร.ท่านมอบหมายให้ไปดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกอยู่คือมันจะสรุปง่ายๆยังไม่ได้อะค่ะต้องไปดูในเชิงลึกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเหตุผลของการทุจริตครั้งเนี้ยมันเกิดขึ้นจากอะไรรายละเอียดเป็นอย่างไรแล้วก็จะนำข้อมูลเหล่านี้มารายงานความคืบหน้าต่อรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายคุณประกรณ์นินประพันธ์ในวันที่24กรกฎาคมนี้เดี๋ยวติดตามนะคะเราจะรายงานให้ทราบกันต่อคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่เดียวก่อนนะคะช่วงหน้ามีเรื่องความคืบหน้ากรณีไทยกัมพูชาจากรองนายกสิงหศักดิ์มาฝากกันค่ะ
7: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
6: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องเข้ากับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอป Go by กรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
19: เสียวฟันอะ
20: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
21: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นถูกเฉยบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต๊ะใกล้บ้าน
6: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
7: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว์
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: ช่วงสุดท้ายของเคาะข่าวค่ำนะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวณค่ะมาเรื่องของไทยกัมพูชานะคะมีความเห็นจากรองนายกศรีหศักดิ์ชี้ว่ากัมพูชาลากไทยเข้าสู่กลไกประนอมภาคบังคับปิดประตูเจรจาเขตแดนทางบกค่ะแล้วก็ยอมรับว่ากังวล นะคะกรณีเขมรเขาประคมข่าวรถถังจีนในช่วงสถานการณ์เปราะบางแบบนี้แต่ว่าก็ต้องขอบคุณจีนค่ะในความปรารถนาดีที่หวังจะเป็นตัวกลางแต่ว่าเรื่องนี้ค่ะสองประเทศต้องคุยกันโดยตรงเท่านั้นวันนี้คุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะท่านกล่าวถึงกรณีที่จีนแสดงความพร้อมอำนวยความสะดวกในการเจรจาระหว่างไทยกับกัมพูชาบอกว่าปัจจุบันช่องทางการพูดคุยระหว่างไทยกัมพูชายังไม่มากนักแม้ไทยจะเคยเสนอภายหลังการหารือของผู้นำสองประเทศที่เมืองเซบูระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนให้ใช้การเจรจาทวิภาคีในประเด็นเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแต่แทนที่ฝ่ายกัมพูชาจะพูดคุยกับเราเรื่องเขตแดนทางทะเลกลับเดินหน้าการประนอมภาคบังคับค่ะทั้งที่ควรมีการเจรจาระหว่างสองฝ่ายก่อนหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้แล้วค่อยไปใช้กลไกอื่นซึ่งภายใต้อนุสัญญาอันคลอสก็มีหลายกลไกนะคะไม่ว่าจะเป็นการประนอมภาคสมัครใจที่อาจจะไม่ได้ไปถึงการพนองภาคบังคับอะค่ะในเมื่อเขายังไม่พร้อมที่จะพูดคุยกับเราที่คุยกันที่เซบูการพูดคุยเรื่องชายแดนเขตแดนทางบกก็ลำบากแล้วล่ะค่ะคุยกันต่อไปยังไงดีล่ะในเมื่อเราคุยว่าจะพูดในระดับทวิภาคีสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจรองศิริศักดิ์บอกว่าในส่วนของจีนค่ะเราก็ขอบคุณนะที่มีความปรารถนาดีที่จะเป็นตัวกลางให้แต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ทั้งสองประเทศคือไทยกับกัมพูชาต้องพูดคุยกันโดยตรงเท่านั้นรองศิริศักดิ์พูดเพิ่มเติมว่าการที่นายกอนุทินได้มีการพบปะหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเราก็ชื่นชมบทบาทของจีนนะคะในความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาที่มั่นใจว่าเขาจะวางตัวเป็นกลางไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดแต่ประเด็นที่เราเป็นห่วงค่ะก็คือการนำเสนอข่าวของกัมพูชาเกี่ยวข้องกับการส่งมอบรถถังจีนซึ่งในจังหวะนี้ความสัมพันธ์ที่มีความละเอียดอ่อนเปราะบางการหยุดยิงยังเปราะบางการส่งรถถังช่วงนี้ก็มีการนำเสนอข่าวในทางที่เป็นประโยชน์กับฝ่ายกัมพูชาไม่น่าจะเป็นผลดีต่อสถานการณ์ไทยกัมพูชานะคะเราก็ไม่ได้ต่อว่าแต่ก็พูดตามข้อเท็จจริงขอให้สนับสนุนประเด็นนี้ด้วยส่วนกรณีธุรกิจสีเทาในประเทศไทยค่ะรวมไปถึงประเด็นการสวมสิทธิ์ทารกจีนเพื่อใช้สัญชาติไทยก็ให้ความสำคัญเหมือนกันนะคะคุณศิริศักดิ์บอกว่าเรื่องนี้มันต้องเป็นไปตามกฎหมายนะคะยอมรับว่าธุรกิจสีเทาเนี่ยเป็นแค่ส่วนน้อยถ้าเปรียบเทียบกับการลงทุนของจีนทั้งหมดแต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแน่นอนส่งผลต่อความรู้สึกคนไทยก็อยากให้ฝ่ายจีนให้ความสำคัญเรื่องนี้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังพูดกันถึงเรื่องของจีนเทางั้นต่อเรื่องนี้กันเลยเป็นเรื่องของนอมินีเจ้าหน้าที่สนธิกำลังมากกว่า250นายค่ะเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส5บุกไปค้น18จุดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มูลค่าความเสียหายสูงถึง630ล้านบาทค่ะโดยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส5ร่วมกับคุณรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ไป250กว่านายอะค่ะ ไปตรวจ18จุดใน31คดีทั่วเชียงใหม่เลยพบมูลค่าความเสียหายจากกลุ่มนอมินีที่แฝงตัวทำลายระบบเศรษฐกิจในพื้นที่มากกว่า633ล้านบาทหนึ่งในเป้าหมายสำคัญคือหมู่บ้านหรูในตำบลหนองพึ่งที่อำเภอสารภีค่ะตรวจพบชาวต่างชาติซื้อบ้านจัดตั้งบริษัทภายในหมู่บ้าน23หลังเลยนะคะ2หลังแรกใช้ชื่อคนขับรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็แม่บ้านเป็นผู้ถือครองกรรมสิทธิ์แทนเข้าขายนอมินียังพบผู้ต้องขังคดียาเสพติดที่มีชื่อถือครองบ้านอีก2หลังแล้วก็ถูกนำชื่อไปใช้ร่วมถือหุ้นในบริษัทอีก5บริษัทค่ะขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นเงินนะคะแล้วก็ขยายผลว่าผู้มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยมีส่วนรู้เห็นเป็นใจถูกนำชื่อไปโดยมิชอบไหมซึ่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านบอกว่าจังหวัดเชียงใหม่มีบริษัทจดทะเบียนกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 33,000 กว่าบริษัทค่ะในจำนวนนี้มีบริษัทที่มีต่างชาติที่เกี่ยวข้องเนี่ย 4,700 กว่าบริษัทจากการคัดกรองสืบสวนเชิงลึกปรากฏว่าพบใช้ที่อยู่เดียวกัน95บริษัทเข้าขายเป็นโนมินี16บริษัทตอนนี้รับคำร้องทุกข์แล้วประมาณ14คดีนะคะแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหา8รายศาลอนุมัติหมายจับ22หมายจับค่ะแล้วก็จับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว4รายก็เดินหน้าขยายผลดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เองท่านก็ระบุบอกว่าจังหวัดจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนถ้าพบการทำผิดที่ฝ่าฝืนกฎหมายจะดำเนินการเพิกถอนการจดทะเบียนบริษัทค่ะแล้วก็ยึดแล้วก็ขายทอดตลาดสินทรัพย์ที่ได้จากการประกอบธุรกิจโดยมิชอบเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มทุนผิดกฎหมายใช้จังหวัดเชียงใหม่เป็นฐานดำเนินธุรกิจอีกต่อไปภาคฝั่งของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ก็ลงพื้นที่ไปที่ภูเก็ตนะคะร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ไปดูเรื่องของการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ป่าสงวนก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของการแก้ไขโนมินีที่ถือครองที่ดินนะคะบอกว่าตอนนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาการถือครองที่ดินโดยมิชอบรวมไปถึงการใช้บุคคลไทยนี่แหละเป็นโนมินีถือครองทรัพย์สินแทนต่างชาติตอนนี้ได้เร่งสอบสวนกันหลายจังหวัดเลยนะคะไม่ใช่แค่เชียงใหม่ที่เขาไปกวาดล้างนะภาคใต้ก็มีที่ภูเก็ตกระบี่พังงาสุราษฎร์ธานีเกาะสมุยเกาะพะงันภูเก็ตเนี่ยนะคะพบข้อมูลการถือครองที่ดินของต่างชาติที่เข้าข่ายผิดกฎหมายมากกว่า400แปลงเลยค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีการใช้โนมินีเข้ามาเกี่ยวข้องไหมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ถ้าใช้ช่องโหว่กฎหมายหรือถือครองที่ดินโดยมิชอบตรงนี้ย้ำเลยนะคะจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพราะว่าประเทศไทยต้องใช้กฎหมายไทยบังคับใช้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมอย่างที่บอกไปค่ะคุณผู้ฟังมีการรื้อถอนเรื่องรุกที่ไปแล้วลงใต้ไปที่ภูเก็ตคุณสุชาติชมกลิ่นนำทีมไปลุยหาดนุ้ยภูเก็ตค่ะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกพื้นที่ก็ไปทวงคืนพื้นที่สาธารณะให้กับประชาชนละค่ะหลังถูกยึดครองหาประโยชน์โดยกลุ่มบุคคลมานานกว่า10ปีคุณสุชาติบอกว่ากระทรวงเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายในการทวงคืนพื้นที่มาใช้ประโยชน์ให้กับรัฐแล้วก็ให้ประชาชนได้มีประโยชน์วันนี้นำกำลังจากหน่วยเฉพาะกิจพยัคฆ์ไพรค่ะพญาเสือแล้วก็ฉลามขาว400กว่าคนนะคะส่วนที่กำลังร่วมกับตำรวจฝ่ายปกครองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปที่หาดนุ้ยตำบลกระรนอำเภอเมืองภูเก็ตเปิดยุทธการทวงคืนหาดนุ้ยค่ะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคขออภัยป่าเทือกเขานาคเกิดยืนยันว่าจะบังคับใช้กฎหมายจริงจังโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมเพื่อทวงคืนผืนป่าแล้วก็หาดสาธารณะให้กลับมาเป็นของประชาชนหาดนุ้ยเนี่ยนะคะมันมีปัญหามาอย่างยาวนาน20กว่าปีแล้วค่ะเดิมทีมีการออกเอกสารสิทธิ์นส3ครอบคลุมพื้นที่18ไร่ก่อนที่ศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาเมื่อปี57ถ้ายังจำกันได้ตอนนั้นเนี่ยศาลพิพากษาเพิกถอนเอกสารสิทธิ์นะคะเพราะว่าออกโฉนดโดยมิชอบมันก็เลยส่งผลให้พื้นที่เหล่านี้กลับคืนสู่สถานะป่าสงวนแห่งชาติค่ะทีนี้หน่วยงานเขาก็ดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ตรวจยึดดำเนินคดีอย่างต่อเนื่องมาดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนไปแล้วประมาณ50รายการก็ทยอยดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายวันนี้ก็เป็นการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่พ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์แล้วแล้วก็กระทรวงอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะดำเนินการตามกฎหมายในมิติอื่นๆเพิ่มด้วย โดยเฉพาะการประสานกับสำนักปปงค่ะเพื่อตรวจสอบเรื่องของประโยชน์ที่ใช้ในพื้นที่ของรัฐโดยมิชอบถ้าพบว่ามีการทำผิดเข้าข่ายกฎหมายฟอกเงินอันนี้ก็จะถูกดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดอีกหนึ่งคดีเหมือนกันการรื้อถอนเนี่ยนะคะกระทรวงทรัพย์เขาก็จะเร่งฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพธรรมชาติรื้อถอนเสร็จเนี่ยก็อยากจะให้พื้นที่นั้นเนี่ยมันกลับสู่ธรรมชาติโดยเร็วประกาศให้พื้นที่เป็นป่านันทนาการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแล้วก็กรมป่าไม้ก็จะจัดทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ต่อไปนะคะคุณผู้ฟังปิดท้ายกันที่คดีโรงเบียร์ลาดพร้าวค่ะผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ท่านบอกว่าตอนนี้สอบปากคำคดีไฟไหม้ไปแล้วประมาณ140กว่าคนนะคะอยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องพลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนค่ะซึ่งเป็นผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ท่านบอกว่าฝ่ายสืบสวนสอบสวนมีการประชุมติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะก็มีการสอบปากคำไปแล้ว140คนในจำนวนนี้รวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตจตุจักรซึ่งมีส่วนในการออกใบอนุญาตร้านอาหารดังกล่าวด้วยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตอยู่ระหว่างการทยอยส่งเอกสารเกี่ยวข้องกับการขออนุญาตแล้วก็การตรวจร้านนะคะเพื่อส่งให้กับเจ้าหน้าที่สอบสวนเพื่อใช้ประกอบคำให้การเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้แจ้งคดีกับบุคคลใดนะคะแต่ว่าก็อยู่ระหว่างการเร่งรัดให้ครอบคลุมรวมไปถึงตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดที่ได้รับจากกองพิสูจน์หลักฐานเพื่อพิจารณาร่วมกับพยานหลักฐานอื่นๆด้วยถ้าพบมีความเชื่อมโยงถึงใครดำเนินคดีทั้งสิ้นไม่ละเว้นนะคะส่วนเจ้าของร้านค่ะและผู้ที่ปล่อยปละละเลยไม่เข้มงวดการประกอบกิจการของร้านแต่ว่าอยากจะขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ทำงานก่อนค่ะหมดเวลาของข่าวค่ำค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมสำหรับวันนี้ดิฉันยุวธิดาภูคำนวณลาไปเลยสวัสดีค่ะ
9: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสนสินพงษ์ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประกอบพิธีหล่อพระพุทธวชิรมงกุฎจำลองณวัดมกุฏกษัตริยารามวันนี้เวลา 17:37 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครทรงประกอบพิธีหล่อพระพุทธวชิรมงกุฎจำลองเนื่องในอภิลักขิตสมัย130 ปีประสูติการสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชจวนอุทายีวันที่16 มกราคม 2570จัดสร้างโดยวัดมกุฏกษัตริยารามพร้อมด้วยคณะสงฆ์เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมเช่าบูชาและร่วมสร้างมหากุศลในวาระสำคัญนี้รายได้จากการจัดสร้างพระพุทธรูปจำลองนี้จะนำไปสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์ตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชจวนอุทายีเพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์เผยแผ่พระประวัติพระกรณียกิจด้านพระพุทธศาสนาและการศึกษาเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณรผู้ศึกษาพระปริยัติธรรมตลอดจนเฉลิมพระเกียรติคุณของพระผู้ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญของประเทศไทยสำหรับพระพุทธวชิรมงกุฎเป็นพระพุทธปฏิมาศิลปะพระราชนิยมแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชเป็นพระพุทธรูปองค์ประธานประดิษฐานณพระวิหารหลวงวัดมกุฏกษัตริยารามสร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชมีพุทธลักษณะประทับขัดสมาธิพระภาคเปี่ยมด้วยความสงบงามจีวรมีจีบรอยภาพอ่อนช้อยเป็นธรรมชาติตามพระราชนิยมแสดงความสมจริงตามแบบศิลปกรรมในรัชสมัยเบื้องหลังประดิษฐานซุ้มเรือนแก้วยอดพระมหามงกุฎจารึกหัวใจอริยสัจอักษรขอมหล่อด้วยทองสำริดลงรักปิดทองงดงามทรงคุณค่าทั้งด้านพุทธศิลป์และประวัติศาสตร์เมื่อคราวสมโภชวัดมกุฏกษัตริยารามครบ100 ปีและงานฉลองพระชันษา70 ปีของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจวนอุทายีได้ประทานนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่าพระพุทธวชิรมงกุฎคำว่าวชิระมาจากพระสมณฉายาเมื่อทรงผนวดของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชคือวชิรญาณส่วนเหตุอีกประการหนึ่งสื่อถึงวัดมกุฏกษัตริยารามซึ่งเป็นสถานที่ประทับและทรงศึกษาของสมเด็จพระสังฆราชถึง3 พระองค์ได้แก่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชจวนอุทายีรวมเป็นนามว่าวชิรมงกุฎซึ่งนับเป็นนามอันเป็นสิริมงคลและทรงคุณค่ายิ่งพระราชวงศ์องคมนตรีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนทรงเป็นประธานและประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพาฒมหาวชราราชธิดาวันนี้เวลา 19:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8 รูปพระพิธีธรรมเป็นตำแหน่งทางสงฆ์ที่ได้รับการสถาปนาโดยพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ซึ่งกำหนดให้พระราชาคณะผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสในพระอารามหลวงมีอำนาจในการคัดเลือกพระสงฆ์ที่จำพรรษาในพระอารามนั้นๆมาฝึกหัดเฉพาะทางเวลา 7:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดารับพระราชทานชั้นเช้าเป็น

ภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดราชสิทธารามรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปนั้นขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอเป็นเจ้าภาพทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังได้3ช่องทางได้แก่ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังทางไปรษณีย์และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เวลา 17:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดราชสิทธารามรวม8รูปพระพิธีธรรมหมายถึงสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงปัจจุบันมี10พระอารามได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษวัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งจะแต่งตั้งวัดละ1สำรับประกอบด้วยพระสงฆ์4รูปโดยจะสวดพระพุทธมนต์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนครูและบุคลากรโรงเรียนวัดจันทร์สโมสรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้เวลา 10:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีจักรพงษ์หอมไกรลาศเป็นประธานเชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงเป็นอาหารกลางวันแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดจันทร์สโมสรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครรวมจำนวน303คนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569เพื่อให้ได้รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์และมีคุณค่าตามหลักโภชนาการอันจะส่งผลให้มีสุขอนามัยที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงประกอบด้วยเมนูต่างๆอาทิก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟข้าวมันไก่สเต็กปลาทอดและหมูนักเก็ตขนมโตเกียวสตรอเบอรี่โยเกิร์ตและเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเป็นพระราชภารกิจที่สำคัญในการดูแลประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงได้รับโภชนาการที่ดีโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่เด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการและผู้ได้โอกาสรวมถึงสถานศึกษาและสถานสงเคราะห์ต่างๆเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันคล้ายวันพระราชสมภพวันคล้ายวันประสูติและวันสำคัญต่างๆมาโดยตลอดโรงเรียนวัดจันทร์สโมสรก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2475ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีการพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบนักเรียนมีผลการเรียนผ่านตามมาตรฐานของสถานศึกษาในระดับยอดเยี่ยมมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่6สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ2ปีซ้อนทั้งยังมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเช่นด้านกีฬานักเรียนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลในหลายรายการนอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์เนื่องในโอกาสสำคัญอยู่เสมอเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักและเห็นถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติได้แก่สถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์องคมนตรีเป็นประธานการประชุมจัดงานโครงการหลวง57ภายใต้หัวข้อพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอย

0: สู่เมือง
1: วันนี้ที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมการจัดงานโครงการหลวง57ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครภายใต้แนวความคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองThe Blooming Legacy of Royal Flora เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความผาสุกของปวงชนชาวไทยและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยภายในงานจะรวบรวมผลงานวิจัยนวัตกรรมผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวงรวมถึงโครงการส่วนพระองค์และหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนไปจัดแสดงและเผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริตลอดระยะเวลากว่า5ทศวรรษมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองซึ่งนำเสนอจุดกำเนิดพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ของการวิจัยพร้อมจัดแสดงพันธุ์พืชพระราชทานที่สำคัญอาทิกุหลาบควีนสุธิดากุหลาบควีนสิริกิติ์ดอกเอเดลไวส์และเฟิร์นรัศมีโชตนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆเช่นการสาธิตการประกอบอาหารจากวัตถุดิบของมูลนิธิโครงการหลวงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการแสดงดนตรีของนักเรียนนักศึกษาและการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์คุณภาพกว่า 3,000 รายการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวันนี้ที่วัดน้ำจันทน์อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี1ของมูลนิธิชัยพัฒนาจำนวน 174,735 กิโลกรัมแก่ราษฎรและเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีจำนวน666รายโดยมีนายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบอุทกภัยครอบคลุมความเสียหาย 11,649 ไร่ซึ่งเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานในครั้งนี้ผลิตโดยโครงการผลิตพันธุ์ข้าวพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนจังหวัดเชียงรายจำนวน 148,335 กิโลกรัมและโครงการทหารพันดีค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสจังหวัดพิษณุโลกจำนวน 33,900 กิโลกรัมเพื่อให้เกษตรกรนำไปเพาะปลูกไว้บริโภคและจำหน่ายสร้างรายได้ฟื้นฟูวิถีชีวิตในฤดูการผลิตใหม่โดยเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมงคลหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทมิลิเมตรจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดระฆังโคสิตารามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดชัยศรีจังหวัดขอนแก่นวัดเซกาเจติยารามจังหวัดบึงกาฬและวัดป่าอุดมธรรมารามจังหวัดหนองบัวลำพูสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปและจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนา เวลา 14:30 น.มูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดขุนพรหมดำริวัดหัวหนองวัดดอนงัวจังหวัดมหาสารคามวัดโพชัยจังหวัดขอนแก่นวัดสะอาดนาธมวัดสุวรรณวารีน้องแวงวัดสะบัวราชประดิษฐ์จังหวัดกาฬสินธุ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑลกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองบริษัทโทระเอเนอร์จีจำกัดนายสุชาติดีจันทร์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครวัดศรีวารีน้อยจังหวัดสมุทรปราการวัดประชาบำรุงจังหวัดมหาสารคามวัดจันทร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดกระทู้จังหวัดภูเก็ตวัดดอนกระรอกจังหวัดสุพรรณบุรีวัดโบสถ์จังหวัดสิงห์บุรีและวัดสุทธิธรรมารามจังหวัดสุรินทร์ส่วนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจคณะศิษยานุศิษย์วัดกระทู้จังหวัดภูเก็ตบริษัทไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือบริษัทอิลูสเปซประเทศไทยจำกัดนางสาวจันทาทองบุญเจริญและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครจำนวน4 รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน4 รูปประชาชนพร้อมใจไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลเมืองท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานเทศบาลตำบลกำแพงจังหวัดศรีสะเกษคณะผู้บริหารข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยจังหวัดขอนแก่นฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกและโรงพยาบาลสวนสารานรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกลุ่มบริษัท SCBX จำกัดมหาชนและธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนทั้งนี้ระหว่างวันที่28ถึง31กรกฎาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีการพระราชพิธีและพิธีที่กำหนดจัดขึ้นในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนี้วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา29กรกฎาคม2569งดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.โดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวัน พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูฝนและพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็ก30กรกฎาคม2569งดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.โดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา31กรกฎาคม2569ให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น.และตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลเมืองท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานเทศบาลตำบลกำแพงจังหวัดศรีสะเกษเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมจังหวัดนครราชสีมาบริษัท SCBX จำกัดมหาชนสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา160บริษัทบ้านบึงเวชกิจจำกัดคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาบริษัทมิลลิเมตรจำกัดสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานกปร.คณะผู้บริหารข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยจังหวัดขอนแก่นกลุ่มบริษัท BTS ข้าราชการกรมสรรพาวุธทหารบกกรุงเทพและโรงพยาบาลสวนสรานรมทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปัจจรีสวนสิงห์พงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
3: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สิ่งที่กำลังจะมาถึงย่อมดีกว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วแน่นอน
6: Inspiration
2: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายวันนี้ใครมีภาระอะไรต้องใช้จ่ายยังไงกันบ้างไหมเนี่ยฮะ
1: ผมครับท่านคือยุคสมัยนี้จะลุกจะยืนจะนอนจะนั่งก็ยังจะหนีไม่พ้นของแพงทั้งลูกเล็กเด็กแดงก็ต้องเจอของแพงกันทั้งนั้นไหนจะค่าน้ำมันที่ขึ้นได้ขึ้นดีพอเวลาลดทีไม่กี่สตางค์เวลาขึ้นบ้างขึ้นเป็น 4-5 บาทแพงจนแทบจะอาละวาดขนาดของในตลาดยังพากันแพงทั้งไก่หมูเนื้อแดงยังพากันแซงขึ้นราคาแพงแพงแพงแพงแพงไอ้นั่นก็แพงไอ้นี่ก็แพงข้าวยากหมากแพงแพงเราไปหมดทุกอย่างไม่เห็นเหมือนเมียเลย
0: ไม่เหมือนเมียยังไง
1: ก็แพงหมดทุกอย่างแต่เมียถูกเสมอว้า

0: ต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
1: ไอโอ๊ตไม่ต้องเข้าหน้ากูโอเคโอ๊ตโอเคไหมโอ๊ตแนน
2: สวัสดีพี่อาร์ต
1: สวัสดีครับแนน
2: คุณผู้ฟัง
1: คุยกันก่อน
2: ถ้า
1: อาทิตย์หน้าแนนไม่มาพี่ไม่มาม
2: ันคือเดี๋ยวคน
1: ไม่ไม่ไม่
2: มาบ่อย
1: ไม่ได้
2: แต่เมื่อกี้เจอทีบอกว่าเอาแนนมาเหรองั้นเดี๋ยวพี่กลับนะ
1: มันคนละประโยคกันแนนอยู่ใช่ไหมพี่ได้กลับมันคนละอันกันมีคนอยู่แล้วใช่ไหมพี่ถึงได้กลับ
2: แต่งงเหมือนกันนะคือไอ้คนอยู่เนี่ยมันไม่ได้ทำรายการนี้ไง
1: ไม่เป็นไรคุณผู้ฟังรู้ทีเนี้ยเอาไงว่าอาทิตย์นี้ไม่เป็นไรเราอยู่พี่อยู่กับแนนพี่แฮปปี
2: ้
1: พี่แฮปปี้เลยแล้วคราวแล้วเมียพี่ก็แฮปปี้ว่าได้อยู่กับแนน
2: เมียพี่แฮปปี้ด้วยเหรอ
1: แฮปปี้ทีเนี้ยอาทิตย์หน้าพี่ขอว่าแนนมาได้ไหม
2: ได้ดิ
1: คอนเฟิร์มนะถ้าพี่มาแล้วแนนไม่อยู่พี่กลับนะ
2: ได้เลย
1: พี่พูดตรงๆนะ
2: ได้เลย
1: ถ้าพี่มาแล้วแนนไม่อยู
2: ่
1: แล้วอยู่กับอีกคนนึงพี่กลับ
2: โอเค
1: แล้วกลับเพราะแนน
2: อ
1: ๋
2: อ
1: โอเคป่ะ
2: ได้ดิได้ตังค์อยู่แล้ว
1: จับมือตรงนี
2: ้โอเคแต่เมื่อกี้ห้องน้ำล้างมือยัง
1: ไม่ได้ล้าง
3: ไม่ได้จับมือขวา
1: ใช่ประคองมือซ้าย
2: อ๋อ
1: มันแค่สะบัดนิดเดียว
2: ทุเรศอยู่ดี
1: คอนเฟิร์มนะ
2: คอนเฟิร์มเลย
1: โอเคค่ะ
2: ค่ะ
1: โอเคคุณผู้ฟังครับใต้โต๊ะทำงานวันนี้พี่โบพี่เผือกพี่เผือกอยู่สเปนพี่โบผมไม่แน่ใจไปไหนพี่ตัน
2: อิตาลีไม่รู้เดา
1: โอเคสัปดาห์หน้าก็ยังไม่กลับมานะครับส่วนอีกสัปดาห์มะรืนเนี่ยเขาจะกลับมาละผมจะไม่อยู่บ้างละ
2: หรอ
1: เออพี่เอ็ดอยู่ละผัดกันบ้างขอไปเที่ยวบ้างทั้งนั้น
2: ไปไหนอะสเปน
1: ไปพยงพญาแค่นี้แหละ
2: อ๋อ
1: ไปแค่นี้เงินไม่พอไปขนาดนั้นหรอก
2: โอ้โหระดับพี่อาร์ตโอ้โห
1: แนน
2: ระดับพี่อาร์ตนะซื้อตึกแกมมี่ยังได้เลย
1: พี่เคยลองแล้ว
2: เขาขายไหม
1: เขาไม่ขายเพราะว่าในบัญชีไม่พ
2: อ
1: เขาเลยไม่ขาย
2: โอเค
1: เออต้องให้แนนซื้อเถอะ
2: โอ้โหพี่หนูอะเป็นมนุษย์เงินเดือนแบบตัวเล็ก
1: มีเพื่อนพี่ถามพี่นะว่าไอ้อาร์ตไอ้แนนนี่คือมันน้องมันสู้ชีวิตเหรอวะกูรู้สึกว่าน้องเก่งนะเขาติดตามเธอเอาจริง
2: ขอบคุณค่ะ
1: เขาฟังเธอแล้วเขาก็แบบเอ้ยช่วงทอล์คช่วงอะไรเงี้ยรู้สึกโอเคทำไมแนนชอบแสดงออกว่าแบบเหมือนแนนแบบไม่มีอะไรเออท้ออะไรเงี้ย
2: อันนี้ไม่จริงอันนี้คิดเอง
1: ให้พี่โทรหาเพื่อนพี่ไหมมันคือเรื่องจริงไว้แนน
2: อ๋อโอเค
1: บอกว่าทำไมหรือไงให้กูแบบโทรคุยน้องเขาไหมอ่ะ
2: อ๋อคือมันอยู่ที่คนถามไงก็อย่างที่บอกไปเวลามาใต้โต๊ะอ่ะเขาก็ชอบให้แนนเล่าปัญหาชีวิตไงมันก็เลยฟังดูแบบดาร์กซึ่งสมัยเมื่อแบบ 8-9 ปีก่อนมันอาจจะเป็นคนแบบนั้นจริงๆแต่ตอนเนี้ย
1: ก็ไม่ได้เป็นละ
2: ก็เป็นแบบเดิม
1: เนี่ยนะแนนเล่นอย่างเงี้ยแนนเล่นทันนี่คุณต้องฟังแนน The Voice นะ
2: ใช่ไง
1: ปีซีซั่นไหนนะฮะ
2: ซีซั่น2ค่ะ
3: ทีมพี่โจ้ป่ะใช่มั้ย
2: ทีมพี่โจ้แล้วก็พี่คิมสตีล
1: โอ้คุณพี่คิมสตีลคุณอะ
2: ใช่
1: แล้วคุณไปกีดการ์ดมาเลยผมจำได้เลยผมนั่งดูเลย
2: เออ
1: ที่คุณแบบทำเป็นเล่นแบบไม่หนูไม่กินหนูไม่อย่างเงี้ยทุกวันนั้นถึงวันนี้ไม่เป็นเหมือนเดิมเลย
2: ไม่เหมือนนะนันว่าแบบดูสงบมากขึ้นอะ
1: ไม่ค่ะ
2: หรอ
1: นันไม่สงบเลยจริง
3: แต่ว่าสวยข
2: ึ้
3: น
2: สวยขึ้
1: นถ้าเรื่องสวยยอม
2: ใช่
1: แต่ตอนนั้นแต่ตอนที่ไปเดอะไวท์พูดเดี๋ยวมันบุรีบัว
2: คู่มาเลย
1: ถ้าจะพูดแนนดูผอมกว่านี้ป่ะ
2: ผอมกว่านี้
1: โอเค
2: เออแต่อันนี้ก็ผอมนะ
1: ใกล้ๆกันถูกป่ะ
2: ใกล
1: ้ๆแนนเป็นคนขาสวย
2: ใช
1: ่มาก
2: ๆแต่หน้าอีกเรื่อง
1: หน้าก็สวยไม่หมายถึงโอ้ยคุณเหนื่อยกับการที่ต้องมานั่งแก้มันเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าคือด้วยเชฟทุกอย่างคือมันสวยหมดอยู่แล้ว
2: สวยหมดอยู่แล้ว
1: ถ้าย้อนไปเมื่อสักปี2ปีที่แล้วเนี่ยคือแนนจะอ้วนกว่านี
2: ้อ้วนเลย10โล
1: นี่ลงมา10โล
2: ใช่10กว่าโลด้วยซ้ำพี่
1: ทำยังไงถึงลดได้
2: พ่อตาย
1: แล้วพี่ต้องพูดยังไงต่อพี่ต้องพูดยังไงต่อคือเบสฟิตไม่ต้องทำถูกป่ะเบสฟิตปิดได้เลยถ้าเกิดให้พ่อตายหมดก็คือทุกคนจะผอมลงถูกไหม
2: จริงๆอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นไงก็เคยมีคนเวลาคนถามก็จะบอกแบบนี้แหละเพราะมันคือเรื่องจริงคือเอาจริงนะถ้าพ่อไม่ตายไม่รู้จะผอมได้หรือเปล่า
3: เดี๋ยวมันฟุ้งซ่านก็เลยไปออกกำลัง
2: มันเริ่มจากพ่อตายก่อนแล้วก็เริ่มเศร้าเริ่มซึม
1: แนนช่วยยกตัวอย่างอื่นได้ไหมคะพี่ขอละอ่ะเป็นแรงบันดาลใจในการอยากลดความอ้วนเพราะว่าโตแล้วอายุเยอะแล้วยังดีสักกว่าที่แนนพูดคำนั้นออกมา
4: เพราะเราต้องอยู่คนเดียว
1: อะไรอย่างนั้นพี่ขอร้อง
2: ไม่ความจริงก็คือความจริงครูปิชาเคยพูดไว
1: ้
2: ว่าพ่อตายไงเราเลยผอม
1: แนนได้ดูความจริงก็คือความจริงที่พูดช่วงนี้ไหมคะเขาก็ยังแย่อยู่เลยนะ
2: เอาแต่ว่ามันคือจุดเริ่มต้นไงแต่ว่าหลังจากนั้นอ่ะพอเราผอมลงเนี่ยเราก็เมนเทนตัวเองโดยการที่เราคุมอาหารแล้วก็ไปวิ่ง
4: อ่ะเอาเป็นว่าปัจจัยพี่ไม่สนสุดท้ายแนนลดเพราะคุมอาหารถูกไหม
2: คุมอาหารนี่เป็นแนนว่าหลักๆเลย 80% น่ะเพราะว่ามันจะมีช่วงแก็บนึงที่ไปทำจมูกแล้วมันวิ่งไม่ได้แต่เราก็ไม่ได้อ้วนขึ้นเพราะว่าเราคุมปริมาณการกินแล้วก็เลือกกิน
4: ไม่จริงแนนไม่ได้ทำจมูกแนนดูธรรมชาติมาก
2: โอ้โหนี่หนูเสีย
4: นี่พักผ่อนที่เพียงพอ
2: เสียซี่โครงไปพี่อ่ะ
5: เดี๋ยวน้ำ
2: พี่ให้เกียรติซี่โครงหนูด้วยที่เอามาต่อจมูกเนี่ย
5: เฮ้ยจริงปะ
4: จริงหรอ
2: จริง
4: วิธีการคือไงอ่ะ
2: วิธีการคือเขาจะกรีดตรงใต้ราวนมแล้วก็เอาเลาะซี่โครงมา
4: พี่ขอดูแผลได้ปะ
2: มันจะเห็นนมมาดิพี
5: ่
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอโทษพี่ขอโทษ
2: แล้วก็เอาซิลิโคนเนี่ยมารองปลายตรงนี้เพราะว่ากระดูกซิลิโคนของเราจะมีความแข็งแรงคือถ้าเป็นเทคนิคอื่นที่ใช้หลังหูเนี่ยนานๆไปเนี่ยปลายเราจะตกแล้วเราจะดูมีอายุ
4: ในความหมายปลายคือปลายจมูก
2: ปลายจมูก
4: มันจะแทนที่มันจะขึ้นไปข้างบนมันสวยงามมันกดลง
2: ใช่มันจะงุ้มมันจะดูหน้าแก่แต่ถ้าเป็นซี่โครงเนี่ยมันแข็งมันก็ตั้งอยู่อย่างเงี้ยเนี่ย
4: ที่แดนไปทำนี่คือได้รีวิวไหม
2: ทำฟรีรีวิวได้กับการรีวิวให้เขา
4: เขามีโอกาสได้ทำจมูกพี่ได้บ้างไหม
2: ทำได้แต่พี่พร้อมจะเสียซี่โครงไหม
4: คือเดี๋ยวนะยักแงะซี่โครงเพื่อไปทำจมูกเหรอ
2: ใช่
4: ไม่มีทางเกิดขึ้นในชีวิตพี่เลย
5: กลัวการผ่าตัดนะ
4: ใช่
2: อ
4: ๋
2: อเหร
4: อพี่ไม่พี่กลัว
2: เออ
4: แต่ถ้าทำมาแล้วสวยแบบแนนพี่โอเคแล้วสีผิวล่ะ
2: พอกผิวมาค่ะวันนี้ทาครีมพอกผิวมาเห็นไหมมันขาวผิดปกติ
4: ไม
5: ่ขาวอยู่แล้ว
4: แนวขานทุกขาวทุกวีคขานเป็นปีขาเลยอ่ะ
2: พอกมาเพราะว่าวิ่งมันตัวดำเราต้องพอกผิวมาม
4: ีครีมพอกหรอ
2: มีครีมพอกผิวพี
4: ่ไม่จริง
5: พิตตี้เขาใช้
2: จริง
4: คือเอาที่คนที่ขาวพอกเนี่ยข้อมือและแขนจะดูออก
2: อ้าวเราก็พอกให้มันสุดปลายนิ้วไปเลยสิคะ
4: ไม่จริงไม่มีทางแนนนี่คือตั้งแต่หน้าผากลงมาแนนขาวเท่ากันหมด
2: ใช่ไงเพราะว่ารองพื้นเราก็ต้องใช้สีที่มันสว่างกว่าหน้าเราถ้าเราไม่พอกผิวนะตัวเราจะดำ
4: คือเอางี้แนนคุณผู้ฟังอ่ะเขาบอกว่าแนนเป็นคนสวยแต่แนนชอบพูดว่าแนนแบบทำนู่นทำนี่ทำนั่นเพราะให้แนนสวยอย่าพูดอย่างนั้น
2: ก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริง
4: ๆไม่จริง
2: จริงจริง
4: นี่
2: คุยเรื่องคนอื่นบ้างได้ไหมแบบเขาเบื่อเราคุยแต่เรื่องแนนอ
4: ่
2: ะ
4: แนนใครเบื่อให้เปลี่ยนช่องไปเลยพี่ไม่สนใจเลยพี่สนใจแนนอย่างเดียวเลยตอนเนี้ยเพราะแนนสวยขึ้นจริง
2: ขอบคุณค่ะ
4: แล้วแนนมีแฟนแล้วใช่ไหม
2: ไม่มี
4: สเปคแนนพี่ถามลูกค้า
2: เปลี่ยน
4: ถ่ายลูกค้า
2: แล้ว
4: ฝรั่งถูกไหม
2: ไม่ฝรั่งไม่ฝรั่งไม่ได้ล็อกแบบรูปร่างหน้าตาเลยขอแค่ขูดหินปูนทุก6เดือนแล้วก็เพิ่มเติมจากที่เราคุยกับคุณหมอแบมสัปดาห์ที่แล้ว
5: หมอฟัน
2: นอกจากใช้ไหมขัดฟันแล้วขอให้ใช้แปรงกระจุกด้วย
4: เออแนนเป็นคนชอบผู้ชายที่ฟันสวย
2: ใช
4: ่เหรอดัดฟันมานี่กรี๊ดเลยถูกไหม
2: อาจจะยังอาจจะรอให้เขาถอดเหล็กก่อน
4: ฟันสวยฟอกฟัน
2: ไม่ต้องฟอกฟันสวยสะอาดฟันสะอาด
4: นี่แนนเจอพี่มดดำไม่กรี๊ดตายเหรอ
2: ทำไมอ่ะ
4: ผู้นำฟันเรียงขาวสวยมากเลยอ่ะ
2: กรี๊ดอยู่ในใจทุกครั้งที่คุณแม่มาจัดครั้งโบแบบกรี๊ดอยู่ในใจ
4: โอเคโอเค
2: เอออ
4: ่ะคุณผู้ฟังใครจีบแนนนะครับฟันต้องสวยก่อนอันดับแรกฟันต้องขาวไม่มีหินปูนคุยปูนทุก6เดือน
2: ไม่ต้องขาวไม่ต้องขาว
4: เหรออ
2: ืม
4: แล้วนั่นยืนฟันสิข้างล่างนางฟันสวยจริงอ่ะคอนเฟิร์มส่วนผมยอมเลยว่าผมเป็นคนฟันไม่สวยอ่
2: ะไหนพี่ยิงฟัน
4: ไม่พี่ไม่กล้ายิงเพราะว่าฟันที่ไม่เท่ากัน
5: เขาไม่ยิ้มเลยคนนี้
2: จริงหรอ
4: เวลาถ่ายรูปอ่ะพี่ไม่ถ่ายเลยและพี่ไม่ยิ้มด้วยไม่ยิ้มพี่อาร์ตยิ้มเห็นฟันพี่ไม่ยิ้ม
2: แล้วพี่ยิ้มยังไงเวลาถ่ายรูป
5: ยิ้ม
2: หรอ
4: ยิ้มเห็นฟันได้ไหมครับไม่ยิ้ม
2: แต่ฟันบนพี่ก็ไม่เกย์ป่ะคะ
4: ข้างล่างเกย
2: ์พี่ก็ยิ้มไม่เห็นฟันบนสิ
4: ทำยังไงยิ้มเห็นฟันบนอย่างเดียว
2: นี่ไง
4: เหมือนใส่ฟันปลอมไปบ้าน
2: ี่ไงลองดูลองดู
4: ไม่เอา
2: หนึ่งสองครั้ง
4: คือเมื่อก่อนพี่ดัดฟันนะแล้วเครื่องรีเทนเนอร์เหรอเรื่องอะไร
2: รีเทนเนอร
4: ์เออมันหายทีเนี้ยมันเลยเกย
5: ์
4: พอมันเกย์ปุ๊บพี่ไม่ได้ไปหาหมอต่อละแล้วก็เลยปล่อยเลยทีเนี้ยมันก็เริ่มพอมันเกย์ปุ๊บเวลาแปรงฟันอ่ะมันไม่สะอาดครบทั้งหมดเหมือนแบบมันอันนึงยื่นอันนึงข้างหลังอันนึงข้างหน้าอันนึงข้างหลัง
2: เนี่ยอาหารก็ไปติด
4: ใช่ก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยกล้าเรื่องฟันเท่าไหร
2: ่พี่ก็เลยที่บอกกับที่แล้วคือขูดหินปูนเองด้วย
4: ขูดหินปูนเองซื้อเครื่องมาขูดเอง
5: โหดมากอันนี
4: ้ยังมีอ้าวมีเดี๋ยวพี่ถ่ายรูปส่งให้แน่ได้วันนี้พี่ขูดหินปูนจริง
2: เออก็ดีแล้วพี
4: ่เออแต่บางทีแบบ ผ่านไป2อาทิตย์พี่ก็ลืมบ้างก็มีหุ่นปูนขึ้นก็เรื่องปกติแต่บางทีแบบต้องทำบ่อยๆเพื่อให้ไม่เสียบุคลิก
2: ดีมาก
4: คือข้างหน้าใสจริงข้างในแบบปูนเพียบ
2: ไม่ไหววะแล้วแบบพี่อาร์ตนี่คือตอนเลือกแฟนดูฟันไหม
4: พี่ไม่ได้สนใจต้องฟันเขาขนาดนั้นนะเอาถ้าพี่ดูนะพี่ชอบผู้หญิงขาสวย
2: อ
4: ันดับแรกนะขาวขาสวยจบเลยหน้าเฉยๆหน้าอย่างก็ได้ใช
2: ่
4: ถ้าขาวขาสวยจบแนนคือหนึ่งในนั้นขาวขาสวย จริงแต่แนนคงไม่ชอบพี่รู้อยู่แล้วพี่รู้ตัว
2: จะมาชอบอะไรพี่มีเมียแล้วจะบ้าหรือเปล่า
4: สมมติพี่มีเมียแนนชอบพี่ไหมล่ะ
2: ไม่เราอยากไปถามเขาถามนี้เลยมันเป็นไปไม่ได้
4: ลองไหม
2: ไม่ลองพี่ไอซ์ไปทำวีเนีย
4: คืออะไรวีเนีย
2: ก็แบบที่เขาครอบฟันเข้าไปให้มันสวยๆไงที่ฟันมันเรียงๆอ่ะเขาเรียกวีเนีย
4: เราไม่ต้องดัดหรอ
2: ก็อาจจะไม่ต้องแต่เขาต้องกรอหน้าฟันพี่อาร์ตอย่างหนัก
4: ผมไม่ไหวพี่ไม่ชอบให้ใครกรอไม่ชอบให้ใครมาไอดูดน้ำลายอ่ะ
5: เอาอย่างเงี้ย
4: พี่เกลียดการดูดน้ำลายที่ไม่เหมือนอาชีพมากๆเลยอ่ะที่ทำเสียงเอาแล้วตอนนี้ป่ะนั่นแหละคือจะรู้สึกแบบ
2: แต่หรือพี่ดัดฟันอีกรอบนึงมันจะได้เป็นเรื่องของความสะอาดไงพวกเศษอาหารจะได้ไม่ติดเวลาฟันเราไม่เกะ
4: พูดยากกว่าแนนพี่เป็นคนรู้สึกว่าต่อให้พี่ทำอะไรไปก็แล้วแต่พี่ไม่ได้หล่อขึ้น
2: อ
4: ่ะพี่ไปกองถ่ายพี่ไม่เคยแต่งหน้าเพราะแต่งหน้าไปผมก็ไม่ได้เป็นณเดชน์ผมทรงนี้ไม่ต้องมาดัดคือผมแค่นี้เข้าได้เลยรู้สึกอย่างนั้น
5: อ
4: ่ะก็เป็นหน้าจริงๆเรียวๆแบบที่มันออกไปเลยงั้นรู้สึกโอเคกว่าม ั่นใจกว่าที่แบบแต่งหน้าไปแล้วหน้าขาวเชียร์คอลอยเชียร์อย่างเง
2: ี้
4: ยอ้
2: าวแล้ววันแต่งงานคุณแต่งหน้าไหม
4: ก็ต้องแต่งมาโดนบังคับแต่จริงไม่ได้ชอบแต่ง
2: แต่ตอนแต่งงานอันนั้นผมเป็นอย่างนี้อย่างพ
4: ี่แบบนี้แล้ว
2: ออกไปแล้ว
4: แล
2: ้
4: ว
2: เพราะว่าเห็นมีช่วงนึงพี่อาจจะแบบทำผมสีๆใช่ป่ะ
5: ก่อนหน้านู้นนานเลย
4: ทำผมสีตั้งๆแล้วพี่โรดด่า
2: ว่า
4: บอกว่ามันดูแรงไปมันดูไม่เรียบร้
5: อ
4: ยลองตัดเป็นทรงอื่นไหมลองทรงธรรมดาปุ๊บแสกเขาจะแสกเลยแสกประมาณเน
2: ี้
4: ย
2: เกาหลีเหรอ
4: โหแสกแบบให้ดูจริงๆแต่คืออยากแสกเหมือนพระเอกเกาหลีนะ
2: เออ
4: แต่แสกแล้วเหมือนคิมซองอึนเลย
2: คุณแสกกลางเหรอ
4: แสกข้าง
5: แสกข้างเป๋มีเป๋
4: มีเป๋
2: เออเออ
4: แล้วก็ไปยืดผมเพราะผมหยิกยืดแล้วมันเรียบเหมือนยีราฟเลยอะยีราฟเลยแล้วมันเรียบเคยไหมยีราฟแรปแล้วมันเรียบอะ
2: เออ
4: ประมาณนั้น
2: คิดว่าไม่เวิร์กก็เลยเป็นตรงนี
4: ้ก็เลยเป็นมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อบานหนุ่ม
2: ชื่ออะไรนะ
4: บานหนุ่ม
2: บานหนุ่ม
4: บานหนุ่มพี่ชายชื่อบานค่ำเป็นเด็กวชิราวุธเป็นรุ่นเป็นเพื่อนกันนี่แหละแล้วบอกว่ามึงตัดทรงโรงเรียนเลยเชื่อดิมึงเกิด
2: ตัด
4: ปุ๊บพี่โอ๊ตกับไอ้พี่ป๊อปมาล้อพี่ว่าเป็นโป้งตีน
5: นิ้วตีน
2: ก็เลยแบบ
4: รู้จักคนรู้จักเลยใช่
2: เฮ้ยแต่ว่าขอกลับไปที่ชื่อเพื่อนเนี่ยบานหนุ่มบาน บานช
5: ้า
2: บาน
4: เป็นฉายาที่โรงเรียน
2: แล้ววชิราวุธชอบมีฉายาอะไรแปลกๆเ
5: น
2: ี้ย
5: มีเขาก็มีนี่เขาก็มี
2: มีรุ่นพี่ของแฟนเพื่อนแนนอ
4: ่
2: ะ
4: นั่น
2: แฟนเพื่อน
4: ชื่ออะไร
5: แฟนเพื่อน
2: ฉายาเขาชื่อหุบ
4: ไอ้หุบ
2: รู้จักหรอ
4: รู้จัก
2: พี่หุบที่เป็นตำรวจอ่ะ
4: ไอ้หุบรุ่นน้อง
2: เออคนอะไรตอนแรกคนอะไรชื่อหุบวะหุบอะไรวะ
4: ไอ้หุบเป็นเพื่อนไอ้ฮ้อ
2: ไอ้ฮ้อไม่รู้จักแต่หุบจริงๆอ่ะชื่อโอ๊กหรืออะไรสักอย่าง
4: อ่ะไอ้หุบไอ้ฮ้อเป็นเพื่อนกัน
2: เออพี่หุบอ่ะ
4: เป็นตำรวจทั้งคู่เลย
2: แล้วพี่ฉายาอะไร
4: ไม่ต้องมายุ่งกับพี่
2: เอา
4: ฉายาพี่มันไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ออกอากาศไม่ได
2: ้
4: อ๋ออ่ะอย่างเพื่อนพี่มีหำเลี้ยว
2: คล้ายๆหนำเลี้ยบ
4: หัวเลี้ยวโถเยี่ยวอะหมูเงี้ยน
2: มันคือมันมีหลักการในการสร้างชื่อไหมพี
4: ่คือจะเป็นรุ่นพี่เป็นคนตั้งให้สมมติว่าถ้าเกิดแนนมีรุ่นพี
2: ่
4: แนนเป็นมีสมมติพี่ชายกับพี่สาวพี่โทษนะชายล้วนถ้ามีพี่ชายอยู
2: ่
4: ก็จะเป็นชื่อใกล้ๆกัน
2: ก็เหมือนคุณบานหนุ่มกับบานข้าม
4: บานข้ามเป็นรุ่นพี
2: ่
4: บานหนุ่มเข้ามาเลยเป็นพี่น้องกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าแนนฉายาแบบไมโครโฟนแนนเข้ามาก็เป็นไมพิรมพรอะไรเงี้ยแบบไม่ต้องใกล้ๆกัน
2: แล้วนี่ไปฟังพี่ต ้อมเป็นเอกสัมภาษณ์มาเขาบอกว่าเด็กวชิราวุธต้องตบยุงให้รุ่นพี่แล้วต้องนับตัวยุงจริงไหม
4: เวอร
2: ์อ้าว
4: ไม่เกี่ยว
2: เขาสัมภาษณ์ปาเต้นเลยนะ
4: ไม่ไม่ถึงขนาดนั้น
2: หรอหรือมันเป็นยุคเขาหรือเปล่า
4: อาจจะคนละรุ่นแต่คือมันก็มีแหละรุ่นพี่ที่เคยสั่งรุ่นน้องให้ทำนู่นทำนี่มันมี
6: มันเป็นโรงเรียนประจำอยู่ด้วยกัน
4: มันมีหลายอย่างที่ให้ทำได้มันแต่ตบยุงแล้วให้นับยุงมันอาจจะมีการตบยุงจริงแต่ให้นับคงไม่มีหรอก
2: หรอ
4: เอออาจจะให้ทำจริงมันก็เป็นรุ่นพี่แกล้งรุ่นน้องเรื่องปกติ
2: อืมอุ้ยอะไรอย่างงี้พี่ต้องใส่เสื้อรัดๆป่ะยูนิฟอร์มพี่อ่ะใช่ป่ะของกูก็ชื่อรัดๆป่ะ
6: ไม่ม
2: ั
6: ้ง
2: สีขาวป่ะ
4: มีมีมีมีมีมีเขาไม่ได้เขาไม่ได้ชุดรัดๆเขาเรียกชุดราชทานเนาะ
2: โอ้พี่ขอโทษขอโทษค่ะหมายถึงว่าชุดที่มันดูเข้ารูปหมายถึงว่าลักษณะดูเข้ารูป
4: เรียกมันชุดฟิตเนสเจ้เออชุดราชการ
2: ชุดเข้ารูปช
4: ุ
2: ด
4: เออ
2: เข้ารูปเข้าทรง
4: แล้วก็ใส่หมวกแบบนี้ฮะตรง
2: ๆ
4: มีมีนั่นคือชุดโรงเรียนเลย
2: อ๋อและอันนั้นคือต้องใส่วันอะไรวันพิเศษ
4: วันที่เข้าโรงเรียนออกโรงเรียนแล้วก็มีวันที่มีงานส่วนถ้าเกิดเป็นเรียนปกติก็ต้องใส่ชุดเรียนปกติเลยแค่นั้น
2: ค่ะ
4: ชอบเด็กโอวีเหรอ
2: เด็กอะไรนะ
4: เด็กวชิรวุฒิเหรอ
6: โอวีโอวี
2: เปล่าคือหมายถึงว่าไม่ได้ชอบแล้วไม่ได้ไม่ชอบคือเฉยๆ
4: อ่ะเหร
2: อ
4: คุณชอบผู้ชายแบบไหนวะมันถึงได้โสดแบบเนี้ยอ่ะเลือกเยอะไปเนาะเนี่ยปีนี้อายุเท่าไหร่ละ
2: จะ38ค่ะ
4: แนนพอได้แล้ว
2: ฮะ
4: ใครก็ได้แล้วตอนนี้
2: ไม่ได้บ้าเราทำอย่างนั้นไปทำไมเราจะทำร้ายชีวิตเราแบบนั้นทำไมพ่อแม่เราสาตั้งใจเลี้ยงเราอย่างดี
4: อ่ะได้แล้วชอบแบบไหนพูดมาสิ
2: ก็นั่นไงก็ต้องขูดหินปูนก่อนดับแรกแล้วก็ไม่ต้องไม่เป็นผู้ชายที่พูดเรื่องตัวเองตลอดเวลา
4: เออแล้วพูดเรื่องใครเมาส์คนอื่นเงี้ยเหรอ
2: ถามนี่ถามนี่ให้นี่พูด
6: ให้คุยกันอะไรเงี้ยใช่ไหม
2: เออให้แลกเปลี่ยนกัน
4: คุณแนนครับไม่แน่ใจเลยว่าเรื่องการสังคมตอนนี้เป็นไงบ้างครับเนี่ยเหรอ
2: ลงทะเบียนหรือยัง
6: เลือกตั้งบอร์ดนะ
2: ใช่
4: อะไรอย่างงี้ชอบถูกไหม
2: ไม่เคยเจอเหรอพี่ต้องเคยเจอคนในสังคมที่เขาจะพูดถึงแต่เรื่องตัวเองน่ะใช่ไหมล่ะ
4: ผมเนี่ยนะครับผมสมมติอันนี้สมมตินะคุณแนนครับผมเพิ่งไปซื้อหุ้นในตัวนี้มาครับประมาณแบบหมื่นกว่าหุ้นแนนจะไม่ชอบถูกไหม
2: คือถ้าบ่อยๆอ่ะมันก็เหมือนเขาไม่ได้สนใจเราไงเวลาพี่ไปจีบหญิงอ่ะพี่ก็ต้องอยากรู้ใช่ไหมว่าคนที่พี่จีบวันนี้ทำอะไรมาเหนื่อยไหมเจอใครบ้าง
4: คุณแนนครับวันนี้คุณแนนจัดรายการไหมครับ
2: เอออะไรอย่างเงี้ย
4: ถ้าคุณแนนจัดผมขอซื้อชิปช่วงนั้นแล้วไปทานข้าวผมได้ไหมครับ
2: เนี่ยอย่างเงี้ยครบเลยแบบนี้ครบเลย
4: จริงเหร
6: อแบบดูใส่ใจ
2: ใช
6: ่
4: เดือนนี้ไม่ต้องมาจัดผมซื้อชิปทั้งหมดทั้งเดือนนี้แล้วผมจ่ายให้คุณแนนแล้วไปทานข้าวกับผมทุกวันได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะตลอดชีวิตเลย
4: อ่ะโอเคพี่จะไม่คบแนนคนแรกเลยถ้าแบบนั้นแนนพูดเล่นถูกไหม
2: พูดจริงไม่ได้ไปไม่ได้หมายถึงว่า
6: เรื่อง
2: ต้อง
6: พูดจริ งเร
2: ื่อง
6: พูดตัวเอง
2: เออ
6: เก
2: ี่
6: ยวกับตัวเอง
2: เอาเหม่อ
4: โอเคเข้าใจละเข้าใจละ
2: อันนี้เราไม่ต้องมีสาระอะไรอ่ะพี่อ้อยก็ยืนเนี่ยเมื่อยแล้วเนี่ยไม่พูดถึงเขาหน่อยหรอ
6: เบรกก่อน
2: พ
6: ี่อ้อ
2: ยไง
4: เอาเบรกก่อนเดี๋ยวกลับมาแป๊บนึงฮะ
7: นายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
8: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: ตัวเองเย็นนี้ปอเต่ากินปิ้งย่างกันดีไหม
11: เขาว่าเปิดดีกินชาบูดีกว่า
10: เขาจะกินปิ้งย่าง
11: แต่เขาจะกินชาบู
10: ปิ้งย่าง
11: ชาบู
10: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
11: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
12: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
13: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: มเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
1: อตายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ผมเข้าใจว่าคนเราเนี่ยฟันเนี่ยมันอยู่กับเราได้ไม่นาน50 60น่าจะร่วงหมดแล้วมั้ยหรือไม่เกี่ยว
3: อ๋อไม่เกี่ยวเลยเป็นความเชื่อที่ผิดถ้าเกิดเราดูแลดีๆหาหมอฟันบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะปูหินปูนสม่ำเสมอถ้ามีฟันผุก็รักษา
2: อยู่กันอยู่ได้ยาว
3: อยู่ครบ32เลยก็ได
2: ้ผมว่าคนไข้ส่วนใหญ่อ่ะไม่ค่อยอยากเจอหมอฟัน
4: จริงหลายคนกลัว
2: 1เพราะมันเจ็บ2คืออายฟันเราไม่สวยฟันเราสกปรกอันนี้คุณหมอมีอะไรจะแนะนำ
3: ไม่ต้องอายไม่ต้องกลัวมาเถอะ
2: จะสกปรกแค่ไหนหน้าที่ของฉันคือทำให้คุณสะอาด
3: อืมใช่ไม่ต้องรอให้มีอาการหรือว่าปวดก่อนแล้วค่อยมา
5: ตายโต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: สวัสดีวันจันทร์บางครั้งการเริ่มต้นใหม่ไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนทุกอย่างแค่ปรับความคิดเล็กๆก็ช่วยให้ใจเบาขึ้นแล้ว
5: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
7: EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ตายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: พี่แนนเชิญเลย
8: ก็คือเรื่องราวของซิทคอมใต้โต๊ะทำงานนะคะตอนนี้เนี่ยกำลังจะเข้าสู่ EP 6แล้วซึ่ง EP 6เนี่ยเขากระซิบนะอันนี้เป็นกระซิบเลยรู้กันแค่นี้ว่าเรื่องมันจะวุ่นแบบมากขึ้นกว่าเดิมเพราะมันจะมีอดีตของใครบางคนในแก๊งกลับมาซึ่งของใครอ่ะพี่รู้ปะ
2: พี่รู้พี่พูดได้ปะพี่พูดได้ปะพี่พูดไม่ได้ดิ
8: เออเอ้าคราวนี้ก็เลยมีคนที่แบบเกิดแรงฮึดจากอดีตที่กลับมาครั้งนี้ก็อยากจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบจริงจังก็คือ EP 6นี่จะมีทั้งเรื่องงานด้วยเรื่องหัวใจด้วยต้องมีภารกิจใหม่ๆด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้ดู EP 1ถึง EP 5อันนี้ดูย้อนหลังได้แล้วบนแอปวันดีที่เดียวนะคะแล้วก็เดี๋ยวคืนพรุ่งนี้วันอังคาร 3 ทุ่มครึ่งเดี๋ยวไปลุ้น EP 6ด้วยกันทางช่องวัน31แล้วก็ดูย้อนหลังเต็มตอนได้เวลา 4 ทุ่มบนแอปวันดีและสำหรับลูกค้า AIS นะคะมีโปรแรงเดือนสุดท้ายสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม49บาทต่อเดือนตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31กรกฎาคมนี้สมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกนะคะแต่ว่าโปรนี้มันจะมีถึงแค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคุณผู้ฟังแค่49บาทต่อเดือนสำหรับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมนะคะ
2: โอ้เยี่ยมเลยนะฮะสมัครแล้วก็ได้ดูฟุตบอลโลกด้วยอ่ะ
8: ฮะมันจบแล้วไม่ใช่หรอ
2: จบแล้วจบแล้วจบเมื่อวาน
8: ขอโทษครับพี่เชียร์ทีมไหนอ่ะ
2: พี่เชียร์อังกฤษ
8: อ๋อ
2: เสียดายทูเคิลแมตช์ที่มันก่อนเข้าชิงอ่ะแมตช์รอบรองที่เจออาร์เจนเล่นแบบพอนำแล้วก็อุดอ่ะเสียดายแต่ก็เข้าใจทูเคิลนะในความหมายถ้าอุดแล้วอังกฤษชนะทูเคิลก็ได้รับการสรรเสริญถูกป่ะ
8: แต่ดันแพ้
2: ทูเคิลก็คงโดนมันก็เข้าใจได้ทั้งสองฝั่งอ
8: ่
2: ะ
8: แต่เชียร์อังกฤษมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วหรอพี
2: ่ชอบดูพรีเมียร์อยู่แล้วไงพรีเมียร์ลีกก็คือของฟุตบอลอังกฤษแล้วก็จะรู้จักกับนักบอลอังกฤษมากกว่าทีมอื่นทีมอื่นสเปนก็รู้จักแค่อะไรนะมินยาเมาใช่ไหมฝรั่งเศสรู้จักเอ็มบัปเป้แดงไบเล่เดมเบเล่แก้สิเดมเบเล่น้องไม่ได้ดูบอลด้วยอะไรเดมเบเล่แล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้อินกับตัวอื่นมากก็อังกฤษจะอินมากกว่า
8: แต่อังกฤษนี่คือเขาไม่ได้แชมป์มาตั้งแต่ปี
2: 60ปีที่แล้ว
8: 60ป
2: ี
8: 60ปีหรอ
2: นั่นแหละก็ทุกคนก็คาดหวังแต่ก็เข้าใกล้ได้แค่ที่3ในปีนี้ของฟุตบอลโลก
8: มีคอมเมนต์บอกว่าพี่อาร์ตทรงนี้ลงตัวหน้าเด็กแล้วก็อีกอย่างนึงว่าพี่อาร์ตหล่อในแบบพี่อาร์ตแล้วค่ะเฮ้ย
2: สมมุตินะนี่เหลือเวลาอยู่2นาทีกว่าถ้าพี่ไม่มีครอบครัวนะพี่จีบแนนจริงแนนโอเคป่ะเอาแค่รูปทรงหน้าก่อนแนนปฏิเสธแล้วป่ะ
8: พี่จำได้ไหมพี่เคยใช้รูปคังโฮดงมาติดต่อขอล่อซื้อบริการแนนตอนที่แนนเพิ่งเข้ามาเป็นดีเจพี่จำได้ไหม
2: ล่อซื้อบริการเหรอ
8: พี
2: ่แนนพูดดีแนนเอาดีดี
8: พ
2: ี่ฟ้องแนน
8: ถามว่าเท่าไหร
2: ่บ้า
8: จริงพี่เคยใช้ไหมรูปคังโฮดง
2: ใครก็ใช้ได้
8: แต่พี่เคยใช้ไหมล่ะ
2: ใครก็ใช้ได้แนนใครก็ใช้ได้
8: พี่พิมพ์มาถามว่าเท่าไหร่
2: ไม่ได้พี่เสียหายอ่ะ
8: เท่าไหร
2: ่แนน
8: แล้วนี่ก็เลยถามว่าอะไรคือเท่าไหร่แล้วพี่ก็บอกว่าเป็นทัว
2: ร์อ้าวเนี่ยเล่าให้จบสิ
8: ใช่ไงพี่บอกว่าเป็นทัวร์นี่ก็เลยว่าบ้าปะเนี่ยอะไรเท่าไหร
2: ่เป็นทัวร์ไง
8: เออ
2: แนนพูดอย่างนั้นพี่เสียหายหมด
8: เป็นทัวร์ไปหรือว่าพี่หมายถึงว่ามาเป็นทัวร์คิดเท่าไหร่
2: เป็นทัวร์อะไรวะ
8: ไม่รู
4: ้หมายถึงให้ไปทำงานเป็นทัวร
8: ์เออเหมือนแบบรับลูกค้าเป็นทัวร์อะไรอย่างเงี้ย
2: อ่ะเป็นทัวร์แล้วเป็นโฮสต์เป็นพิธีกร
4: อีเวนต
8: ์ไม่ได้ระบุว่าเป็นโฮสต์ถามแค่ว่าเท่าไหร่
2: นี่คือถ้าพูดงี้คือฝังใจว่าพี่จะพาไปทำอย่างอื่นนะแนนพี่ไม่เคยทำแบบนั้นนะแนนนะเอาดีๆ
4: ไม่ยอมเคล
2: ีย
4: ร์
2: ด้วยเออเคลียร์ดีๆก่อนไม่งั้นเอาพี่แย่แล้วอันนี้ออกอากาศนะแนนถูกไหมพี่ซื้อบริการหรือเปล่าแนนไม่ใช่แนนไม่ได้ทำอยู่แล้วนั้นแนนพูดดี
8: ๆ
2: หมิ่นนะนี่หมิ่นประมาทนะหมิ่นประมาทนะแนน
8: โอเคแต่ว่าก็ไม่มีหลักฐานเพราะว่าตอนนั้นไม่ได้แคปไว
2: ้หลักฐานไม่รู้พี่ไม่ได้ทำ
8: เออไม่ทำ
2: หรือต่อให้ทำไปติดต่อเรื่องงานจริงไม่ได้ติดต่อนี่ข้อความมาอย่างนั้นเนี่ย
8: อะไรอ่ะวันนี้สดค่ะ
2: โอเค
8: เออ
2: ไม่ถูกต้องนะไม่ได้นะ
8: โอเค
2: นะ
8: โอเคน่าจะเป็นเรื่องงานแหละเท่าไหร่
2: เนี่ยคุณเอาอีกแล้วนะคุณเอาอีกแล้วนะ
8: เรื่องงานเรื่องงาน
2: โอ้ยไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยจำไม่ได้เนี่ย
8: เออพี่จำอะไรไม่ได้หรอก
2: นี่แสดงว่านี่แนนฝังใจนะนี่แนนฝังใจเป็น10ปีถูกป่ะ
8: งงมากกว่าตอนนั้นอะงง
4: เราไม่เคยมาถามหลังไมค์อะไร
8: เ
2: ลยเนี่ยแล้วทำไมไม่มาคุยกัน
8: ก็เนี่ยคุยอยู่ไง
2: โหคงจำได้มั้งอาทิตย์8ขวบแล้วเนี่ย
8: เหมือนตอนนั้นก็เคยไปถามเหมือนตอนนั้นก็ถามพี่แหละมั้งจำไม่ได้แล้วเหมือนกันแต่จำได้ว่าเนี่ยมีหน้าคังโฮดงแล้วก็ไลน์มาถามว่าเท่าไหร่
2: ไม่ใช่ละ
8: ใช่คือตอนแรกเอาจริงๆตอนแรกอ่ะเหมือนไลน์มา
2: แล้วก็แนนเล่างี้พี่แย่มากเลย
8: ฟังก่อนไลน์มาแล้วก็พูดอะไรแบบนี้เสร็จแล้วเขาก็เหมือนว่าล้อเล่น
2: อ่ะสรุปเรื่องก่อนไม่งั้น
8: เฉลย
2: ผมไม่ปิดไมค์แน่ถ้าคุณไม่พูดดีๆเนี่ย
8: เฉลยไงพี่เขาเฉลยแล้วรอเล่นหมดเวลาแล้ว
2: มีคนบอกพี่อาร์ตไร้กาดจริงๆเนี่ยอันนี้แย่แล้วนะอันนี้แย่แล้วนะแนน
8: เอาแต่สาบานเลยว่าพี่พิมพ์มาจริงว่าเท่าไหร
2: ่ยังมีอยู่ไหมไลน
8: ์
2: อ
8: ่
2: ะ
8: ไม่มีพี่ใช้ไลน์เดิมตั้งแต่ก่อน
2: พี่ให้หูบเช็คได้นะ
8: ก็เอาเลย
2: พี่ให้หูบเช็คได้
4: นะ
8: ก็เอาเลย
2: ถ้าไม่มีพี่ฟ้องแนนนะ
8: ข้อหาอะไร
2: หมิ่นประมาทไงเอาเปล่า
8: หร
2: อเออพี่ฟ้องจริงนะพี่ฟ้องจริงพูดจริงพี่ฟ้องจริงเนี่ย
8: ใจเย็นคุยกันก่อน
2: เอายังไง
8: เดี๋ยวหาก่อนเดี๋ยวหาไลน์ก่อน
2: เออหาให้เจอแล้วส่งมา
8: เออ
2: ได
8: ้นี่ไงปกติรับงานให้ผ่านใคร
4: พ
8: ิ
4: ธ
8: ี
4: กรไง
8: ก็ผ่านก็อันนี้ปกติไงเออ
2: นี่ไงดู
8: ชายหรือหญิงเฮ้ย
2: เอาดีๆแนนเอาดีๆ
8: 400คนแรกชาย380เฮ้ยเอาไงวะพี
2: ่มีคนถามว่าแล้วถ้ามีล่ะ
8: มีอะไรอ่ะ
2: ถ้าเกิดมีไลน์จริงๆว่าพี่ถามว่าเท่าไหร่จริงๆเท่าไหร่คือเรื่องงานหรือเปล่า
8: คือตอนแรกอ่ะ
2: คือแนนมาอ่านเท่าไหร่อย่างเดียวคืออันนี้น่าเกลียดสำหรับพี่มากนะถูกป่ะถ้าออกก่อนนั้นนะคือแนนทำงาน MC
8: ไม่มีก่อนนั้นนะเท่าไหร่เลย
2: ส่งว่าเท่าไหร่เลยเหรอ
8: เออลูกคังโคดงอ่ะ
2: เดี๋ยวพี่เช็คให
8: ้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเหมือนพี่ก็เฉลยแหละว่าพี่แบบเออล้อเล่นแซวเล่นเฉลยสบายใจได้ไม่ต้องฟ้องไม่ฟ้อง
2: พี่ไม่สบายใจละ
8: โอ้ยเหนื่อยอ
2: ่
8: ะ
2: สบายใจพี่ไม่โอเคละอันนี้
8: เกินเวลาแล้วเนี่ย
2: พี่ไม่โอเคจริงอันนี้พี่ไม่โอเคจริง
8: ไม่มีอะไรล้อเล่นไงพี่ล้อเล่น
2: อืม
8: เกินมาแล้วเนี่ยไปเถอะ
2: ไปเบรก
9: มาโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
10: สนับสนุนโดย
2: เอาขอบคุณลูกค้าก่อน
8: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ค่ะ
2: ครับ
10: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวมองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
12: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: วัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้น
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะนายกรัฐมนตรีปลื้ม4บิ๊กเทคจีนพร้อมขยายลงทุนไทยกว่า 70,000 ล้านบาทและแก๊สระเบิดคาปั๊มเบ่าวินจังหวัดชลบุรีดับ1รายสักครู่มาติดตามค่ะ
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntec Street All right, okay.

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
2: ายกรัฐมนตรีปลื้มสี่บิ๊กเทคจีนพร้อมขยายลงทุนไทยกว่า 70,000 ล้านบาทตอบรับข้อเสนอนายกรัฐมนตรีช่วยพัฒนาทักษะแรงงานไทยคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีการเดินทางเยือนจีนซึ่งพอใจความสำเร็จจากที่ได้นำทีมไทยแลนด์พบปะหารือกับผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของจีน4บริษัทเมื่อวานนี้ซึ่งกลุ่มนักลงทุนจีนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงมีความพอใจมั่นใจที่ได้เลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าเป้าหมายและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆและพร้อมที่จะขยายการลงทุนเพิ่มเติมโดยเฉพาะสาขา R&D เพื่อที่จะตอบนโยบายและข้อเสนอแนะนายกรัฐมนตรีในการพัฒนาทักษะแรงงานของไทยซึ่งการหารือกับ4บริษัทยักษ์ใหญ่นี้ยืนยันว่ามีแผนการลงทุนในประเทศไทยมูลค่ารวมอยู่ที่ 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้โดยเน้นไปที่อุตสาหกรรมให้ความแม่นยำและเทคโนโลยีชั้นสูงเช่นอุปกรณ์รับส่งสัญญาณทางแสงเพื่อรองรับธุรกิจ Data Center Semiconductor และ Microchip สำหรับการสื่อสารความเร็วสูงรวมไปถึงการขยายกำลังการผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV อย่างต่อเนื่องการลงทุนมหาศาลครั้งนี้คาดว่าจะทำให้เกิดการจ้างงานในคนไทยเพิ่มเติมขึ้นอีกหลายหมื่นคนโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับทักษะเพื่อที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่จากบริษัทชั้นนำเหล่านี้โดยตรงเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับภาคอุตสาหกรรมไทยในระยะยาวซึ่งนายกรัฐมนตรีระบุว่าสาเหตุสำคัญที่นักลงทุนจีนเลือกไทยเป็นลำดับต้นๆเพราะเชื่อมั่นในโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งสาธารณูปโภคที่เอื้อต่อการลงทุนในการเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนต่างๆนอกประเทศจีนเพื่อรับมือกับความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเกิดเหตุแก๊สระเบิดภายในปั๊มแก๊ส NGV ริมถนนสาย331ฝั่งขาเข้า4แยกปากร่วมตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีหลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บ่อวินเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เร่งเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุสภาพอาคารในปั๊มพังเสียหายโดยเจ้าหน้าที่ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญของปั๊มน้ำมันเข้าปิดวาล์วแก๊สแล้วเข้าดำเนินการช่วยเหลือซึ่งจากการรื้อซากอาคารที่พังเสียหายพบศพผู้เสียชีวิต1รายเป็นช่างซ่อมบำรุงของปั๊มน้ำมันด้านพันตำรวจเอกกฤษฎ์ทิติทัศนะผู้กำกับการสภ.บ่อวินเปิดเผยว่าจากการสอบถามพยานและบุคคลแวดล้อมทราบว่าผู้ตายได้เข้าไปตรวจสอบระบบแก๊สในห้องไม่นานก็เกิดระเบิดเสียงดังสนั่นทำให้โรงเก็บแก๊สพังถล่มลงมาทับร่างและเศษปูนยังทับรถที่จอดอยู่ภายในปั๊มพังเสียหายอีก2คันเบื้องต้นทางตำรวจได้รอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุการระเบิดในครั้งนี้ปิดท้ายที่กสทช.ลงพื้นที่ทลายเครือข่ายลักลอบส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตข้ามแดนที่สระแก้วพบเชื่อมโยงกัมพูชาคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
4: นายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.นำกำลังร่วมกับกองกำลังบูรพาบก.ปอท.ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นสถานที่ต้องสงสัย3จุดในอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วขยายผลการจับกุมเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังพบการลักลอบนำบริการอินเทอร์เน็ตไปให้เช่าในประเทศกัมพูชาผลการตรวจค้นพบการลักลอบลากสายไฟเบอร์ออปติกจากอาคารพาณิชย์ส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตข้ามไปยังกัมพูชาโดยตรวจพบสายไฟเบอร์ขนาด60คอจำนวน2เส้นและ24คออีก1เส้นซึ่งรองรับการรับส่งข้อมูลปริมาณมากกว่าการใช้งานทั่วไปนอกจากนี้ยังพบความเชื่อมโยงการให้บริการ VPN Server ภายใน Galaxy Casino ประเทศกัมพูชาโดยพฤติการดังกล่าวอาจเอื้อประโยชน์ต่อการก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีและแก๊งคอลเซ็นเตอร์อีกทั้งเข้าข่ายประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจยึดของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสภ.คลองลึกดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการต่อไปมาวินพานุรักษ์รายงาน
5: เดินทางใกล้ไกลสนุกสุขใจปลอดภัยตลอดเส้นทาง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลขอเชิญประชาชนที่มีสุขภาพแข็งแรงร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราช

0: 털어놔.
1: EFN News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFN News EFN News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Fish Die จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFN 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

วัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: ามิแมวฟินต้องกินนมนะ
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
2: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอปใหม่โมนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ธรรมชาติสร้างอุปสรรคขึ้นมาเพื่อให้เรารู้จักคำว่าการต่อสู้ในชีวิต
2: Inspiration
3: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
6: กลับมานะคะกับใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรค่ะก็ชั่วโมงที่2แล้วนะคะซึ่งแน่นอนเดี๋ยวชั่วโมงนี้เนี่ยเราก็จะมีตัวแทนเป็นเจนซีนะคะมาพูดคุยกันในช่วงจ็อบเจนซีก็คือเป็นน้องกีวีเป็นนิสิตนิเทศอ๋ออันนี้เพิ่งจบเนาะจบแล้วน้องก็เหมือนมี TikTok ที่โอ้โหคนตามนี่ประมาณครึ่งแสนนะผู้ฟังก็เดี๋ยวมาเจอน้องกีวีกันนะคะ
7: ไปน
6: ี่
7: ก่อน
6: ค่ะค่ะใต้โต๊ะห่างงานค่ะ
8: มีมาแนะนำกันค่ะถ้าคุณชอบออกแบบชอบเปลี่ยนไอเดียให้เป็นสถานที่จริงสถาปนิกอาจใช่สำหรับคุณเลยค่ะสถาปนิกคือผู้สร้างสรรค์แนวคิดและออกแบบอาคารหรือพื้นที่ต่างๆให้ตอบโจทย์ทั้งความสวยงามและการใช้งานพร้อมตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้างานของคุณคือพัฒนาแนวคิดการออกแบบและจัดทำพรีเซนเทชันเพื่อนำเสนอไอเดียให้ลูกค้าออกแบบพื้นที่และอาคารให้ตอบโจทย์ทั้งด้านฟังก์ชันและความสวยงามควบคุมให้งานก่อสร้างเป็นไปตามแบบถ้าคุณมีความคิดสร้างสรรค์รักการออกแบบงานนี้น่าสน

0: ได้เลยค่ะลองเสิร์ชคำว่าสถาปนิกในช่องคีย์เวิร์ดในแอปพลิเคชัน SoftDB by C ก็จะเห็นได้ว่าตำแหน่งนี้มีบริษัทเปิดรับอยู่ตลอดเวลาสามารถดูได้ว่าที่ไหนที่แมทช์กับไลฟ์สไตล์ของเราฐานเงินเดือนเป็นเท่าไหร่รูปแบบการทำงานเป็นยังไงได้เลยนะคะ
1: โอเคค่ะนี่ก็คือช่วงใต้โต๊ะหางานกับอาชีพสถาปนิกนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใน JobsDB เนี่ยมีเปิดรับตำแหน่งนี้ที่ไหนยังไงบ้างเริ่มจากตำแหน่ง Senior Architect Designer นะคะบริษัท Arc Venture Design and Construction เป็นงานเต็มเวลาแต่ว่านี้ไม่ได้บอกแบบไม่ได้บอกเงินเดือนไว้เนาะแล้วก็เป็นนี่สถาปนิกฝ่ายขายกริดบิลด์คอมพานีลิมิเต็ดนะคะงานเต็มเวลาเป็นงานออกแบบงานสถาปัตยกรรมเริ่มต้น 40,000 จนถึง 55,000 บาทต่อเดือนแล้วก็มีอาร์คิเทคนะบริษัท PT สีนาเหรอ PT สีนาเลนเทราอะไรอะไรประมาณนั้นงานเต็มเวลาเหมือนกันนะคะ 35,000 จนถึง 45,000 บาทต่อเดือนก็เป็นประมาณเลน 30,000 40,000 อะไรอย่างงี้เนาะมีอันนี้ 100,000 ถึง 150,000 ต่อเดือนแต่ว่าอันนี้เป็นVice President Product Design and Development ของ Real Estate แต่ว่าเขาไม่เปิดเผยชื่อบริษัทนะคะอันนี้เป็น Sale Project Designer ที่ VR Pro since 2008เป็นงานขายงานดูแลลูกค้างานเต็มเวลานะอยู่แถวคลองสามวาเงินเดือนอยู่ที่ 45,000 จนถึง 60,000 ค่ะ
2: ประมาณน
1: ี้
2: ก่อนก็ได้
1: ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวอีกแป๊บนึงนะคะเราจะได้เจอกับนี่แหละน้องกีวีแล้วก็พี่มาตูมจาก JobsDB by Seek นะคะที่จะมาพูดคุยกันในช่วงของ Jobs Gen Zซึ่งน้องกีวีเนี่ยก็จะมาพร้อมปัญหาที่แบกไว้ของเจเนเรชันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์เรื่องเงินในอนาคตต่างๆสวัสดีพี่มะตูมสวัสดีน้องกีวีค่ะเชิญเลยค่ะ
3: น้องกีวีนั่งตรงนี้ได้เลย
1: โอเคเห็นมาแบบนานแล้วเหมือนกันเนาะข้างนอกเป็นไงหนาวไหม
4: หนาว
1: นิดนึงหนาวนิดนึง
3: ตุ้มว่าข้างในหนาวกว่า
1: ข้างในหนาวกว่าหรอ
3: ข้างในหนาวกว่า
1: แล้วแต่คน
3: ข้างนอกยังไม่หนาวเท่าไหร
1: ่โอเคเดี๋ยวให้น้องกีวีแนะนำตัวก่อนดีกว่าค่ะว่าเป็นใครยังไงมาจากไหนทำงานอะไรอยู่ตอนนี้ค่ะ
4: ได้ค่ะก็สวัสดีค่ะชื่อกีวีนะคะตอนนี้อายุ22ปีค่ะก
1: ็
4: เพิ่งเรียนจบปี4มาจากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาค่ะ
1: อ๋อแต่ว่าเริ่มทำงานแล้วใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มเป็น first jobber ได้ประมาณเดือนกว่าๆค่ะ
1: อืมค่ะคุณมาตุ้มอยากแนะนำตัวไหมคะ
3: คุณมาตุ้มนะคร
1: ับ
3: ในประเทศศาสตร์จุฬา
1: ในประเทศศาสตร์
3: ในประเทศศาสตร์ถูกในประเทศมาอาจจะไม่ได้อยู่นิเทศเหมือนน้อง
1: ค่ะโอเคเอาวันนี้เราก็อยู่กันแน่นอนเราต้องพี่มาตุ้มมานั่งด้วยเพราะว่าเดี๋ยวน้องกีวีเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับคำถามของเจเนเรชันเนาะท็อปิกแรกคนที่กำลังจะเรียนจบควรมองหางานจากความฝันหรือจากที่เรียนมาอ่ะถามกีวีก่อนตัวเองเป็นแบบไหน
4: คือแท่งของหนูเนี่ยดันโชคดีที่ความฝันกับสิ่งที่เรียนมาเนี่ยมันตรงกันค่ะหนูก็เลยแบบว่าเลือกงานทั้งจากที่ชอบด้วยแล้วก็จากความฝันของหนูด้วยแต่อันเนี้ยเหมือนอยากจะถามเผื่อเพื่อนๆทุกคนเพราะคิดว่าเป็นคำถามที่หลายคนน่าจะกำลังสับสนเหมือนกันว่าบางทีเราเรียนอย่างนึงแต่ว่าเรามีความฝันเราอยากจะไปทำอีกอย่างนึงซึ่งมันอาจจะไม่ได้ตรงสายกับที่เราเรียนก็เลยอยากจะมาถามว่าอย่างพี่มาตูมเนี่ยค่ะมีมุมมองกับเรื่องนี้ยังไงบ้างค่ะ
3: สำหรับตูมนะครับก็จริงๆแล้วอะถ้าพูดว่าณสมัยนี้ณสมัยนี้พี่แนนตูมว่าทั้งความฝันหรือสิ่งที่เรียนมาทำได้หมดเลยเพราะว่าตอนนี้เราต้องบอกว่าในสมัยปัจจุบันในยุคปัจจุบันอะตุ้มว่าความฝันทำงานตามความฝันอะมันไม่ยากเกินเอื้อมเหมือนสมัยแบบก่อนหน้านั้นแล้วอะไรเงี้ยครับทุกวันนี้เนี่ยเราฝันอยากจะไปเป็นอะไรอะไรเงี้ยครับเราสามารถแบบไปเป็นอย่างนั้นได้โดยที่เราได้เงินได้ด้วยอะไรเงี้ยครับตุ้มเลยรู้สึกว่าอันเนี้ยถ้าอยากจะเลือกทำตามความฝันหรือทำตามสิ่งที่เรียนมาตุ้มคิดว่าน้องๆอ่ะสามารถเลือกได้เลยว่าอยากจะทำแบบไหนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีคอนดิชันมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันในแต่ละคนอาจจะต้องลองดูก่อนว่าถ้าบางคนมีเงื่อนไขในเรื่องของเงิน สมมติว่าอยากได้เงินเดือนที่เยอะมากๆเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเรามีภาระที่ต้องใช้จ่ายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับอันนี้อาจจะต้องมีการชั่งใจดูแล้วว่าสิ่งที่เราฝันไว้กับสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราเรียนมาอันไหนมันได้ค่าตอบแทนที่ดีกว่ากันอะไรเงี้ยครับอันนี้อาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอาจจะเป็นเหตุผลที่มาซัพพอร์ตในการทำงานตามความฝันหรือสิ่งที่เรียนมาในอันดับต่อไปอะไรเงี้ยครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นว่าทุกวันนี้ตุ้มเห็นว่าอย่างบางคนอ่ะเป็นหมอหรือเป็นอะไรครับอย่างเป็นหมอเงี้ยก็มาทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้โดยที่เอาสิ่งที่ตัวเองเรียนมานี่แหละมาพูดให้ง่ายขึ้นหรือมาแบบคุยกันผ่านแบบคอนเทนต์ต่างๆที่อยู่ใน TikTok ใน Reels อะไรเงี้ยครับตุ้มเลยรู้สึกว่าความฝันกับสิ่งที่เรียนมามันสามารถมาบรรจบกันได้แล้วมันสามารถทำให้เกิดเงินได้เหมือนกัน
1: เหมือนรูปแบบหรือว่าไลฟ์สไตล์ของคนทุกวันนี้มันอาจจะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ว่าคุณเป็นแบบนี้คุณต้องทำงานนี
3: ้
1: ไปตลอดอย่างเดียวเราอาจจะเทิร์นเป็นอย่างอื่นหรือเราอาจจะทำอีกอย่างนึงควบคู่กันไปด้วยก็ได้
3: ใช่ใช่ใช
1: ่และอย่างกีวีเองตอนแรกที่เราฝันว่าเราอยากจะเป็นอะไรคะ
4: ถ้าความฝันแรกสุดเลยคือหนูชอบทำคอนเทนต์ค่ะคืออยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เป็นคนที่แบบชอบเล่าเรื่องชอบคุยกับคนชอบเหมือนแบบชอบแชร์สิ่งที่ตัวเองเจอมาให้คนอื่นฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นเหตุผลที่เลือกเข้าคณะนิเทศมาแต่แรกด้วยแล้วก
1: ็
4: พอจบจากคณะนิเทศก็ดันได้มาทำงานเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต่ออีกค่ะ
1: ตอนนี้คือน้องทำงานเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แบบมืออาชีพแบบจริงๆจังๆเลยใช่ไหมคะ
4: ใช่คือก็จะมีงานพาร์ทที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แบบช่องตัวเองด้วยแล้วบริษัทที่เข้าไปทำงานปัจจุบันก็เข้าไปทำงานในตำแหน่งคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้วยค่ะ
1: ซึ่งถ้าเข้าไปดูในโปรไฟล์ของกีวีเนี่ยก็จะเห็นว่าคลิปที่แบบปักไว้แล้วก็แบบว่ายอดวิวยอดไลค์สูงๆคือเป็นคลิปที่คุณแม่เป็นคนภาคบล็อกเราใช่ไหม
3: ใช่
1: คุณแม่ทำงานอยู่ที่ไหนคะ
4: ตอนนี้คุณแม่ก็ทำงานแบบหลายที่รับงานหลายที่ใช่ค่ะแต่ว่าคุณแม่ก็ทำงานทางสายนี้เนี่ยแหละค่ะแบบอะไรเงี้ยก็เลยจริงๆส่วนหนึ่งก็ได้อิทธิพลมาจากคุณแม่ด้วยที่ทำให้แบบอยากเรียนนิเทศ
1: ค่ะคุณแม่เป็นเหมือนแนนเห็นในคอมเมนต์มีคนบอกว่าคุณแม่เป็นอ่านข่าวอยู่แบบไทย PBS อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
2: คุณแม่ตอบได้ด้วย
1: ได้
3: คุณแม่ตอบได้
2: คุณแม่เดิมคุณแม่อยู่อสมทค่ะแต่ตอนนี้ก็เสียออกมาแล
1: ้
2: ว
1: โอ้ค่ะเห็นไหมคุณแม่เสียงพอมาก
3: ใช่ใช่ใช่ใช่เป็นแรงบันดาลใจไหมเอาจริงๆคุณแม่
4: ใช่ค่ะ
3: ด้วยใช่ไหม
4: ตั้งแต่เด็กๆอ่ะก็ไปวิ่งเล่นที่ทำงานแม่ค่ะก็จะเห็นแบบเห็นกล้องเห็นห้องส่งอะไรเงี้ยมาตั้งแต่เด็กๆค่ะก็เลยจำได้ว่าเคยบอกแม่ตอนป.6ว่าโตขึ้นมาอยากเรียนนิเทศค่ะ
1: แล้วคุณแม่สอนแบบต้องสอนการอ่านการออกเสียงอะไรอย่างงี้มั้ยคะ
4: จริงๆก็ไม่ค่อยได้สอนแบบตรงๆแต่เหมือนหนูก็จะค่อยๆแบบซึมซับมาจากคุณแม่ด้วยตัวเองมากกว่าค
3: ่
4: ะ
3: คล้ายๆตุ้มเลยพี่แน
1: นยังไงคะคุณมาต
3: ุ้มจริงๆของตุ้มอ่ะแม่ตุ้มอ่ะเป็นดีเจนะ
1: จริงหรอ
3: จริง
1: คือไหน
3: ดีเจโซดาที่เปิดแผ่น
1: ไม่ใช่
3: เป็นดีเจจริงๆเป็นดีเจแต่ว่าอยู่ต่างจังหวัดเพราะว่าตุ้มไม่ใช่คนกรุงเทพ
1: เ
3: ป็นคนโคราช
1: แ
3: ล้วก็แม่เป็นดีเจอยู่คลื่นหนึ่งในโคราชอะไรเงี้ยแล้วเหมือนน้องเลยคือตุ้มอ่ะตอนเด็กๆอ่ะแม่ก็จะพาตุ้มอ่ะไปสถานีวิทยุไปประจำแล้วตุ้มก็จะไปแบบนั่งอยู่ใต้โต๊ะอย่างเงี้ยแล้วก็ดูแม่จัดรายการเหมือนดูพี่แนนเนี่ย
1: สวัสดีค่ะพี่อาร์เชิญ
5: ที่ไปเข้าห้องน้ำแล้วคือมัน
3: แล้วยาทำยังไง
5: ห้องน้ำพอมันกดปุ๊บแล้วมันเอ่อขึ้นมันเอ่อขึ้น
3: ยิ่งกดยิ่งเอ่อวะ
5: แล้วมันก็ออกมาข้างนอกขอให้จริงครับขอให้จริงครับ
1: เชิญค่ะ
5: คุณจะดูกางเกงข้างในผมไหมฮะว่ามันเละขนาด
3: ไม่เป็นไรครับเนี่ย
5: ผมเปิดได้ฮะขอโทษน้องน้องชื่ออะไรคะ
4: กีวี
5: น้องกีวีขอโทษทีค่ะพอดีในห้องน้ำชายพี่พาไปดูได้ไหมมันจะได้โอเคไม่เป็นไรนะ
6: ผมไม่เชื่อ
5: นั่นคุณแม่กีวีป่ะคะ
4: ใช่ค่ะ
5: คุณแม่สวัสดีครับเอางี้น้องไม่ไปผมพาคุณแม่ไปดูได้ไหมได้ใจนะคะโอเคได้ครับขอโทษด้วยครับอันนี้กีวีน้องเรียนคณะพี่แนน
1: คณะนิเทศค่ะน้องเรียนจบแล้วตอนนี้เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร
5: ์โอเคได้เลย
1: เมื่อกี้เราคุยเรื่องท็อปปิกแรกไปแล้วว่าเอ้ยเราควรจะเลือกงานจากความฝันหรือว่าจากสิ่งที่เรียนมาซึ่งพิมพ์ประตูก็ตอบไปแล้วคราวนี้ประเด็นที่สองเรามูฟไปถึงเรื่องของการสมัครงานบ้างน้องกีวีก็มีคำถามมาถามใช่ไหมคะ
4: อันนี้อยากถามแทนแบบว่าเพื่อนๆเด็กจบใหม่ทุกคนหนูรู้สึกว่าสิ่งที่ยากที่สุดในการสมัครงานคือเรื่องเรซูเม่ค่ะอยากรู้ว่าแบบมีทริคในการเขียนเรซูเม่ยังไงให้เตะตา HR
5: ยุคนี้สำคัญมากเรื่องเรซูเม่เขียนยังไงให้มันเตะตาแบบบริษัทต่างๆที่เราอยากเข้าไปทำงาน
3: สำหรับเด็กรุ่นใหม่ใช่ไหมครับสำหรับน้องๆที่จบใหม่เนาะตุ้มว่ามี2 อย่างครับอย่างแรกเลยคืออยากให้ลองดูประสบการณ์ในการฝึกงานหรือประสบการณ์ในการเขาเรียกว่าอะไรนะหรือกิจกรรมที่ทำในมหาลัยอะไรเงี้ยครับลองดูว่าแบบเรามีประสบการณ์การฝึกงานไหมหรือทำพาร์ทไทม์อะไรเงี้ยครับจริงๆพาร์ทไทม์อ่ะต ้องบอกว่าไม่จำเป็นต้องเป็นพาร์ทไทม์ที่รีเลทกับงานที่จะสมัครขนาดนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอะครับเวลาที่ HR เขาดูเรซูเม่ของเราอะสิ่งที่เขาจะพิจารณามันคือว่าเด็กคนนี้เนี่ยได้ลองเข้าไปทำงานจริงๆแล้วเหมือนมีซอฟต์สกิลในการทำงานจริงๆแล้วมีความเป็นลีดเดอร์ชิพไหมมีการแก้ปัญหามีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบพนักงานเสิร์ฟเป็นแคชเชียร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้หมดเลยอะไรเงี้ยครับที่มันเป็นประสบการณ์ต่างๆที่เราเคยทำมาครับ
5: อันนั้นคือเด็กที่จบใหม่ก็แบบนึงถูกไหมฮะแล้วสำหรับคนที่แบบว่าเอ้ยทำงานไปแล้วแล้วลาออกแล้วพี่แล้วแบบเรซูเม่เนี่ยมีความสำคัญพอๆกับน้องที่จบใหม่ไหมฮะ
3: คนที่ทำงานไปแล้วใช่ไหม
5: ใช่ครับ
3: ลาออกแล้วจะไปทำงานต่อหรือว่าลาออกมานานแล้ว
5: ลาออกมาปุ๊บแล้วก็เรซูเม่ที่มันต้องไปสมัครงานที่อื่นๆต่อเนี่ยฮะ
3: สำคัญเหมือนกันพี่พิยาเพราะว่าต้องบอกว่าเรซูเม่ครับมันคือด่านแรกที่จะทำให้ HR ประทับใจเราเพราะต้องบอกว่า HR ไม่เคยเห็นเรามาก่อนเลยเราไม่เคยรู้จักเรามาก่อนเลยชีวิตดังนั้นเนี่ยกระดาษแผ่นนี้เนี่ยจะเป็นกระดาษแผ่นแรกที่ทำให้ HR รู้จักกับเราครับเรซูเม่มันแปลว่าประวัติโดยย่อครับซึ่งประวัติโดยย่อเนี่ยต้องใส่ข้อมูลที่เหมือนกับเป็นข้อมูลที่เขาเรียกว่าอะไรนะget to the pointที่สุดอะไรเงี้ยครับ
1: ตรงประเด็น
3: ใช่ตรงประเด็นที่สุดอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยครับมีคีย์เวิร์ดต่างๆที่ HR ต้องการอะไรเงี้ยครับเป็นต้นซึ่งส่วนที่2 ส่วนแรกก็คือประวัติในส่วนของการฝึกงานประวัติการประสบการณ์ทำงานใช่ไหมครับส่วนที่2ที่สำคัญเลยคีย์เวิ
5: ร
3: ์ดอย่างที่ต้องบอกครับเพราะว่าในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยHR หลายที่อ่ะครับเขาใช้ AI ในการสกรีนเรซูเม่รอบแรกแล้วครับเพราะว่า HR เนี่ยเขาได้รับเรซูเม่เยอะมากเหมือนแบบเป็นหลายๆพันใบเลยต่อวันอะไรเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยหลายๆที่เขาก็จะใช้ AI เข้ามาช่วยสกรีนเรซูเม่ก่อนอันดับแรกอะไรเงี้ยครับ AI เนี่ยเขาก็จะค้นหาคีย์เวิร์ดสิ่งที่HR ต้องการอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นว่าถ้าสมมติว่าสมัครด้าน marketing อะไรเงี้ยเขาก็จะมองหาแบบคีย์เวิร์ดศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวกับ marketing อย่างเช่นแบบmarketing strategy นู่นนี่นั่นอะไรครับโปรแกรมไหนที่marketing ควรทำได้อะไรเงี้ยครับถ้าเรามีคีย์เวิร์ดเหล่านั้นเนี่ยอยู่ในเรซูเม่เราเยอะเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีโอกาสในการถูกเรียกสัมภาษณ์ในขั้นตอนต่อไปได้มากขึ้น
1: เหมือนผ่านด่านแรก AI มันจับคำได้แล้วม
3: ัน
1: ก็มีโอกาสแล้วรูปแบบของเรซูเม่มันจำเป็นจะต้องแบบวิลิสมาหลาไหมพี่เมตุ้มเพราะว่าอย่างรุ่นแนนอะ Microsoft Word ไง เดี๋ยวนี้มันต้องแบบแคนวาไหม
3: จริงๆรูปแบบไม่จำกัดเลยพี่แนนได้ตามที่เราอยากจะทำเลยครับแต่ว่า อาจจะต้องดูนิดนึงอย่างถ้าสมมติว่าเราไปสมัครงานตำแหน่งที่เป็นแบบอย่างเช่นพวกวิดีโอคอนเทนต์ครีเอเตอร์อย่างน้องกีวีหรือบางคนเป็นกราฟิกดีไซเนอร์อะไรเงี้ยครับเรซูเม่เนี่ยสามารถแบบมีความครีเอทีฟลงไปในนั้นได้มีความสร้างสรรค์ลงไปในนั้นได้ครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราจะไปสมัครงานที่มันค่อนข้างแบบเป็นทางการหน่อยฟอร์มอลหน่อยอะไรเงี้ยครับเรซูเม่ก็อาจจะต้องแบบเปลี่ยนนิดนึงอาจจะครีเอทีฟน้อยลงหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่รูปแบบเนี่ยไม่ได้มีการฟิกสไตล์ตัวว่าต้องทำแบบนี้อะไรเงี้ยครับมีความสร้างสรรค์ได้แต่จะต้องแบบบวกความเป็นทางการเข้าไปอะไรเงี้ยครับตามตำแหน่งที่เราสมัคร
1: ถ้าจะรอเล่นแบบที่เห็นแบบเป็นไวรัลว่าจ้างสี่แล้วจะบอกที่เหลืออะไรเงี้ยไม่ได้เนาะไม่ควรเนาะ
3: ไม่ควรจ้างฉันสี่
5: คือจริงผมว่าทุกคนเวลาทำเรซูเม่ก็จะเป็นฟอร์มอลสัก 80% แน่ๆแต่ก็พอทำเสร็จปุ๊บก็คงมานั่งมองผมว่าน้องเรซูเม่น้องคิวี่น้องคิวี่คงคิดเหมือนกันว่าการได้ทำเรซูเม่มาแล้วเนี่ยพูดตรงนะดูเชยจังเลยกลัวจะไม่เข้าตาแต่ถ้าเกิดทำไม่ได้สมาหลามากเนี่ยก็เฮ้ยกลัวจะเกินไปทำยังไงดีให้มันแบบมันดูไม่เชยแล้วก็ไม่ดูแบบเวอร์วังเกินไปพี่มะตูมมีอะไรที่แบบแนะนำน้องๆได้ไหมครับว่าครับ
3: ที่แบบไม่ให้ดูเชยมากๆอะไรเงี้ยเป็นแบบเหมือนแค่ว่าเป็นเหมือนไ
5: ปสอบจบที่นี่จบตรงนี้นะจบปตีอันนี้เคยทำงานนี้มาหรือเขาต้องการดูแค่นี
3: ้จริงๆแล้วครับต้องบอกว่าในเขาเรียกว่าในส่วนประกอบเนาะส่วนประกอบของเรซูเม่ครับมันก็มีอยู่ 7-8 อย่างซึ่งจริงๆแล้วอ่ะต้องบอกพี่อาร์ตว่ามันเป็นสิ่งที่ HR เขาอยากจะเห็นแค่นั้นก่อนเป็นส่วนแรกเลยครับซึ่ง
5: ไม่พ้น
3: ใช่หนีไม่พ้นซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่เขามองอันดับแรกเลยครับมันคือประสบการณ์การทำงานสำหรับคนที่มีประสบการณ์การทำงานแล้วอะไรเงี้ยครับดังนั้นพาร์ทเนี้ยจะไม่มีไม่ได้เลย อะไรเงี้ยหรือแบบส่วนที่สองก็คือ career objective ซึ่งแบบว่าเรามีจุดประสงค์ในการทำงานไปเพื่ออะไรอะไรครับมี passion อะไรในการทำงานอะไรครับอยากจะเติบโตในสายงานนี้ไปทางไหนอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ จะทำให้ HR เนี่ยรู้ได้แล้วก็เหมือนแบบพอเห็นปั๊บเขาก็จะได้รู้ว่าอ๋อคนคนนี้อยากจะโตมาเป็นอันนี้มาทางแบบสมมติมาทางคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต่อไปอยากจะไปเป็นอะไรต่ออะไรเงี้ยครับเขาก็จะได้ช่วยวางแคเรียร์แพทของเราได
1: ้ค่ะมี
5: โทษเชิญไม่ได้เชิญเลยค
1: ่
5: ะ
1: ไม่พอดีมีคอมเมนต์จากทางบ้านเขาถามว่ากีวีเนี่ยเคยคิดอยากหางานนอกสายที่เรียนมาบ้างไหม
5: กีวีจบนิเทศ
4: จบนิเทศค่ะ
5: เคยมีแบบมองสายอื่นมั้ยคะ
4: คือมีบ้างเพราะว่าพอตอนที่เรียนนิเทศอ่ะก็เลยมีโอกาสได้ไปลงวิชาเลือกของคณะจิตวิทยาค่ะแล้วพอไปเรียนก็ชอบก็เลยมีแว็บนึงเหมือนกันที่คิดว่าหรือเราอยากจะไปเรียนต่อแบบสายจิตวิทยาดีเพราะว่าเราเอนจอยมากก็เลยเคยมีความคิดแบบแว็บนึงเหมือนกันค่ะว่าหรือเราจะไปทำงานแบบแล้วก็เรียนต่อเป็นเวจิตวิทยาหรือแต่มันก็เป็นความคิดแค่แว็บเดียวที่แบบสุดท้ายก็กลับมาเป็นแบบคอนเทนต์ครีเอเตอร์เหมือนเดิมค่ะ
5: นอกจากเรื่องเรียนเคยถามคุณแม่ไหมครับว่ากีวีเราคือผลไม้หรือว่าที่ขัดรองเท้าน่ะ
1: นี่ค่
3: ะคนละแบบเลยนะ
1: พูดโบราณ
2: ร
5: ู้อ
2: าย
5: ุ
2: เลยนะคะ
5: ผลไม้แหละเนาะ
4: แต่จริงๆคือมาจากชื่อจริงค่ะคุณแม่ตั้งให้ว่ามาจากชื่อจริง
5: ชื่อ
4: จริ
5: งว่าเดี๋ยวหนูชื่อกีวีเหรอคะ
4: ชื่อจริงว่ากวิสราแล้วมันเป็นตัวกวค่ะชื่อเล่นก็เลยเป็นกีวีจะได้จำง่าย
5: ๆกวิสรา
1: ดีอะคุณแม่ไม่ให้ชื่อเล่นชื่อกังวล
5: ทำไมอะ
1: กังวล
5: คุณแม่ตั้งชื่อลูกได้เพราะมากกวิสราคุณแม่ชื่อจริงชื่ออะไรคะ
4: รัศมีมานค่ะ
3: ผมก็ลุ้นนะ
4: ชื่อแม่นะชื่อ
5: แต่ไม่เท่าพี่ประตูม
3: เท่าชื่อเรา
5: พี่ประตูมชื่ออะไรครับ
3: อุ้ยพี่ตรงชื่อปกติเลย
5: ฮะ
3: ตรงชื่อปกติ
5: คมเดช
3: สมชาย
1: มีคนถามว่าใช้ ChatGPT ได้อย่างเชี่ยวชาญแบบนี้ใส่เรซูเม่ได้ไหมครับ
3: AI agentครับเรียกว่าเป็น AI agent ดีกว่าเนาะตุ้มว่าใส่ได้ครับใส่ได้ถ้าเราใส่เชี่ยวชาญก็เพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าตัว AI อ่ะมันเข้ามาเนาะมีบทบาทเยอะมากๆครับหลายๆตำแหน่งเนี่ยก็ต้องการคนที่เหมือนแบบมีความรู้ความสามารถทางด้าน AI อะไรเงี้ยครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้การใส่แค่พรอมโดยปกติทั่วไปอ่ะมันอาจจะไม่เพียงพอแล้วตอนนี้มันมีการใส่พรอมที่แบบเหมือนแอดวานซ์ขึ้นกว่านั้นนะครับ
1: ด้วย
3: การ
1: สั่งให้มันตัดวิดีโอได้เลยอ่ะ
3: ใช่พี่แนนเหมือนแบบอย่างของตุ้มก็คือเหมือนแบบให้สมมติแบบให้เขาเป็นเลขาได้เลยอ่ะเหมือนแบบสรุปมาซีว่าแชทวันเนี้ยเหมือนแชทในที่ทำงานวันเนี้ยมีเกี่ยวกับอะไรบ้างเราให้สรุปมาทั้งหมดอะไรเงี้ยครับคือมันจะมีคำสั่งที่อาจจะเป็นแอดวานซ์มากกว่านั้นอะไรเงี้ยครับทำแดชบอร์ดงานให้หน่อยหรืออะไรเงี้ยครับก็ถ้ารู้ตรงเนี้ยแล้วถ้ารู้แอดวานซ์มาหน่อยรู้มากกว่าการใส่พรอมธรรมดาอะไรเงี้ยครับก็สามารถใส่เข้าไปได้ครับเพราะว่ามันก็เป็นอีกตัวนึงที่ช่วยให้เราเหมือนแบบเหมือนทันสมัยมันเหมือนตัวที่เราอัพสกิลตลอดเวลาเลยครับ HR ก็อาจจะแบบมีแต่สำหรับบางตำแหน่งเนาะมันก็ยังเป็นสำหรับบางตำแหน่งอยู่ที่แบบเหมือนต้องมี AI เข้ามาเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยครับถ้ามีใส่ความรู้ความเชี่ยวชาญความสามารถทางด้านนั้นเข้าไปก็ได้ครับมีโอกาสที่แบบว่าก็อาจจะแบบถูกเรียกสัมภาษณ์อะไรเงี้ยครับ
1: ถ้าสั่งให้มันดูดวงแบบปลาจื่อนี่นับไหมคะ
3: อันนี้ให้ดูดวงให้ใช่ไหม
1: แบบปลาจื่อแบบจีเนี่ย
3: อาจจะต้องเป็นอาชีพอื่นอาจจะต้องเป็นอาชีพแบบเกี่ยวกับการดูดวงหรือเปล่า
1: อ
3: ะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่เกี่ยวข้อง
3: เนาะมาตุ้มจิตสัมผัสอะไร
5: พี่มาตุ้มตอนนี้ผมว่าคนที่เพิ่งจบใหม่แล้วก็อยากทำงานเนี่ยมีเยอะมากรวมถึงคนที่อยากย้ายงานจบใหม่นะก็จะมีปัญหาเรื่องว่าต้องการประสบการณ์น้องๆคงถามตัวเองว่าประสบการณ์กูเพิ่งเรียนจบประสบการณ์จากไหนวะแล้วก็คนที่เรียนคนที่ทำงานอยู่แล้วเนี่ยจะย้ายงานเฮ้ยอย่าเพิ่งย้ายเลยงานหายากนะรู้สึกไหมในความของเราอยู่ในฝั่งที่เพิ่งเรียนจบถูกไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
5: ทีนี้เนี่ยจะทำยังไงดีให้มันคือเรื่องจริงไหมครับที่ว่างานตอนนี้กลางๆไม่ค่อยมีหรอกสูงไปเลยกับต่ำไปเลยนี่คือเรื่องจริงไหมครับสูงไปเลยคือเงินเดือนสูงไปเลยเป็นผู้บริหารเลยกลางๆเป็นครีเอทีฟเป็นนู่นนั่นไม่ค่อยมีหรอกต่ำไปเลยคือเอาแรงงานนู่นนั่นเลยอะไรเงี้ยนี่คือเรื่องจริงไหมฮะ
3: ไม่จริงพี่อาร์ตเพราะว่างานยังมีรองรับอยู่ทุกกลุ่มครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือตอนนี้ในตลาดแรงงานนะครับมันมีความท้าทายสูงมากขึ้นกว่าเดิมครับก็คือเท่ากับว่าเราอาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะอาจจะต้องแข่งขันมากขึ้นมีการแข่งขันระหว่างกลุ่มคนในการแบบได้งานเนี่ยมากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนอะไรเงี้ยครับตรงนี้เป็นความท้าทายที่เพิ่มขึ้นจากกว่าแต่ก่อนค่อนข้างเยอะครับประมาณนั้นแต่ว่าถามว่าตำแหน่งอื่นๆที่ยังคงมีอยู่ยังมีอยู่ไหมก็ยังมีอยู่ครับยังมีตำแหน่งปกติอยู่น้องๆจบใหม่ก็คือยังมีงานเยอะอยู่อย่างในแบบ JobDB เองอ่ะก็มีแบบเป็นพันกว่างาน 2,000 กว่างานเหมือนเดิ
1: ม
3: ครับ
5: แล้วเงินเดือนที่เห็นนะเรนจ์เงินเดือนคือตั้งแต่ หมื่น 20,000 ยันแบบ 200,000 300,000 คือมีหมด
3: ใช่ครับใช่ครับใช่
5: กีวี่นี่คือเล็งเรื่องงานอะไรไหมคะตอนนี
4: ้หมายถึงแบบตำแหน่งงานที่อยากทำใช่ไหมคะถ้าเป็นตอนนี้อยากทำงานในสายแบบคอนเทนต์สื่อสายการตลาดค่ะเพราะว่าก็มันก็ตรงกับสิ่งที่เรียนมาแล้วก็รู้สึกว่ายังเอนจอยงานในด้านนี้อยู
5: ่คอนเทนต์หนูทำตอนนี้ทำคุณแม่ไหม
4: จะมีคอนเทนต์ที่เป็นแบบคอนเทนต์ของช่องตัวเองด้วยค่ะก็คือจะมีแบบหลายช่องเหมือนกันจะมีช่องที่เป็นไลฟ์สไตล์หรือว่าอีกช่องนึงก็จะเป็นช่องที่รีวิวเกี่ยวกับเรื่องหนังเพราะเป็นคนชอบดูหนังดูซีรีส์ค่ะแล้วก็ปัจจุบันก็ทำงานประจำด้วยก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ให้กับแบบที่บริษัทด้วยเหมือนกันค่ะ
5: คือตอนนี้พี่กำลังเห็นกีวี่กับคุณแม่เนี่ยคือแบบไม่แน่ใจว่ากีวี่นี่คือคุณแม่หรือว่าหรือพี่สาวเลยก็
1: ได้
5: กีวี่มันคุณค้าไปหมดเลยแต่ว่าคอนเทนต์นี่โอเคนะแบบซื้อชุดน้ำมา2ชุดแล้วแต่งเหมือนกันอะไรเงี้ยพี่เห็นที่แบบ
1: ต่
5: างชาติก็ทำอ่ะไม่เหมือนว่าคุณแม่50กับลูก20แต่ใส่ชุดเดียวกันเมืองนอกทำเยอะนะพี่ลองดูคอนเทนต์นี่ซึ่งอาจจะไม่ต้องทำก็ได้แต่แค่แนะนำเฉย
3: พี่อาร์ตหรือเราทำบ้างไหม
1: กับใครอ่ะ
3: ใส่ชุดว่ายน้ำ
5: พี่ประตู
1: พี่กับพี่ประตู
3: อาตุม
1: เฮ้ยอันนี้มาซีรีส์วายอะไรตรงนี้เนี่ย
5: กลัวโดนรีพอร์ตอะสิกลัวโดนคนก็รีพอร์ตเอาอะ
1: เอ๊ะแล้วกีวีอันนี้ทำงานมาประมาณนานเท่าไหร่ละคะ
4: ประมาณเดือนกว่าๆค่ะ
1: เดือนกว่า
4: ๆ
1: ก็ยังไม่ได้คิดเรื่องการขยับขยายย้ายงานแต่ก็ยังรู้สึกเอนจอยกับมันอยู
4: ่ยังเอนจอยถ้าในปัจจุบันนี้ยังแฮปปี้กับแบบที่ทำงานปัจจุบันมาค่ะเรื่องงานก็โอเคสังคมก็โอเคก็เลยคิดว่าก็อยากจะอยู่ไปก่อนแล้วก็อยากลอง explore เพราะว่าตัวงานที่ได้ทำปัจจุบันมันก็เหมือนได้เจอสิ่งใหม่ๆทุกวันมันก็ยังแฮปปี้กับการได้เรียนรู้ตรงนี้อยู่อนาคตอันใกล้นี้ก็คงอยากจะลอง explore ดูไปก่อน
1: แต่เพื่อนเรามีแบบคนที่ทำงานไปแล้วรู้สึกไม่ชอบอย่างนี้ไห
4: มก็มีบ้างเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็เป็นส่วนน้อยเพราะว่าจริงๆเพื่อนๆหลายคนตอนเนี้ยก็แยกย้ายกันไปหลายสายบางคนเริ่มทำงานเลยก็มีหรือบางคนไปแบบ work and travel ก็มีค่ะ
1: ค่ะอะอย่างเคสเนี้ยคืออย่างน้องกีวี่เนี่ยเขารู้ตัวเร็วเลยว่าอันไหนใช่สำหรับเขาพี่มาตูมแต่ว่าถ้าบางคนเกิดแบบลองไปก่อนลองทำไปสักพักรู้สึกว่าเฮ้ยงานนี้ไม่ใช่ตัวเราเลยจะทำยังไงดีคะ
3: ลองได้ครับพี่แนนลองไปจนกว่าจะเจอสิ่งที่ตัวเองชอบเลยครับเพราะว่าต้องบอกว่าสมัยนี้ครับมันมีโอกาสเยอะมากมายโอกาสอยู่ในอากาศเลยครับตอนเนี้ยคือ
5: ตายแล้ว
3: คม
5: คุณสงสารเลยแหละ
3: คือตอนนี้ครับต้องบอกว่าอย่างที่ต้องบอกไปว่าตอนนี้งานเราอยากทำงานแบบไหนอ่ะมันมีรองรับเราหมดเลยจากสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าจะมีอาชีพเนี้ยเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับมันก็มีคือล่าสุดอะอย่างตุ้มไปรู้มาอย่างแบบมีเพื่อนที่ทำงานแล้วกันนางเป็นติ่งแบบติ่งวายอะไรเงี้ยแล้วมันจะต้องมีการชิงโชคนู่นนี่นั่นเนี่ยพี่แนนก็คือตูมอ่ะเพิ่งรู้นะว่ามันมีอาชีพที่ซัพพอร์ตพวกนี้ด้วยการเป็นอาชีพเก็บฝาขวดให้พวกเนี้ยแล้วขายอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นอาชีพที่รับคอมเมนต์ให้เหมือนแบบคอมเมนต์ละกี่บาทอะไรเงี้ย 1,000 คอมเมนต์กี่บาทอะไรเงี้ยมันคือตูมเลยมองว่าตอนเนี้ยทุกอย่างอะครับมันเป็นอาชีพหมดเลยโอกาสเหนื่อยอากาศจริงๆก็เลยคิดว่าตอนเนี้ยถ้าใครอยากจะแบบexplore ตัวเองอยากจะตามหาตัวเองอยากจะเป็นอะไรอะไรเงี้ยครับลองเลยลองทำได้เลยถ้าไม่ใช่แค่เดินออกมาแล้วหาโอกาสใหม่ค้นหาตัวเองจนกว่าจะเจออะไรเงี้ยครับไม่มีอะไรช้าไปสำหรับตัวเองหมดเลยคืออย่างตูมเองก็เพิ่งมารู้ว่าจริงๆแบบค่อนข้างมาทางการตลาดหรือชอบการตลาดก็แบบอายุประมาณแบบเลข3แล้วอะไรเงี้ยครับซึ่งตูมว่ามันก็ไม่ได้ช้าไปอะไรเงี้ยครับตุ้มก็เลยรู้สึกว่าถ้าน้องๆเนี่ยเพิ่งเรียนจบมาอยากทำอะไรทำได้เลยหรือแบบน้องบอกว่าเพื่อนๆมีแบบเทคแกปใช่ไหม
4: ใช่
3: เหมือนบางคนก็แบบหยุดก่อนเพื่อที่จะค้นหาตัวเองบางคนก็ไป work and travel อะไรเงี้ยครับคือลองได้หมดเลยครับอยากให้ทุกคนแบบลองทำในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะได้เจอว่าเราเหมาะกับงานอะไรจริงๆหรือเราชอบงานอะไรจริง
5: ๆแอบถามในความกังวลของคนที่อายุเลข3เป็น35 36จนถึง40ครับรู้สึกว่าออกตอนเนี้ยแก่เกินไปละถ้าในอายุงานของ Job DB ที่เขาเขียนไว้เนี่ยครับมีมากสุดอายุเท่าไหร่ครับพี่มะตูม
3: ที่รับอายุใช่ไหมครับจริงๆอะครับมันจะมีส่วนที่ไม่กำหนดอายุด้วยพี่อาร์ตเพราะว่า
5: ประสบการณ์
3: ใช่เพราะว่างานที่ถูกประกาศลงที่ Job DB อะครับอันนี้คือสิ่งที่ดีนะอยากให้ทุกคนไปลองสมั
5: คร
3: เพราะว่าในเรื่องของแบบ เพศแล้วก็ในเรื่องของอายุอะไรเงี้ยครับมันจะค่อนข้างถูกห้ามลงเพราะว่ามันจะถูกตีเป็นการ discriminate ใช่ครับคือเป็น racism อะไรเงี้ยครับเป็นแบบเป็นเหมือนการเหยียดหรืออะไรเงี้ยครับเป็นเหมือนการปิดโอกาส
5: ครับ
3: ก็เลยจะไม่ให้อาจจะแบบไม่ได้ให้ลงงานนั้นๆอะไรเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยงานใน JobDB ส่วนใหญ่อะครับก็จะไม่ค่อยกำหนดอายุหรือแบบกำหนดอะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับหรือกำหนดเพศเท่าไหร่แต่ว่าก็อาจจะมีประสบการณ์ที่เขากำหนดอะไรเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยถามว่าถ้าสมมติว่าใครแบบเกินอายุแบบ35 36ไปแล้วอะไรเงี้ยครับยังหางานได้อยู่ไหมตุ้มบอกว่าก็ยังหางานได้อยู่ตามปกติเลยครับอยู่ที่ว่าเราอยากไปงานไหนอะไรยังไงเนาะถ้าสมมติว่าเราอยากจะเปลี่ยนสายงานอันเนี้ยเราอาจจะต้องยอมแบบว่ายอมลดเขาเรียกว่าอะไรนะยอมลดเงินเดือนเพื่อที่จะมาแบบเปลี่ยนสายงานใหม่เพื่อที่จะมาเริ่มสายงานใหม่นิดนึงอะไรเงี้ยครับ หรือว่าถ้าอยากต่อไปตำแหน่งที่โตขึ้นอะไรเงี้ยครับเราก็ยังมีตำแหน่งที่แบบเสิร์ฟอยู่เหมือนกันนะครับในเว็บไซต์ใช่
1: คีวีหนูทำเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์มันกดดันไหมมันแข่งขันสูงไหม
4: คิดว่าแข่งขันสูงมากค่ะคือหนูเริ่มทำมาตั้งแต่ยุคที่มันยังไม่อินฟลูยังไม่เยอะเท่านี้ค่ะแล้วหนูก็อยู่มาตั้งแต่เมื่อก่อนที่แบบรู้สึกว่าคู่แข่งอาจจะยังไม่เยอะ
1: ประมาณกี่ปีคะ
4: หนูทำมาประมาณ7ปีได้แล้วค่ะคือทำตั้งแต่อยู่ม.ปลายเลย
1: 7ปีก็ประมาณเกือบก่อนโควิดไม่นานอะไร
4: ใช่ค่ะใช่แล้วก็เห็นเลยว่าแบบพอโตมาเรื่อยๆแข่งการแข่งขันมันยิ่งสูงขึ้นมากๆยิ่งในปัจจุบันเนี่ยอย่าง TikTok เข้ามาอย่างเงี้ยอินฟลูแบบเยอะมาก
5: TikTok ได้คำว่าอินฟลูไม่มันต้องเป็นดาราได้ตอนเนี้ยคนธรรมดาก็คือดังได้เลยภายในแบบ10คลิปเดียวนี่ก็ดังได้แล้วอ่ะมันยากมากแล้วก็ราคาแต่ละคนนะตอนนี้มันโอ้โหมันเริ่มจากหลักพันหมื่นแสนมีหมด
3: ใช่
5: มันเราไม่รู้ต้องว่าเอ๊ะต้องไหนที่มันเพียงพอจริง
3: ๆ
5: ตอนนี้หนูทำมากี่ปีนะคะ7ปี
4: มัน7ปีค่ะ
5: โอเคก็คือคอนเทนต์หลักๆก็เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับ
4: ถ้ายุคแรกเริ่มสุดเลยคือหนูทำใน YouTube ก่อนก็คือจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับด้านการเรียนแบบแนะแนวเกี่ยวกับการอ่านหนังสือสอบไม่ใช่ค่ะ คือตอนนั้นหนูแบบหนูอยู่โรงเรียนสาธิตประสานมิตรค่ะแล้วเหมือนมันเกิดจากว่าชอบมีรุ่นน้องเข้ามาถามว่าเตรียมตัวสอบเข้ายังไงอ่านหนังสือยังไงเลยก็เลยเกิดเป็นไอเดียว่าเอ้ยหรือเราอัดคลิปเล่าเรื่องนี้ลงไปใน YouTube ดีน่าจะมีแบบหลายคนที่อยากรู
1: ้ก็เลยเกีย รติเล่าหลายรอบ
4: ก
1: ็อัดคลิปไปเลย
5: ทีเดียวไปเลย
4: แล้วก็เลยทำออกไปค่ะแล้วก็แรกๆก็จะเป็นคอนเทนต์แบบเรื่องแนวเรื่องการเรียนมีแบบสอนภาษาอังกฤษบ้างแล้วก็พอโตขึ้นมาเข้านิเทศจุฬามาก็ทำเรื่องสอบเข้านิเทศจุฬาอีกมาจนถึงตอนนี้ก็ทำเรื่องแบบเกี่ยวกับแบบการเรียนต่างๆแล้วก็มาจนถึงปัจจุบันก็เป็น first jobber แล้วก็อาจจะมีแนวเรื่องงานบ้าง
5: เข้าในที่มันเข้ายากๆได้ทั้งหมดเลยถูกไหมสาธิตรวมไปถึงจุฬาแล้วก็งานอีกอ่ะทั้งสาธิตจุฬานี่คือมีคอนเทนต์ที่เคยทำลงไปแล้วใช่ไหมฮะ
4: ค่ะ
5: โอ้โหสาธิตมันยากตรงไหนอะถ้าเกิดพูดตรงนี
4: ้คือในยุคที
5: ่ตระกูลสาธิตนี่คือทุกคนอยากเข้าเยอะมากนะพี่ยังอยากพาลูกเข้าเลยอะแต่ก็บอกมันยากมากป้าเจี๊ยก็แพงอะถูกไหม
1: แล้วน้องพูดได้ไหมล่ะ
5: ป้าเจี๊ยไม่ต้องพูดเดี๋ยวพี่พูดเองเอาแค่เรื่องเข้ายากอะเรื่องของ
4: คือในยุคที่หนูเข้าตอนนั้นเหมือนแบบที่มันเข้ายากๆอ่ะมันจะเป็นช่วงแบบม.1ที่แบบเด็กจะมาสอบกันเยอะแต่เหมือนหนูว่าเป็นเด็กที่เข้ามาช่วงม.4แล้วสมัยนั้นมันเป็นอะไรที่ใหม่มากแบบหลายคนจะยังไม่รู้ว่าสาธิตแบบรับม.4ด้วยหรออะไรเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นแบบก็เลยทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเอ้ยเขาจริงๆเขารับม.4ได้นะแล้วก็แบบเขาถามอะไรบ้างสอบอะไรบ้างเงี้ยค่ะก็เลยทำเอาไว้เพราะคิดว่าหลายคนน่าจะอยากรู้ว่าแบบม.4รับช่วงกลางเงี้ยเป็นยังไงค่ะ
1: แล้วตอนนี้ทำมา7ปีแล้วมันพี่นันได้ยินมาว่าคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือว่าเป็นอินฟลูมันจะค่อนข้างมีความกดดันเยอะเรากดดันไหมไม่อยากถามพี่มาตูมไหมคะ
4: อยากรู้ในเวของแบบอย่างเวลาเราทำคอนเทนต์หรืออาจจะแบบงานอินเจเนอรัลแบบทั่วไปเงี้ยมันก็ต้องมีบ้างที่เราก็ต้องคาดหวังกับผลลัพธ์ใช่ไหมคะถ้าทำคอนเทนต์บางทีเราก็อาจจะแบบอยากได้ยอดที่ดีหรือถ้าเป็นแบบเรื่องงานอื่นเราก็อยากจะได้ผลลัพธ์ที่ดีแล้วบางทีมันก็อาจจะแบบไม่ได้เหมือนกับที่เราคาดหวังไว้
5: บ
4: ู
5: ทเท่าน
4: ั้
5: นตอนนี้บูท
3: ใช่
5: บูทโพส
3: เจนโค้ดลูกมาเดี๋ยวบูทให้
5: มีวิธีการที่ไม่ได้บูทไหมครับ
3: วิธีการที่ไม่บูทเหรอครับ
5: หมาย
3: ถ
5: ึ
3: งว่าสำหรับคอนเทนต์หรอ
5: ใช
3: ่จริงๆใช่พี่อาร์ตคือจริงๆต้องบอกตอนเนี้ยถ้าสำหรับคอนเทนต์นะแต่ก่อนอะเรายังพอรู้ว่าคอนเทนต์แบบไหนมันจะมีแบบพวกเอเจนซี่เฮาส์ต่างๆที่รับทำว่าแบบรับทำไวรัลต่างๆเนี่ยแต่ก่อนเรารู้ทางมันแต่เดี๋ยวนี้ทุกวันเนี้ยเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าคอนเทนต์ไหนจะเป็นไวรัลถูกไหมบางทีแค่เต้นๆตามเพลงก็ดังแล้วอะไรเงี้ยดังนั้น
4: อ
3: ะตุ้มว่าถ้าให้ถามว่า คอนเทนต์จะแบบอันไหนจะปังจะดังหรืออะไรเงี้ยตุ้มว่ามันค่อนข้างยากที่จะแบบที่จะตอบได้เลยครับว่าแบบว่าเราจะทำคอนเทนต์ยังไงให้มันแบบให้มันดังหรืออะไรเงี้ยในขณะที่มีคู่แข่งเยอะหรือมีแบบแรงกดดันเยอะอะไรเงี้ยเน
1: า
3: ะ
1: เมื่อกี้พี่ถามว่าอะไรนะคะ
4: ก็แบบรับมือกับความกดดันตรงนั้นยังไง
3: ถ้าสมมติว่าเป็นการทำงานทั่วไปแล้วกันเนาะจริงๆอะครับอยากให้คุยอยากให้แบบเปิดใจคุยกับหัวหน้างานได้เลยครับหรือว่าคุยกับเพื่อนๆหรือว่าคุยกับพี่ๆสมมติว่าถ้าเราเป็นคนใหม่ที่เข้าไปอะไรเงี้ยครับเราสามารถคุยกับคนในแผนกได้เลยว่างานนี้จริงๆแล้วอ่ะมันมีแบบช่วงไหนที่แบบเหมือนสมมติว่าช่วงไหนเป็นช่วงที่งานเยอะๆช่วงไหนเป็นช่วงที่งานแน่นๆหรือว่าเราสามารถลองถามตั้งแต่ตอนสัมภาษณ์ได้เลยนะครับว่างานนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยความคาดหวังของพี่เนี่ยมันเป็นยังไงการรีวิวหมายถึงว่า performance review ในแต่ละปีเนี่ยมีการรีวิวแบบไหนบ้างต้องทำอะไรต้องทำ KPI ยังไง1 2 3 4อะไรเงี้ยครับเพราะว่าตุ้มเข้าใจว่าปัจจุบันเนี้ยหลายๆคนเหมือนแบบกดดันเยอะมากแล้วพอกดดันมากๆอะไรเงี้ยครับก็อาจจะแบบแบบเครียดเป็นซึมเศร้านู่นนี่นั่นตุ้มว่าหลีกเลี่ยงก่อนตั้งแต่แรกด้วยการแบบพยายามถามครับถ้าไม่รู้อะไรถามได้เลยคือตั้งแต่ก่อนเริ่มงานได้เลยเลยครับอย่างสมมติถ้าหนูสงสัยเนี่ยหนูสามารถถามแบบพี่หัวหน้างานได้เลยว่าแบบเฮ้ยหนูต้องทำแบบคอนเทนต์เนี่ยกี่คอนเทนต์ถึงจะโอเคคอนเทนต์ต้องเป็นประมาณไหนอะไรเงี้ยซึ่งพี่คิดว่าแบบกีวีน่าจะแบบถามอยู่แล้วเนาะอะไรเงี้ยครับก็สามารถถามได้เลยครับอยากให้ถามตั้งแต่ต้นได้เลย
1: แต่จริงเหมือนบางทีไม่รู้เลยว่าเราเข้าไปอยู่ในเกมของแพลตฟอร์มหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเหมือนเราก็จะได้ยินมันก็จะมีแบบคนที่เป็นนักการตลาดหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าไอ้ยกตัวอย่างเช่นช่วงนี้ TikTok อาจจะไม่ค่อยดันคลิปนะอาจจะไม่ค่อยนำส่งนะเพราะว่ามันต้องการที่จะให้เราแบบจ่ายเงินเพื่อบูสต์คลิป อะไรอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นที่คอนเทนต์เราป่ะพี่มาตูมหรือว่ายังไง
3: อัลกอริทึมใช่ไหมครับใช่อันนั้นตุ้มว่ามันก็มีส่วนแบบเป็นในบางแพลตฟอร์มตุ้มว่าอย่างนั้นก็เขาก็อาจจะมีในส่วนของอัลกอริทึมของเขาอะไรเงี้ยที่ตุ้มคิดว่าหลายๆคนก็จะแบบเหมือนพี่แม่นบอกว่าอาจจะต้องบูสต์มันถึงจะแบบขึ้นมาอะไรเงี้ยอันนั้นเข้าใจอาจจะเป็นแบบกลยุทธ์ของเขาอะไรเงี้ยครับบางคนตุ้มเห็นบ่นเหมือนกันว่าแบบทำคอนเทนต์แล้วแบบไม่ขึ้นเลยทิกต็อกไม่ฟีดเลยอะไรเงี้ยครับก็มีเหมือนกัน
5: นี่มีคนบอกว่ารอคอนเทนต์ชั่วโมงแรกที่ทะเลาะกันไปออกอาจจะไปรอกันนะไม่ทะเลาะกันนะครับไม่มีใครทะเลาะกันนะครับเจนนะฮะพี่แตกนะฮะก็เลยมาช้าน
1: ึกว่าโกรธน้องแล้วแบบว่าเชิดไม่จัดแล้ว
5: ไม่เดี๋ยวพักก่อนเราเหลือเวลาอีกประมาณ9นาทีเดี๋ยวกลับมาคุยพี่มาตูมกับน้องกีวีต่อ
3: ได้ครับ
5: นะครับซึ่งเดี๋ยวให้คุณแม่เข้ามาคุยได้ไหมไม่ต้องนะโอเคเดี๋ยวพักก่อนนะครับ
6: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
7: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโต
9: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
10: ตายโต๊ะวิทยา EP 60ว่า4เรียกว่า5ฮีโร่มาช่วยแล้ว
11: เปิดเบื้องหลังระบบการกู้ชีพกู้ภัยกับสาขาวิชาการจัดการและบรรเทาสาธารณภัยคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมสาขาที่ผลิตฮีโร่ในชีวิตจริงหลักสูตรอัดแน่นครอบคลุมภัยทุกมิติสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานชั้นนำของประเทศพาดูห้องเรียนห้องอนาโตมีเรียนรู้จากร่างอาจารย์ใหญ่แล้วไปดูซีนจำลองอุบัติเหตุบนถนนที่สมจริงจนเหงื่อแตกเรียนที่นี่ทุกนาทีจะมีค่ากว่าเดิมสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม
8: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตๆ
9: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
12: พระเจ้าพาพาไปมู
13: ชีวิตเหมือนแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มให้พระแม่กาลีช่วยตัดสิ่งที่ฉุดรั้งปลุกความกล้าในใจแล้วลุกขึ้นเริ่มใหม่ด้วยพลังที่แข็งแกร่งกว่าเดิมที่วัดแขกดงป่าวัดแขกมองช้างในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
14: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจก
15: อลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
16: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
17: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
18: พออ อยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
16: วันพุธ
17: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
18: แฉข่าวเช้า First Class
16: วันพฤหัสและวันศุกร์
17: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตุ๊
19: มแฉข่าวเช้า
20: ชาวพุทธกับตุ๊ดตุ
15: ๊มสนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และHey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
21: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
22: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
23: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: ข้อความว่าไงนะแนน
24: พี่มาตูมสวยมากๆค่ะจากคุณพกา
3: โอ้พกาไม่น่าใช่หน้าหมานะ
25: พกาเราจ้างเธอเท่าไหร่
26: บูธอ่ะบู
3: ธระบูธเท่าไหร
5: ่กีวีก็สวย
24: ใช่ค่ะ
5: โอเคคนชมไม่ครบเดี๋ยว
3: พี่แนนก็สวย
5: ใช
24: ่
3: พี่แนนสวย
5: อ่ะผมก็สวยจะได้ครบทุกคน4คนกันไป
24: พี่แตกก็สวยเลยก็ดีอ่ะก็เลิศ
5: เ
24: นอะถามอย่างน้องกีวีเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานถือว่าเป็นงานอิสระไหมแต่เราก็ทำงานคอร์เปอเรทด้วยใช่ไหมคะ
27: ใช่ค่ะ
24: คือที่เราต้องทำงานประจำไปด้วยเพราะว่าเรากลัวเรื่องความไม่มั่นคงอะไรอย่างนี้ไหม
27: ด้วยส่วนหนึ่งค่ะจริงๆตอนที่เริ่มแบบตัดสินใจว่าจะทำงานประจำดีไหมหลังเรียนจบอะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องตัดสินใจเหมือนกันว่าเราก็มีงานฟรีแลนซ์มาก่อนหน้านี้แล้วหรือว่าเราจะไปทำงานประจำดีอันนี้ก็อยากถามพี่มาตูมเหมือนกันค่ะว่าในมุมมองของเด็กจบใหม่หลายคนที่บางทีเขาก็แบบทำงานฟรีแลนซ์มาก่อนแต่เขาก็ยังมีอิสระนะอยากทำงานฟรีแลนซ์ต่อไปแต่อีกใจนึงก็กลัวว่าอาชีพที่ทำมันอาจจะไม่มั่นคงหรือเปล่าหรือว่าเรียนจบแล้วเราควรจะหางานดีเราควรจะเลือกยังไงดีคะ
3: ระหว่างงานฟรีแลนซ์กับงานประจำใช่ไหมครับก็ต้องดูออบเจกตีฟอีกนั่นแหละหมายถึงว่าดูจุดประสงค์ของเราอีกนั่นแหละว่าเราต้องการอะไรกันแน่นะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วถ้าถามเรื่องความมั่นคงกับพี่อีกอ่ะพี่ก็รู้สึกว่างานตอนเนี้ยมันก็ไม่ได้มีงานไหนที่แบบมันมั่นคงที่พี่จะสามารถฟันธงได้ว่าทำมันนี้แล้วเธอจะมั่นคง 100% เธอจะไม่โดนแบบเลย์ออฟหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ตามซึ่งมันไม่มีแล้วตอนนี้
24: ข้าราชการ ล่ะ
3: ข้าราชการก็ไม่มั่นคงแล้วพี่แนน
26: เขาจะให้เออร์ลี่ตั้งแต่40
3: ใช่เราสวัสดิการอะไรก็ลดลงเยอะมากอะไรเงี้ยครับจากเพื่อนที่เป็นข้าราชการอะไรเงี
24: ้
3: ยแล้วก็เขาไม่ค่อยบรรจุแล้วเดี๋ยวนี้จะรับเป็นแบบเทมเป็นแบบใช่อัตราจ้างอะไรเงี้ยซึ่งเงินเดือนต่ำมากอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้ถ้าถามว่าแบบอันไหนมั่นคงแล้วมันก็ไม่ได้มั่นคงหรอกดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะลองเป็นฟรีแลนซ์เราก็ลองเป็นไปก่อนได้ครับเหมือนที่พี่บอกว่ากลับไปเหมือนเดิมว่าถ้าเราอยากจะ explore อะไรเราสามารถลอง explore ตัวเองได้ก่อนเลยครับถ้าสมมติว่าเราอยากจะลองไปเป็นฟรีแลนซ์ก่อนเพื่อที่เราจะได้มีเวลาทำอย่างอื่นด้วยทำอาชีพเสริมอื่นๆเพิ่มเติมได้ด้วยอะไรเงี้ยครับเราก็ลองไปทำฟรีแลนซ์ก่อนก็ได้นะครับหรือในขณะเดียวกันถ้าเราอยากจะทำงานประจำแล้วเราก็เลือกได้เหมือนกันสมมติทำงานประจำอย่างกีวีเองเนี่ยก็เป็นตัวอย่างได
24: ้
3: กีวีทำงานประจำในขณะเดียวกันกีวีก็มีรับงานที่เป็นเหมือนเป็นคอนเทนต์ต่างๆที่อยู่ใน TikTok อยู่ในอะไรเงี้ยเพิ่มก็สามารถได้เงินเพิ่มเติมจากตรงนั้นได้เหมือนกันเราสามารถเลือกได้เลยครับว่าจะเป็นฟรีแลนซ์แล้วมีงานเพิ่มทำงานเพิ่มได้ 2-3 อาชีพต่อไปหรือว่าจะเป็นงานประจำก็ทำอาชีพเสริมได้เลยครับตอนนี้มันสามารถเลือกแอดออนได้ตามที่เราต้องการเลยครับ
5: เปิดกว้างหมด
3: เปิดกว้าง
5: เนาะแล้วก็งานเอาจริงบางคนคิดว่าเฮ้ยเศรษฐกิจไม่ดีไม่ค่อยมีงานจริงยังมี
3: มีครับมี
5: แต่แค่มันถูกที่ถูกเวลาถูกเรซูเม่ที่คุณอัปเดตให้มันตรงหรือเปล่า
24: หรืออาจจะต้องคอมโพไมซ์เรื่องเงินเดือนในบางจังหวะ
3: ใช่ด้วยในบางจังหวะอะไรเงี้ยครับอาจจะต้องดูหลายๆอย่างประกอบกันด้วยคร
5: ับ แอบถามกีวีอายุเท่าไหร่ครับปีนี
27: ้22ค่ะ
5: 22หนูจบมาใหม่เนี่ยเงินที่คาดหวังตอนแรกกับเข้าออฟฟิศเนี่ยอยากได้เท่าไหร
27: ่คิดว่า หนูรู้สึกมันเป็นสแตนดาร์ดที่แบบทุกคนติดจบใหม
5: ่เอาที่เราคาดหวังนะให้ได้ได้ไม่ได้ไม่เกี่ยวเอาที่เราคาดหวัง
27: คิดว่า 25,000 ค่ะสำหรับการใช้ชีวิต
5: ถือว่าไม่เยอะนะถือว่าเป็นโอเคถูกไหมพี่ตู
3: ม
5: 25,000 ถือว่ายังพอรับได้นึกว่าแบบเอ้ย 50,000
3: ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะ25,000ประมาณที่น้องกีวี่บอกครับมันก็คือเป็นเรทแบบตอนนี้ครับคือเป็นเรทโดยปกติของใช่เป็นเรทของนักศึกษาจบใหม่อยู่แล้วครับตอนนี้คือนักศึกษาจบใหม่จะได้เงินเดือนอยู่ที่ประมาณ 22,000 ขึ้นไปประมาณเนี้ยครับ
5: เลข1คือไม่มีแล้วใช่มั้ยน้อยมากยังมีอยู
3: ่ถ้าเป็นค่ากลางครับถ้าเป็นค่ากลางจาก GPA จะเป็นประมาณ22กว่า 22,000 ขึ้นไปอะไรประมาณเน
24: ี้
3: ย
24: แล้วถ้าได้เกียรตินิยมอันนี้เราเพิ่มสัก 1,000-2,000 ได้มั้ยพี่
3: ตรงมาได้บางที่ได้พี่แนนเพราะว่าอย่างบางที่เองอะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะนะครับหมายถึงว่าที่เขาแบบกำหนดอะไรขนาดนี้ครับจะมีบางที่จริงๆที่กำหนดว่าจะต้องได้เกรดเท่านี
24: ้
3: เท่านั้นอะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะได้เงินอัพขึ้นมาน ิดนึงอะไรเงี้ยครับ
26: พวกภาษาน่าจะอัพได้ถ้าได้หลายภาษาอะไรเงี้ย
24: ภาษารูได้ไหมคะ
3: ภาษารูตุ้มตุ้มซึ่งตุ้มก็ได้ซึ่งตุ้มก็อยากได้เงินเพิ่มจากตรงนี้เหมือนกันถามว่าจ็อบดีบีให้เงินตุ้มเพิ่มได้ไหมในส่วนของว่าถ้าได้ภาษารูเพิ่มขึ้นมาอะไรเงี้ย
24: อยู่เลเวลไหนคะ
3: อู้อยู่เลเวลแบบแอดวานซ์อยู่นะพี่แนน
26: 99
3: อยู่เทียบบนอยู่
5: คนบอกว่าถ้าเงินเดือน15,000เท่ากับกดเงินเดือนอันนี้คือเรื่องจริงไหมฮะ
3: 15,000เท่ากับกดเงินเดือนเหรอครับตุ้มว่าอาจจะไม่ได้เท่ากับการกดเงินเดือนขนาดนั้น
5: ใช่ไหม
3: ใช่แล้ว1คือแล้วแต่ตำแหน่งด้วยครับ2คือโครงสร้างบริษัทเพราะว่าแต่ละบริษัทเนี่ยครับต้องบอกว่าโครงสร้างการเริ่มต้นเงินเดือนของแต่ละบริษัทมันไม่เหมือนกันแต่ต้องเข้าใจว่ามันก็จะเป็นเรทที่แบบเหมือนกับที่เราถูกกำหนดไว้แล้วแหละว่าอาจจะต้องไม่ต่ำกว่า15,000ขึ้นไปอะไรเงี้ยครับซึ่งบางบริษัทเนี่ยเขาก็จะมีโครงสร้างที่ว่าเงินเดือนตรงนี้15,000แล้วโตขึ้นไปหน่อยจะเป็นเท่านี้อะไรเงี้ยครับซึ่งถ้าสมมติว่าเราแบบแอพพลายหรือเราสมัครไปในส่วนของเงินเดือน20,000กว่าเลยมันก็อาจจะไปเท่ากับตำแหน่งซูเปอร์วิเซอร์ของบริษัทนั้นแล้วอะไรเงี้ยครับเราก็อาจจะไม่ได้งานนั้นไปเพราะว่าเราเป็นแค่เลเวลเริ่มต้น
24: หรืออย่างพวกงานขายส่วนใหญ่เบสเงินเดือนก็จะไม่ได้สูงมากเพราะได้ค่าคอม
3: เพราะว่าค่าคอมใช่ครับก็จะเป็นแบบนั้นหรืองานโรงแรมอะไรเงี้ยพี่แนนก็จะมีค่าแบบเซอร์วิสชาร์จขึ้นมา
5: ค่ะมีคนถามพี่ประตูว่าบริษัทใหม่จบโทษฮะบริษัทใหญ่จบใหม่ให้น้อยจริงไหมครับก็ไม่ทั่วไม่เสมอไปเนาะ
3: ไม่จริงอันนี้บอกไม่จริงเลยคือบริษัทใหญ่หลายๆบริษัทอะครับให้เงินเดือนโอเคนะเดี๋ยวนี้ถือว่าเงินเดือนโอเคเลยแล้วบางบริษัทให้เยอะด้วยซ้ำนะครับสำหรับบริษัทคอร์ปอเรทหรือบริษัทใหญ่ๆที่เรารู้จักกัน
5: จริงถ้าพูดถึงโครงสร้างบริษัทนี่เข้าใจได้เลยคุณจะเอาเงินเดือน 7-80,000 กับบริษัทที่ยังเล็กๆอยู่อย่างเงี้ยสร้างงาน8คนคงเป็นไปไม่ได้อ่ะ
3: ใช่ถูกต้องอ
24: ย่างถามกีวีบ้างแบบอย่างเมื่อกี้เราคุยกันหลังไหมว่าน้องก็มีคอนเทนต์อยู่ในหลายแพลตฟอร์มใช่ไหมในฐานะที่เราก็คลุกคลีอยู่กับการทำคอนเทนต์มานานแต่ละแพลตฟอร์มอะน้องว่ามันเหมาะกับคอนเทนต์แนวไหนยังไงบ้าง
27: ถ้าเป็น YouTube เนี่ยชัดเจนเลยว่าต้องเป็นอะไรที่เชิงลึกหน่อยอาจจะแบบพอดแคสต์ประเด็นที่คุยได้ยาวๆฟังเรื่อยๆหรือบางคนก็ชอบเปิด YouTube ตอนแบบกินข้าวทำอย่างอื่นไปด้วยนั่งดูไปด้วยอาจจะต้องเป็นอะไรที่แบบดูได้เรื่อยๆเหมือนอยู่เป็นเพื่อนเขาค่ะส่วนถ้าเป็น TikTok หรือ Reels IG อะไรที่มันสั้นกระชับอะคนจะชอบอะไรที่มันเป็นแบบเข้ามา3วิแรกแล้วฮุกเลยแบบพูดเลยไม่ต้องแบบเกินยาวเพราะว่าหลายคนก็อยากจะแบบเข้าประเด็นได้ไวๆเร็วๆ TikTok เนี่ยอาจจะเน้นความแบบเรียลความแบบว่าธรรมชาติดูเป็นตัวเองส่วน IG เนี่ยอาจจะต้องแบบภาพสวยขึ้นมานิดนึงเป็นช็อตวิดีโอใน IG ก็จะมีความแบบเอสเธติกอะไรอย่างเงี้ย
5: ค่ะ TikTok ไวได้เลยปุ๊บๆได้เลยแต่ IG ขอภาพสวยหน่อย
27: ใช่แบบว่ามีใส่เทคใส่เพลง
5: แต่คือในเจนเธอก็ดูทั้ง2อย่าง
27: ดูทั้ง2อย่างค่ะ
24: ทั้ง IG ทั้ง TikTok แปลว่า1คอนเทนต์กีวีไม่สามารถลงได้ทุกแพลตฟอร์มน้องเลือกว่าจะลงที่ไหนหรอ
27: ใช่ค่ะ
24: โอ้ยงั้นก็ต้องทำงานแบบ
5: ต้องตัด
24: คูณ3ดิ
27: ใช่แต่ว่าเบสหลักๆที่หนูทำก็จะอยู่ใน TikTok เป็นหลักค่ะ
5: ต้องไวขนาดไหนคะไวแบบว่าดูแบบตึกๆๆๆๆขนาดนั้นมั้ยหรือว่าใน TikTok นะเอาที่ต่อไป
27: คิดว่าอาจจะไม่ต้องไวมากก็ได้ค่ะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือฮุกแบบ3วินาทีแรกเปิดมาต้องแบบน่าสนใจต้องอยากฟังต่อว่ามันเป็นอะไรแล้วก็อาจจะทุกๆแบบ5-10วิที่เราดำเนินเรื่องไปอ่ะมันต้องมีอะไรที่อยากให้คนแบบ ฟังต่อได้เรื่อยๆไม่ปัดผ่านไปก่อน
24: มันแค่ปลายนิ้วเลยเนาะที่เขาจะเลื่อน
5: กีวีพูดแล้วเห็นภาพเลยพี่ดูพี่ชอบดูเรื่องสุขภาพจะมีพวกแบบ AI เดี๋ยวก็ทำไหมมึงเคยรู้สึกไหมการที่มึงเรียนแบบนี้ดูเลยดูต่อเลยมันต้องไงนะสาวพี่แรกกินแบบมึงแบบนี้ไม่ได้หรอกมึงจะตาย
26: ลำไส้พูดได
5: ้เอออะไรอย่างนั้นอ่ะ
24: เออเห็นภาพ
5: มันต้องอย่างนั้นอ่ะใช่ไหมมันต้องแบบดูดันอักษรหน่อยโอเคโอเคแสดงว่าพี่ทำซอฟเกินพี่ก็เป็นมึงอ่ะไม่เจริญหรอกอะไรเงี้ยประมาณนั้นต้องมันได้ไหมโอเคโอเคโอเคลองดูสุดท้ายหมดเวลาละ เวลาเราน้อยมากวันนี้เดี๋ยวให้ทั้งสองท่านฝากกันหน่อยละกันพี่ประตูมาสำหรับคนที่อยากทำงานนี่ประเด็นเราคุยเรื่องอะไรนะฮะเข้ามาไม่ทัน
24: หลายประเด็นมาก
0: หลายประเด็น
5: เจนซีโอ้โหนี่เจนซีนี่สำคัญมากเพราะยิ่งลูกพี่ตอนนี้พี่ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะทำงานแบบไหนชอบแบบไหนแล้วต้องเสิร์ฟให้เขาแบบไหนพี่ไม่รู้เลยอ่ะแต่คราวนี้พอถ้า20แล้วเนี่ยก็อีกโหถือว่าลูกพี่8ขวบก
24: ็12
5: ปีแกปก็ห่างอยู่เหมือนกัน
24: งั้นขอถามไอ้แบบนี้ละกันเพราะว่าเมื่อกี้เราก็คุยกันหลังไมค์อีกว่ามันดูเป็นอาชีพที่แบบปั่นป่วนหัวสมองมากเพราะเหมือนต้องคิดงานตลอดเวลาถามพี่มาตูมว่าเราจะหาบาลานซ์ยังไงให้ชีวิตมันแบบโอเคกับอาชีพที่ต้องเหมือนต้องคิดตลอดเวลาค่ะ
3: ก็คือเหมือนแบบ work life balance กับตรงนี้ใช่ไหมครับต้องบอกอีกว่าจริงๆอ่ะ work life balance นะครับตอนเนี้ยมันก็ไม่เหมือนกันอีกคือตอนเนี้ยคำนิยามอ่ะครับในหลายๆอย่างอ่ะมันไม่สามารถแบบฟันตรงๆได้แล้วว่าอันเนี้ยมันหมายถึงอันนี้แน่ๆอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้ว work life balance ของในแต่ละอาชีพอย่างเช่นอันเนี้ยครับถ้าสมมติว่าเราต้องคิดอะไรเยอะๆหรืออะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆ work life balance ของคนคนนั้นน่ะเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบทำแบบนี้ก็ได้มันอันนั้นมันคือสิ่งที่บาลานซ์กับชีวิตเขาหมายถึงว่าชอบเพราะว่าอย่างที่เราเห็น TikTok บางคนอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเหมือนชอบทำมากทำตลอดเวลาเหมือนแบบทำคอนเทนต์เยอะตลอดเวลาฟีดคอนเทนต์ตลอดเวลาอะไรครับตุ้มเลยคิดว่าอันนั้นน่ะอาจจะเป็นความบาลานซ์ในชีวิตของเขาก็ได
24: ้เหมือนตรงกลางของเรามันไม่เท่ากัน
3: ใช่คือเหมือนตรงกลางของเรามันไม่เท่ากันบาลานซ์บางคนอาจจะแบบต้องการพักผ่อนเยอะ
24: ๆ
3: บาลานซ์บางคนอาจจะต้องการทำงานแค่แบบจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์อย่ายุ่งกับฉันจะแบบทำงานฉันจะทำทุกอย่างที่เป็นเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าตอนเนี้ย work life balance มันไม่เหมือนกันเลยลองดูตัวเองก่อนแล้วกันว่าจริงๆอ่ะเราเป็นคนชอบอะไรชอบแบบไหนอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็ลองจัดความสำคัญจัดบาลานซ์มันดูครับว่าเราจะบาลานซ์สิ่งที่เรามีอยู่ยังไงอะไรครับให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุด
24: ก็ดูเนเจอร์ตัวเราด้วยว่าเราเป็นยังไง
3: ใช่ครับ
5: น้อง
24: คิว
5: ีเน่เน่น้องคิวีตอนนี้ดูซอมบี้เยอะเลยติดคอนเทนต์อะเพิ่มเติมอะไรสักหน่อยไหมคะ
27: ใช่ก็ถ้าเพิ่มเติมจากสิ่งที่พี่ประตูพูดมีถ้าอย่างหนูก็ในการบาลานซ์กับชีวิตกับการทำงานหลักๆหนูก็พยายามที่จะแบบอยู่นอกพออยู่นอกเวลางานปุ๊บก็จะบอกตัวเองว่าต่อให้มันจะมีไอเดียคอนเทนต์พุทขึ้นมาก็จะพยายามบอกตัวเองว่าอันนี้คือนอกเวลางานเราจะยังไม่คิดในตอนนี้พอรู้สึกบางทีเคยผ่านจุดนึงที่แบบเราคิดตลอดเวลาแล้วบางทีมันก็เหนื่อยเกินไปเหมือนกันค่ะก็พยายามจะตั้งกรอบให้ตัวเองบ้างค่ะ
5: โอเคคือทำแล้วก็อย่าสุดโต่งจนเกินไปควรจะมีกรอบให้กับตัวเองในการทำงานบ้าง
24: จะ
5: ได้มีลิมิตหน่อยเน
24: า
5: ะ
24: โอเคเอ๊ะฝากน้องกิวี่ฝากช่องทางการติดตามสักหน่อยค
27: ่
24: ะ
27: ได้ค่ะก็ฝากช่อง TikTok นะคะมี2ช่องค่ะช่องแรกชื่อช่องว่ากิวี่ซาร่าค่ะจะเป็นช่องลงเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์การเรียนแชร์ชีวิตส่วนตัวค่ะแล้วก็อีกช่องนึงชื่อช่องว่า One More Episode นะคะเป็นช่องสำหรับคนที่ชอบหนังชอบซีรีส์ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับแบบสาระความรู้ที่ได้จากการดูพวกนี
1: ้ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะผู้ว่ากทม.ร่วมกับกอรมน.ลุยจัดระเบียบความมั่นคงชู2วาระด่วนเร่งกวาดล้างทุนสีเทายาเสพติดเตรียมตั้งทีมย่อยเชื่อม Big Data สกัดสิ่งผิดกฎหมายสักครู่มาติดตามค่ะ
4: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
6: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไม
0: ปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานครร่วมหารือข้อราชการด้านความมั่นคงกับพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยผู้ว่าชัชชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมได้กำหนดประเด็นเร่งด่วนที่ต้องขับเคลื่อนร่วมกัน2เรื่องหลักได้แก่การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวอาชญากรรมข้ามชาติกลุ่มทุนสีเทาตลอดจนการออกสูติบัตรและจดทะเบียนบุตรโดยมิชอบและการปราบปรามปัญหายาเสพติดซึ่งจะมีการสนธิกำลังและบูรณาการงานการข่าวร่วมกันระหว่างกทม.และกอรมน.เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการทำงานสำหรับแนวทางปฏิบัติต่อจากนี้ทั้ง2หน่วยงานเห็นชอบให้จัดตั้งคณะทำงานชุดย่อยร่วมกับคณะเจรของกอรมน.เพื่อกำหนดแผนงานและตัวชี้วัดที่ชัดเจนภายใน2สัปดาห์โดยมีกทม.เป็นแกนกลางในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกอาทิกระทรวงพาณิชย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพร้อมทั้งนำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data ด้านความมั่นคงของกอรมน.มาใช้แก้ไขปัญหาในพื้นที่ขณะที่พลเอกชัยพฤกษ์ระบุว่ากอรมน.ให้ความสำคัญกับพื้นที่กทม.เป็นพิเศษเนื่องจากเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจโดยพร้อมสนับสนุนกลไกงานข่าวสารและฐานข้อมูลความมั่นคงเพื่อสกัดกั้นกลุ่มผลประโยชน์ผิดกฎหมายอย่างเต็มที่เพื่อให้การแก้ไขปัญหามีเอกภาพและเกิดความยั่งยืนต่อไปปิดท้ายที่กรมศุลกากรจับมือกรมการค้าต่างประเทศเปิดกลโกงสวมสิทธิ์ Make in Thailand ตรวจยึดสินค้าสำแดงเท็จสวมรอยผลิตไทยพร้อมอายัดสินค้าผิดกฎหมายยาเสพติดมูลค่ากว่า 1,300 ล้านบาทกุนทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: นายพันธองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรพร้อมด้วยนางอาราดาเฟืองทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศลงพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีร่วมแถลงผลการตรวจยึดสินค้าที่สำแดงประเทศถิ่นกำเนิดเป็นเท็จโดยนำเข้ามาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแต่ระบุบนผลิตภัณฑ์ว่า Made in Thailand หรือผลิตในไทยอธิบุรียี่ห้อทูมูล 5.3 ล้านมวนมูลค่ากว่า17ล้านบาทอุปกรณ์มีดอเนกประสงค์และใบมีดกึ่งสำเร็จรูปแต่ตรวจสอบพบว่าเป็นมีดคัตเตอร์พร้อมจำหน่ายกว่า 200,000 ชุดมูลค่าอีกกว่า84ล้านบาทซึ่งถือเป็นความผิดตามพรบศุลกากรและพรบการส่งออกไปหรือการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าอธิบดีกรมศุลกากรย้ำว่าการบิดเบือนข้อมูลทางการค้าผลิตเลี่ยงมาตรการทางการค้าของประเทศคู่ค้าทำให้กระทบภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของสินค้าไทยในตลาดโลกนอกจากนี้กรมศุลกากรยังสามารถตรวจยึดยาเสพติดประเภทกัญชาซุกซ่อนอำพรางเตรียมส่งออกอีกน้ำหนักรวมกว่า 14,840 กิโลกรัมและอายัดสินค้านำเข้าขยะอันตรายตามอนุสัญญาบาเซลสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหลายรายการจากการเพิ่มมาตรการเอ็กซเรย์และบริหารความเสี่ยงอย่างเข้มงวดโดยมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจนั้นรวมกว่า 1,377 ล้านบาทจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: ขับรถมีวินัยห่วงความปลอดภัยจะเดินทางใกล้ๆก็ห่างไกลอันตราย
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
6: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
0: EFM News EFM News EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้อสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ตายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: EFM Playlist of the Week
2: New Entry
3: Number 15
4: คุณจะชอบผมไหมเมือง Serious Bacon Featuring ก่อนเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พีทที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
5: มองปัญหาให้เหมือนกับเม็ดทรายถึงจะเยอะแยะมากมายแต่ก็เล็กนิดเดียว
6: Inspiration
7: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
6: ้ EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้าก
2: ินโน่สปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโน่สปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโน่สปูน
3: กินโน่สปูน
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: กินโน่สปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโน่สปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโน้ตสปูน
3: กินโน้ตสปูน
5: อังคารคลุมโปง
6: ผมเข้าไปใช้บริการร้านคาราโอเกะอันเป็นเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาจากหลังร้านน้องน้องน้องมานั่งเป็นเพื่อนพี่หน่อยพ่อก็เดินยิ้มมาแล้วก็มานั่งข้างๆผมถามน้องชื่ออะไรหรอหนูชื่อเนยครับพี่สักพักหนึ่งน้องเขาบอกว่าขอเข้าห้องน้ำแป๊บนึงพี่น้องเข้าไปเป็นครึ่งชั่วโมงเลยเจ้าของร้านมาบอกโอ้บอยนั่งอยู่คนเดียวร้านปิดเลยเนี่ยนั่งคนเดียวที่ไหนน่ะมีน้องเนยมานั่งกับผมเนี่ยพี่กำลังจะเดินออกจากร้านแกคว้ามือผมไว้บอยเจอเนยจริงๆใช่ไหมบอกใช่พี่แกก็เลยเล่าให้ฟังว่าน้องเนยอ่ะเคยทำงานอยู่ที่นี่จริงๆแต่น้องเขาเสียชีวิตในห้องน้ำมาตั้ง2ปีแล้วนะ
7: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 2:00 น.ถึง 4:00 น.ที่ EFM 94
8: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: สวัสดีครับผมเพิร์ธนพลนะครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: EFM Playlist

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้ Index Clearance Saleลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขาและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
3: EFM Fandom Live
4: น้ำหนึ่งเนยสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะสวัสดีครับน้ำหนึ่งเนยครับ
4: เดี๋ยวเราเล่นเกมกันดีกว่านะคะชื่อเกมว่า Love of Fight จากคู่ปรับขยับเป็นคู่ใจมันจะต้องมีคนนึงพูดใส่แก้วอีกคนนึงก็คือหลับตาแล้วก็บอกว่าอีกฝั่งพูดว่าอะไรถ้าตอบถูก3ใน5คำถือว่าผ่าน
5: ครับผม
6: น่ารักจังครับ
7: น่ารักจังครับ
5: ถูกต้องได้ฮะ
6: ฝันดีนะคะ
7: ฝันดีนะคะ
5: โอเคถูกต้องครับ
6: เรียกที่รักได้ไหมคะ
7: ใช่ประโยคนั้นหรือเปล่าเรียกที่รักได้ไหมคะ
5: เฮ้ยถูกต้องครับ
7: ได้ค่ะ
5: ต้องครับ
3: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น.ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
9: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 23:00 น.นี้ครับเรื่องราวของสเปนภายใต้การคุมทีมของลุยเดลาฟอนเต้พาทีมเอาชนะอาร์เจนตินาในช่วงต่อเวลาพิเศษ 1-0 จากประตูชัยของเฟรันตอเรสในนาทีที่106ผงาดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2026ที่ MetLife Stadium รัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาโดยหลังจบการแข่งขันโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกามอบเหรียญรางวัลให้กับนักเตะและทีมงานสตาฟโค้ชทีมชาติสเปนแชมป์ทีมล่าสุดฟุตบอลโลก2026พร้อมจารึกประวัติศาสตร์แชมป์โลก2สมัยในปี2010และ2026ไลนิชโมกน่ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
8: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
10: จงใช้อดีตให้เป็นแรงผลักดันไม่ใช่แรงบั่นทอน
2: inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
2: EFM playlist non-stop

0: EFM Playlist Nonstop สวัสดีวันจันทร์อย่าลืมเก็บเงินวันละนิดวันละหน่อยสร้างความมั่นคงในอนาคตเพื่อตัวเราเองนะครับ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากขาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada 1 2 3
4: 4 A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ถ่ายทิเก็ตเมเจอร
5: ์อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
6: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
7: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเน็กโก้ทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเน็กโก
8: ้พุทธโธพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
9: ทำยังไงดีคะหัวหน้า SR ตามจีบค่ะวันนั้นอ่ะเขาโทรมาเหมือนประมาณว่าถ้าพี่จะจีบหนูอ่ะได้ไหมพี่อ่ะชอบหนูนะแต่ว่าพี่อ่ะมีครอบครัวแล้วนะคะเขาก็เลยบอกว่าไม่มีปัญหาไม่มีใครรู้แน่นอนคือหนูเป็นคนขี้เกรงใจแล้วก็ไม่กล้าปฏิเสธบวกกับว่าจะไม่ผ่านโปรอ่ะค่ะรู้สึกไม่โอเคมากๆเลยอ่ะ
10: สมมติว่าเราเป็นคนที่ไม่กล้าปฏิเสธคนอ่ะบางทีอยู่ๆวันนึงเราจะพูดว่าไม่อ่ะมันคงยากเราต้องเริ่มทำให้เขารู้สึกบ้างค่อยๆเพิ่มไปทีละนิดทีละนิดเพราะว่าไม่งั้นพี่ว่ามันจะลำบากในอนาคต
11: พุทท็อกพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
13: และกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
14: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: สวัสดีค่ะชื่อเต็มจาก41 Music ค่ะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
16: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: 1 2

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ชามและชิ้นโต
1: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
3: บริษัทกำลังโตจะวางแผนจ้างงานยังไงดีครับให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2: เราควรประเมินก่อนว่าทีมมีหรือขาดสกิลอะไรอยู่ต้องการคนแบบไหนที่สำคัญพนักงานต้องมีหน้าที่ชัดเจนเพื่อวางแผนงานได้ตรงตามเป้าหมายหรือจะให้ JobsDB by Seek เป็นตัวช่วยในการอัปเดตข้อมูลตลาดแรงงานเพื่อวางกลยุทธ์การจ้างงานได้ดียิ่งขึ้น
3: ดีเลยขอบคุณครับ
2: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
0: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

วัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: กลับติดตามกับ EFN News ในช่วงเวลา24รายการนะครับถ้าไม่ได้ก็ไม่เอาเผยปืนใหญ่อาร์เซนอลต้องราคาในใจในทุกดีลของโรเจอร์สกาสปลานโดยกรีมาไรส์ก็เลขหนึ่งถ้าไม่ได้ก็ไม่เอาเป้าหมายอื่นที่คุ้มค่าเหมาะสมดูเหมือนว่าอาร์เซนอลมีการตั้งค่าเพดานค่าตัวของเป้าหมายไว้ในใจอย่างเข้มงวดอย่างชัดเจนโดยสำหรับการประเมินมูลค่านักเตะต่างๆทุกรายที่เล็งไว้ในซัมเมอร์นี้พวกเขาจะจ่ายในซัมเมอร์นี้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าเท่านั้นโดยหากไม่ไปพร้อมที่จะไปถึงตัวเลขนั้นก็จะไม่ไปต่อตามการเปิดเผยของเดวิดออนสตีนโดยอาร์เซนอลพยายามใช้จ่ายจากทรัพยากรของตัวเองโดยใช้จ่ายตามรายได้ที่ทำได้และเจ้าของสโมสรเคยสนับสนุนสโมสรในช่วงตลาดซื้อขายครั้งก่อนๆยกเว้นหากคิดว่านักเตะเหมาะสมกับราคาที่สูงนั้นจริงๆแต่พวกเขายึดมั่นในกฎระเบียบทางการเงินทั้งหมดสโมสรจึงพยายามใช้จ่ายภายในขอบเขตที่เป็นไปได้หลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
5: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้อสปูน
6: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าพลังใจที่มาจากภายใน
8: Inspiration
3: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สวัสดีวันอังคาร
1: ถ้ารู้สึกเหนื่อยลองจดบันทึกสิ่งที่คุณรู้สึกอยากขอบคุณวันนี้อาจจะเป็นวันที่คุณไม่เห็นค่าแต่เมื่อมองย้อนกลับมาคุณจะพบว่าสิ่งเหล่านี้ช่วยปลอบประโลมคุณได้มากทีเดียวนะครับ
2: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives.

0: ฟัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา1นาฬิกาที่ครับเรื่องราวของ Lazio มีความสนใจในการสัญญาคว้าตัว Aaron Wan-Bissaka แบ็คขวาของ West Ham United มาร่วมทีมหลังจากเจ้าตัวทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในศึกฟุตบอลโลกด้วย Lazio พร้อมฉวยโอกาสยื่นซื้อ Wan-Bissaka ที่เพิ่งตกรอบ32ทีมสุดท้ายของฟุตบอลโลกกับเดียคองโกด้วยเงิน10ล้านยูโรแต่ทว่าเวสต์แฮมยูไนเต็ดปัดทิ้งทันควันเพราะเขาล็อกเป้าหมายราคาขั้นต่ำไว้ที่20ล้านยูโรโดยเนื่องจากนักเตะยังมีสัญญายาวผูกมัดจนถึงปี2031โดยปืนใหญ่พร้อมเปิดศึกไฮแจ็คสื่อชื่อดังอย่างเดลี่เมลรายงานว่าอาร์เซนอลได้ใส่ชื่อของอดีตกองหลังแมนยูไนเต็ดรายนี้เข้าสู่ลิสต์เป้าหมายแดนหลังเพื่อนำมาเป็นตัวสแตนด์บายและแข่งขันอย่างการแย่งตำแหน่งกับยูเรียนจิมเบอร์หรือเป็นตัวแทนในกรณีที่เบนไวท์ตัดสินใจย้ายทีมโดยเอเวอร์ตันที่ก่อนหน้านี้เคยมีข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักในต้นหน้าต่างซื้อขายโดยได้ถอนตัวออกจากการเจรจาอย่างเป็นทางการแล้วเพื่อเบนงบประมาณไปใช้ในดีลอื่นจากการเจรจาดึงตัวเจสเปนหรือดักลาสลุยส์แทนไลน์ชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
5: EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีซดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
8: อย่ารอให้ใครมาให้กำลังใจจงเป็นกำลังใจให้ตัวเอง
9: Inspiration
6: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: แต่ความคิดมันไม่ยอมสงบคล้ายกับเพลงที่ยังไม่จบ
1: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูน
2: ขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูน
1: กินนอสปูน
3: เปิดแอปเอทามฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูน
4: กินนอสปูน
3: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
9: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 2:00 น.ครับเรื่องราวของการแข่งฟุตบอลโลกจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนอกจาก3แกนหลักของทัพกระทิงดุที่คว้ารางวัลส่วนตัวในทัวร์นาเมนต์ในการครองได้สำเร็จนั่นคือเปาคูบาซี่ดาวรุ่งยอดเยี่ยมโรดรีนักเตะยอดเยี่ยมและอูนายซิมอนผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมยังมีชื่อของลามินยามาลปีกวัย19ปีก็ถูกพูดถึงเช่นกันแม้จะไม่ได้รางวัลส่วนตัวใดๆจากทัวร์นาเมนต์นี้แต่ลามินยามาลได้ชื่อว่าเป็นแข้งทีนเอจที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ลูกหนังเป็นที่เรียบร้อยเนื่องจากคว้าแชมป์ระดับเมเจอร์ได้เกือบทุกใบแล้วทั้งในนามสโมสรและทีมชาติหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
7: EFM News
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: ลาลาลาลา
12: ความพยายามไม่เคยทรยศใครขอเพียงแค่เราไม่ทรยศตัวเอง
13: Inspiration
8: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สวัสดีวันอังคารเติบโตมาดีขนาดนี้อย่าลืมภูมิใจและขอบคุณตัวเองเยอะๆนะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives

0: ัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโต
3: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: เปิดแอป A-Time ฟังฟินตอบบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
4: อ EFM Playlist of the Week
5: New Entry
6: Number 15
7: ผมชอบแค่รถผมไปส่งแต่เที่ยวเพล
8: คุณจะชอบผมไหมเมืองซีเรสเบคอนฟีเจอริงก่อน
9: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา3 นาฬิกานี้ครับเรื่องราวของโรแมโน่เผยความคืบหน้าของเยอร์เกน คล็อปจ่อคุมเยอรมนีเซ็นสัญญา4ปีโดยฟาเบรนโซ โรแมโน่นักข่าววงในชื่อดังชาวอิตาลีเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับประเด็นของเยอร์เกน คล็อปว่าตอนนี้เจ้าตัวเตรียมสัญญา4ปีในการทำหน้าที่เป็นเฮดโค้ชใหม่ทีมชาติเยอรมันโดยช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมากระแสข่าวเรื่องการแต่งตั้งคล็อปเข้ามาเป็นมุนเดรสเทรนเนอร์แทนที่ยูเรนนากมันที่อำลาตำแหน่งหลังนำทัพเอ็นซีเล็กทำผลงานน่าผิดหวังตกรอบ32ทีมสุดท้ายในฟุตบอลโลก2026โดยล่าสุดโรแมโน่มีการเปิดเผยความคืบหน้าในประเด็นนี้โดยระบุว่าช่วงสัปดาห์หน้าคล็อปจะได้รับการแต่งตั้งในการคุมทีมชาติเยอรมันอย่างเป็นทางการพร้อมกับเซ็นสัญญาระยะยาว4ปีเลยทีเดียวโดยสำหรับภารกิจหลักของคล็อปซึ่งโด่งดังสุดขีดในช่วงที่กุมบังเหียบอริเซียดอทมุนและลิเวอร์พูลนั่นคือการนำเยอรมนีลงแข่งในศึกยูฟ่าเนชั่นลีก2027ยูโร2028และฟุตบอลโลก2030รายนิชโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
10: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: หมื่นทางตันยังมีทางหนึ่งให้ออกเสมอ
1: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
5: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา4รายการนี้ครับเลโอเนลสกาโลนีถึงกับหลั่งน้ำตาและออกจากงานแถลงข่าวหลังจบการแข่งขันก่อนเวลาหลังจากที่เขาได้พูดถึงความคิดปัจจุบันเกี่ยวกับการกลับมารับตำแหน่งผู้จัดการทีมชาติอาร์เจนตินาอีกครั้งโดยอดีตนักเตะวัย48ปีเปิดเผยว่าเขาจะพูดคุยกับประธานสมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินาคลาวดิโอซิกิชาเปียโดยเกี่ยวกับอนาคตของเขาแต่ก็ยอมรับว่าแรงกดดันในการกลับไปสู่ความสำเร็จในอดีตกลายเป็นเรื่องยากที่จะรับมือได้โดยนับตั้งแต่เข้ามาคุมทีมอาร์เจนตินาในปี2018โดยไม่มีใครคาดคิดว่าเขาจะได้ตัวเขามาแต่เขาก็นำพาความสำเร็จมาสู่อาร์เจนตินาได้อย่างต่อเนื่องก่อนที่จะคุมทีมชาติอาร์เจนตินาไม่ได้คว้าแชมป์รายการใหญ่ระดับนานาชาติมาถึง28ปีแต่ภายใน3ปีเขาก็พาทีมคว้าแชมป์โคปาอเมริกาในปี2021จากนั้นสร้างแนวทางการเล่นที่ดึงเอาศักยภาพที่ดีที่สุดของเลโอเนลเมสซี่ดาวเด่นของทีมออกมาโดยทีมก็ยุติการรอคอย36ปีในการคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้สำเร็จโดยเอาชนะฝรั่งเศสของเคลย์เอ็มบัปเป้ในรอบชิงชนะเลิศที่ดราม่าในปี2022และทีมชาติอาร์เจนตินายังคงประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในปี2024โดยคว้าแชมป์โคปาอเมริกาอีกครั้งที่สหรัฐอเมริกาไลนิชโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
0: EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
7: E-spiration
4: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สวัสดีวันอังคารทุกบททดสอบจะช่วยให้เราเก่งขึ้นเป็นกำลังใจให้ผ่านทุกเรื่องไปได้นะคะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: รายนี้เป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติสเปนที่เตรียมพร้อมจะเผชิญหน้ากับอาร์เจนตินาในสนาม MetLife Stadium ซึ่งคาดว่าโดนัลด์ทรัมป์จะร่วมพิธีมอบถ้วยรางวัลอย่างเป็นทางการด้วยขณะที่สเปนเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในนัดชิงชนะเลิศนั้นการสำคัญที่สุดคือการที่เจอกับอาร์เจนตินาและเนื่องจากสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพหลักการแข่งขันขยายใหญ่ขึ้นประธานาธิบดีทรัมป์จึงมีกำหนดเป็นประธานในพิธีมอบเหรียญรางวัลถ้วยรางวัลในรัฐนิวเจอร์ซีย์โดยสำหรับทีมผู้เล่นซึ่งเป็นที่รู้จักด้วยความเชื่อมั่นทางสังคมอย่างแรงกล้าการบังคับนี้จึงกลายเป็นประเด็นเล็กๆน้อยๆในช่วงเตรียมตัวซึ่งได้รับปฏิกิริยาตอบโต้ที่เฉียบคมและสนุกสนานตามแบบฉบับจากหนึ่งในบุคคลสำคัญที่มีแนวคิดก้าวหน้าที่สุดของทีมรายนิชมงคลกลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
4: EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
5: ถนนแต่ละสายมีจุดหมายไม่เหมือนกัน
6: Espiration
3: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกในเวลา6นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับกระทรวงมหาดไทยติวเข้มผู้ว่าราชการจังหวัดรับมือภัยคุกคามแนวชายแดนและผู้นำฝ่ายค้านจี้รัฐบาลจริงใจปราบทุจริตสักครู่กลับมาติดตามครับ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
3: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
3: ฮีโร่เซฟเวิล
2: ด์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
3: ว้ฮีโร่เซฟ
4: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: สนับสนุนโดย
6: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
7: ปลัดกระทรวงมหาดไทยติวเข้มผู้ว่า32จังหวัดชายแดนกำลังฝ่ายปกครองความมั่นคงรับมือภัยคุกคามแนวชายแดนทุกมิติคุณยุวธิดาผูกคำนวณรายงานครับ
8: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนของกระทรวงมหาดไทยโดยมีผู้ว่าราชการ32จังหวัดชายแดนเข้าร่วมเพื่อเป็นการลดภัยคุกคามและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จึงขอให้จังหวัดขับเคลื่อนงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับประเทศเมียนมาและกัมพูชาซึ่งปัจจุบันพบภัยคุกคามไม่ว่าจะเป็นด้านอาชญากรรมเทคโนโลยีการค้ามนุษย์และยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นขณะที่การบริหารจัดการปัญหาด้านการค้าชายแดนนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลและสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต้องสั่งการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเด็ดขาดหากเกิดการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายและหน่วยงานหลักไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ผู้ว่าสามารถสั่งให้นายอำเภอตั้งด่านตรวจคนได้ทันทีนอกจากนี้ขอให้จังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงชายแดนประจำปี66ถึงปี70ให้ชัดเจนส่วนเรื่องของศูนย์พักพิงผู้หนีภัยการสู้รบซึ่งปัจจุบันกำลังเผชิญกับการถูกตัดทอนงบประมาณขอให้บูรณาการหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือบริหารจัดการอย่างใกล้ชิดซึ่งกระทรวงแรงงานอยู่ระหว่างการประสานงานกับภาคเอกชนเพื่อพิจารณานำกลุ่มผู้หนีภัยที่มีศักยภาพและมีทักษะทางภาษาเข้าสู่ระบบแรงงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไปยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: กองทัพภาคที่2ชี้แจงรายละเอียดกรณีวันนี้เวลา 7:29 นาทีจุดตรวจการห้วยตามาเรียพื้นที่อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิด1ครั้งในพื้นที่ควบคุมของฝ่ายกัมพูชาห่างจากขอบหน้าพื้นที่การรบฝ่ายไทยระยะประมาณ1กิโลเมตรสถานการณ์โดยรวมไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติของฝ่ายไทยกำลังพลและพื้นที่ของฝ่ายไทยปลอดภัยมาต่อที่หัวหน้าพรรคประชาชนจี้รัฐบาลพิสูจน์ความจริงใจปราบทุจริตชี้คดีหัวสวเป็นบททดสอบสำคัญหากกกต.ยุติคดีอาจสะท้อนความล้มเหลวคุณนิพิพล ชัยพฤกษ์รายงานครับ
9: นายณัฐพงษ์เดืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการจับตาและเป็นบทพิสูจน์ว่ารัฐบาลจะจริงจังในการปราบปรามการทุจริตเพียงใดคือกรณีการกล่าวหาการหัวการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือหัวสวโดยคาดว่าช่วงต้นเดือนกันยายนนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีมติในคดีดังกล่าวซึ่งสังคมกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดทั้งนี้นายณัฐพงษ์ระบุว่าหากกกต.มีมติยุติคดีหัวสวจะถือเป็นความล้มเหลวแม้รัฐบาลจะระบุว่าองค์กรอิสระไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายบริหารแต่ผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีมีความเชื่อมโยงกับบุคคลในรัฐบาลจึงเป็นประเด็นที่ต้องจับตามองส่วนกรณีการเปิดสมัยประชุมสภานั้นจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจในประเด็นดังกล่าวหรือไม่นายณัฐพงษ์ระบุว่าพรรคฝ่ายค้านพร้อมดำเนินการอย่างเข้มข้นโดยเชื่อว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้อาจส่งผลสะเทือนทางการเมืองและอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้พร้อมเตรียมหยิบยกหลายประเด็นทั้งคดีหัวสวการทุจริตการสอบท้องถิ่นและการยัดไส้พระราชกำหนดเงินกู้400ล้านบาทและข้อกล่าวหาการทุจริตงานทะเบียนเข้าสู่การอภิปรายของสภาผู้แทนราษฎรด้วยนิพิพล ชัยพฤกษ์รายงานครับ
7: ปิดท้ายที่สภาพอากาศวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนน้อยแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตัวตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
10: การทำงานใหญ่ๆทุกอย่างต้องการเวลามากกว่าจะทำสำเร็จผู้ที่เริ่มโครงการอาจไม่ทันทำให้สำเร็จโดยตลอดด้วยตนเองก็ได้ต้องมีผู้อื่นรับทำต่อไปดังนั้นไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้เริ่มงานใครเป็นผู้รับช่วงงานขึ้นเป็นข้อสำคัญจะต้องถือผลสำเร็จที่จะเกิดจากงานเป็นใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่น พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่14ตุลาคม2514
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 7:00 น.อิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
3: การเวลาไม่ได้รักษาทุกสิ่งแต่การยอมรับความจริงจะรักษาทุกอย่าง
4: Espiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันอังคารเตรียมร่างกายให้พร้อมโดยการกินสารอาหารให้ครบและหมั่นออกกำลังกายแค่นี้ไม่ว่าจะเจออะไรก็พร้อมรับมือแล้วล่ะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives

0: ิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ชีวิตเหมือนแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มให้พระแม่กาลีช่วยตัดสิ่งที่ฉุดรั้งปลุกความกล้าในใจแล้วลุกขึ้นเริ่มใหม่ด้วยพลังที่แข็งแกร่งกว่าเดิมที่วัดแขกดงป่าวัดแขกมองช้างในกระชาพาไปมวลเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube Airtime ดูดี Facebook และ TikTok กระชาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยกระชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
4: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูน
5: ขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
4: กินน้องสปูน
0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
4: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
5: กินน้องสปูน
6: อังคารคลุมโปง
7: ผมเข้าไปใช้บริการร้านคาราโอเกะอันเป็นเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาจากหลังร้านน้องน้องน้องมานั่งเป็นเพื่อนพี่หน่อยพี่พ่อก็เดินยิ้มมาแล้วก็มานั่งข้างๆผมถามน้องชื่ออะไรหรอหอหนูชื่อเนยครับพี่สักพักหนึ่งน้องเขาบอกว่าขอเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งพี่น้องเข้าไปเป็นครึ่งชั่วโมงเลยเจ้าของร้านมาบอกโอ้บอยนั่งคนเดียวร้านปิดเลยเนี่ยนั่งคนเดียวที่ไหนล่ะมีน้องเนยมานั่งกับผมเนี่ยพี่กำลังจะเดินออกจากร้านแกคว้ามือผมไว้บอยเจอเนยจริงๆใช่ไหมบอกใช่พี่แกก็เลยต้องมาฟังว่าน้องเนยอ่ะเคยทำงานอยู่ที่นี่จริงๆแต่น้องเขาเสียชีวิตในห้องน้ำมาตั้ง2ปีแล้วนะ
8: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2ทุ่มถึง4ทุ่มที่ EFM 94
9: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
10: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
11: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโออ
12: ยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
10: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
11: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
13: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับใหม่ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
14: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ชายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ผมเข้าใจว่าคนเราเนี่ยฟันเนี่ยมันอยู่กับเราได้ไม่นาน50 60น่าจะร่วงหมดแล้วมั้ยหรือไม่เกี่ยว
3: อ๋อไม่เกี่ยวเลยเป็นความเชื่อที่ผิดถ้าเกิดเราดูแลดีๆหาหมอฟันบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะปูหินปูนสม่ำเสมอถ้ามีฟันผุก็รักษา
2: อยู่กันอยู่ได้ยาว
3: อยู่ครบ32เลยก็ได
2: ้ผมว่าคนไข้ส่วนใหญ่อะไม่ค่อยอยากเจอหมอฟัน
4: จริงหลายคนกลัว
2: 1เพราะมันเจ็บ2คืออายฟันเราไม่สวยฟันเราสกปรกอันนี้คุณหมอมีอะไรจะแนะนำ
3: ไม่ต้องอายไม่ต้องกลัวมาเถอะ
2: จะสกปรกแค่ไหนหน้าที่ของฉันคือทำให้คุณสะอาด
3: อืมใช่ไม่ต้องรอให้มีอาการหรือว่าก่อนแล้วค่อยมา
5: ตายโต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2-4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
7: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา7นาฬิกากับอิทคณินบุญประเสริฐครับศาลจังหวัดนนทบุรีให้ประกันตัวหนุ่ม BM เมาขับชนรถตุ๊กๆเสียชีวิต3ศพวงเงิน 120,000 บาทสักครู่กลับมาติดตามครับ
10: เทพไทยหรอปากสะอาด
11: แม่เทพไทยปากสะอาด
12: เทพไทยปากสะอาด
13: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
11: เทพไทยปากสะอาดจริง
14: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
16: 5678นี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาวกับแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
17: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
9: จากกรณีเกิดเหตุรถยนต์ BMW พุ่งชนรถตุ๊กๆมีผู้เสียชีวิต3รายบริเวณปากซอย12ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลสนอลอยอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีช่วงเช้ามืดวันนี้หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์นายยศธรคนขับรถ BM คันดังกล่าวพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์152มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดจึงควบคุมตัวไปดำเนินคดีที่โรงพักสภ.บางบัวทองก่อนจะนำตัวส่ง